0: ราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: และวันนี้เวลา 16:55 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน60-40พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: พรบธนาคารหน้าสูตรเดิมครับ
4: แล้วก็2เดือนครับ
5: เพราะว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
6: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเรียบรอบครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
7: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
4: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
9: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23นายนั่นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า 100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0เซตล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกประจำสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีกิสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-0เซต25-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ฝ ุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยพ่ายญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ดูนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นาทีเพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง Mcot HD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-0เซต12-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนเวลา8:00 น.จากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT ไทย LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพาน72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA Tour เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พาร์69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พาร์70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยและในชิแนลเทนนิสเซ็นเตอร์บีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโร่มระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทกจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้ดวลแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18-20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมา ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.
16: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ซื้อรถยนต์กับตัวแทนจำหน่ายรถและต้องการตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วยตัวเองว่าเป็นป้ายที่ถูกต้องหรือไม่โดยป้ายแดงที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นสามารถสังเกตได้จากตัวย่อนูนขอไข่ซอเสือที่มุมด้านล่างขวาต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกรูปมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้าปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งนี้ป้ายแดงถือเป็นเอกสารของทางราชการกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ที่ปลอมป้ายทะเบียนหรือผู้ที่นำป้ายแดงปลอมไปติดรถมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองสามารถวินิจฉัยได้หลายวิธีทั้งการตรวจวินิจฉัยลักษณะอาการทางสมองซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานที่แพทย์ใช้ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สมอง การตรวจสมองด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจหาพยาธิสภาพของสมองโดยใช้เครื่องมือที่สร้างภาพสมองด้วยวิธีใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าการตรวจเลือดสมองโดยเป็นการตรวจดูหลอดเลือดสมองโดยตรงและการตรวจเลือดสมองโดยวิธีอัลตราซาวด์โดยตรวจหลอดเลือดสมองบริเวณคอและหลอดเลือดแดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเกี่ยวกับระบบวันแมปน้ำ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชุมชื่นและพิญโญรุ่งสมัยอ่าน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
22: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลได้เปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องรวมศูนย์ข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้เป็นหนึ่งเดียวระบบนี้จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและวิธีรับมือภัยพิบัติของเราอย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากดร.รอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ซึ่งสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
23: ค่ะท่านผอ.ค่ะที่รัฐบาลมีการเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการตัวนี้ค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในการที่จะใช้ระบบตรงนี้ค่ะ
24: ก็ที่ผ่านมานะคะเราอาจจะเห็นอย่างเวลามาพูดคาดการณ์ก็จะมีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำอดีตนี่ทุกคนต้องมามองภาพของอุตุภาพหนึ่งอาจจะมามองของสสน.ภาพหนึ่งสสน.เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติก็จริงนะคะแต่เราได้มีโอกาสอ่านข้อมูลของอุตุอยู่ในระบบเราแต่ในเรื่องของการวิเคราะห์การคาดการณ์เนี่ยอาจจะอยู่คนละแผนที่ซึ่งการทำงานร่วมกันครั้งนี้เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการสถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของดาวเทียมภูมิสารสนเทศน้ำแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันเพราะว่าถ้าทางอุตุก็จะมองเรื่องอากาศแต่สสน.เนื่องจากเรารวมข้อมูลของหลายหน่วยงานนะคะโทรมาสของทุกหน่วยงานแล้วก็โทรมาสของเราเองด้วยแล้วก็บวกกับแบบจำลองที่เราทำ12แบบจำลองก็จะมาอยู่ในระบบนี้แล้วเป็นคำตอบก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไปจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งปัจจุบันก็ฝนจะตกหลายๆที่นะคะทั่วประเทศแล้วตกแบบกระจุกนะคะในหลายๆภูมิภาคค่ะก็จะเห็นภาพในแผนที่แล้วก็การชี้เป้าที่มารวมข้อมูลร่วมกันก็จะเห็นว่าจังหวัดตำบลไหนที่มีความเสี่ยงสสน.ก็จะไปเติมในเรื่องของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยค่ะ
23: ค่ะอย่างที่ทางสสน.ก็มีการให้ข้อมูลประเมินในเรื่องของฝนล่วงหน้า24ชั่วโมง48ชั่วโมงปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ค่ะมีความแม่นยำระดับไหนแล้วก็ยังมีจุดบอดตรงพื้นที่ไหนที่ระบบอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงบ้างหรือเปล่าคะ
24: ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยที่ผ่านมาถ้า6เดือนล่วงหน้าเนี่ยแน่นอนที่สุดนะคะมันจะมีความคาดเคลื่อนแต่เราจะปรับทุกวันที่5ของเดือนแต่พอมาในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะก็จะมีความใกล้เคียงมากขึ้นแต่จะให้ในส่วนของ24ชั่วโมง48ชั่วโมงเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะอันนี้ในเชิงพื้นที่เนี่ยสารนีโตรมาสของเราที่อยู่เชิงพื้นที่เนี่ยในจุดที่น้ำหลากมาเนี่ยมันจะมองไปได้เห็นเลยว่าจะต้องมาติดตามสถานการณ์ร่วมกันแต่ถ้าง่ายที่สุดสถานีโทรมาที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถบอกได้ถ้าคลิกเข้าไปดูนะคะว่าสถานการณ์น้ำฝนตกขนาดไหนนะคะมันจะมีสีเป็นเกณฑ์บอกให้เราชัดเจนเลยค่ะ
23: ค่ะอันนี้ทางท้องถิ่นเองผู้นำชุมชนจะสามารถนำระบบวันแมปน้ำนี้ไปวางแผนในการอพยพหรือว่าจัดการน้ำในเส้นเลือดฝอยในพื้นที่อันนี้จะสามารถยื้อเวลาให้กับท้องถิ่นได้ขนาดไหนคะ
24: ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานร่วมนะคะในมีตัวอย่างอบจ.ที่ทำด้วยที่จังหวัดแพร่นะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในส่วนของอย่างกรณีเกิดเหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยปรากฏว่าเครือข่ายเราที่ใช้ข้อมูลเป็นที่3จังหวัดชายแดนใต้จะเห็นว่าชายแดนใต้เนี่ยตอนนี้ก็บริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติได้ดีเนื่องจากมีเครือข่ายบุคลากรที่เราสื่อสารถ่ายทอดแล้วมี200กว่าโนดใน3จังหวัดชายแดนใต้ก็สื่อสารให้คนหาดใหญ่ในกลุ่มที่เขารู้จักอพยพได้ซึ่งที่พิสูจน์ทราบก็คือประชาชนทั่วไปนะคะเครือข่ายที่เจอภัยได้ทำงานร่วมกันกับเราแล้วก็ใช้ข้อมูลจากระบบก็สามารถใช้งานแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหานะคะแล้วก็ทราบล่วงหน้าได้ค่ะ
23: อย่างนี้ก้าวต่อไปในอนาคตอะค่ะทางสสน.มีแผนที่จะพัฒนาหรือว่าอัปเกรดระบบวันแมปน้ำนี่อย่างไรบ้างอะคะเพื่อให้มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์แหละแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่จะอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนนะคะ
24: ที่สำคัญที่สุดก็คือทางอุตุกับเราตอนนี้ทำเกณฑ์เพื่อให้อยู่ในภาพเดียวกันจะสิ่งต่อมาที่เราจะเดินด้วยกันก็คือเรื่องแบบจำลองนะคะซึ่งเป็นการคาดการเพื่อให้ทุกระยะเวลาเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็ไปใช้ร่วมกันสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงพื้นที่วิกฤตที่เราจะสร้างต้นแบบในการขยายผลแล้วก็บวกกับเรื่องการสร้างความพร้อมของท้องถิ่นกับประชาชนที่มีความเสี่ยงที่เราเริ่มมีฐานของความสำเร็จแล้วจะขยายผลเรื่องนี้ออกไปค่ะ
23: พอค่ะระบบนี้ดูท่าทางจะเป็นการสนับสนุนการจัดการในพื้นที่แล้วอย่างนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากระบบตรงนี้บ้างคะ
24: จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทุกๆคนเนี่ยต้องเข้าถึงเพราะว่าตอนนี้เรื่องภัยเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงของทุกคนการเข้าถึงข้อมูลเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นที่นาโกย่าญี่ปุ่นเองอ่ะท้ายที่สุดทุกคนถ้าเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ก็เหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันในตัวเองอะค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรเข้าถึงเกษตรกรเองก็มาใช้ข้อมูลเราในการวางแผนด้วยวางแผนการเพาะปลูกวางแผนความเสี่ยงกับพืชผลผลิตของเขาจริงๆใช้ได้กับทุกกลุ่มเลยอะค่ะไม่ว่าจะท้องถิ่นกลุ่มเยาวชนตอนนี้ก็มีทำหน้าที่สื่อสารให้กับเราได้ด้วยค่ะ
23: ท่านผอ.ค่ะอย่างประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์ประจำหรอกเรามีแผนที่จะแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ไปให้ถึงมือประชาชนแบบง่ายๆที่เขาไม่ต้องมาเปิดเว็บไซต์ด้วยไหมคะ
24: ก็จริงๆตอนนี้เข้ามาในแอปของ Thai Water นะคะแอป Thai Water เนี่ยถ้าเข้าไปในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีบาร์สีเหลืองๆนะคะที่ว่าเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์พายุถ้าคลิกไปตรงนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพายุหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกเลยว่าตำบลไหนเจอสถานการณ์แล้งตำบลไหนที่เจอโอกาสท่วม24ชั่วโมง48ชั่วโมงต้องเฝ้าระวังที่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากดูภาพใหญ่เห็นภาพรวมก็เข้าในเว็บ thaiwater.net เนี่ยนะคะแล้วก็ /newfor ก็คือจะเป็นรวมทั้งหมด new แบบขาวนะคะ for เป็นเลขสีแทนแล้วก็ all all นะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพแต่ถ้าง่ายสุดที่ทุกคนเข้าถึงในแอปมือถือนะคะก็เข้าได้เลยดาวน์โหลด Thai Water การที่ออกมาเป็นแอปนี้ก็เอาความเห็นของ ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากเรามาปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าถึงประชาชนมากขึ้นแล้วถ้าใช้แล้วมีความเห็นอะไรก็สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเราปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ
23: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากถึงระบบวันแมปน้ำตรงนี้ไหมคะ
24: ก็คิดว่าการเริ่มต้นจากความร่วมมือนะคะแน่นอนที่สุดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงเรื่องของการทำข้อมูลทุกหน่วยงานพร้อมใจกันก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดเพื่อทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลเพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสาธารณะแล้วก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานทุกระดับค่ะ
23: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
24: ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ
23: สวัสดีค่ะ
24: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: กลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์กำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำเนื่องจากสภาวะเอลนิโยที่ทำให้น้ำในอ่างลดลงกระทบกับการเลี้ยงปลาและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรจึงต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโย
6: ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกว่าสถานการณ์น้ำกำลังคลี่คลายแต่สำหรับคนที่ประกอบอาชีพเพาะพันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ฝนเพียงไม่กี่ครั้งอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้หายจากความกังวลกับการประกอบอาชีพในปีต่อไปเพราะนี่คือโจทย์สำคัญของคนที่ต้องพึ่งพาน้ำตลอดทั้งกระบวนการผลิตนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งโดยทั่วไปเอลนิโยมีแนวโน้มทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและอุณหภูมิสูงขึ้นขณะที่จังหวัดสุรินทร์ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
7: ปริมาณฝนตอนนี้อยู่ที่714มิลลิเมตรส่วนค่าปกติของจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่ 1,433 มิลลิเมตรต่ำกว่าอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งของค่าปกติค่ะตอนนี้ทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณน้อยลงส่งผลกระทบได้แล้วค่ะของปรากฏการณ์นี้ค่ะ
6: อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ที่มีความสำคัญทั้งการส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แต่เมื่อฝนมีความผันผวนการบริหารน้ำจึงต้องให้ความสำคัญกับน้ำกินน้ำใช้ก่อนผลที่ตามมาคือกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลากว่า300รายซึ่งมีบ่อเพาะพันธุ์ปลารอบๆ อ่างนับพันบ่อกำลังเผชิญกับข้อจำกัดด้านน้ำโดยเฉพาะน้ำสำหรับบ่อเพาะพันธุ์ตามคำบอกเล่าของนายยุทธภูมิยิ้มย่องเจ้าของบ่อเพาะพันธุ์ปลา
9: ตั้งแต่ต้นปีเลยฝนทิ้งช่วงมาเลยนะทำเรื่องไปก็เขาก็แจ้งมานะฮะทางในส่วนของหัวหน้าฝ่ายน้ำมันไม่พอก็ได้น้ำมาส่วนหนึ่งประมาณ3วัน3วันนี่คือที่ปล่อยมาเนี่ยคือเอาให้สำหรับพ่อแม่พันปลาปีนี้ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก 100% ผมว่าน่าจะลดไป 30-40% จากรายได้ของทั้งปีนะฮะ
6: คำบอกเล่านี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำไม่พอแต่กำลังกลายเป็นเรื่องของต้นทุนและรายได้ของครัวเรือนนั่นหมายถึงโอกาสในการผลิตที่ลดลงและรายได้ที่อาจหายไปอีกส่วนหนึ่งทางออกที่ถูกพูดถึงคือการเจาะบ่อบาดาลแต่บาดาลก็ไม่ได้หมายความว่ามีน้ำแล้วจะจบปัญหาเพราะน้ำที่จะนำมาใช้เพาะพันธุ์ปลาต้องตรวจสอบคุณภาพทั้งค่าความเป็นกรดเป็นด่างและคุณสมบัติอื่นๆให้เหมาะสมสำหรับลูกปลา
9: เพาะพันธุ์ปลาเนี่ยมันต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืดแล้วน้ำหมุนเวียนเพื่อที่จะเอามาเพาะถ้าเป็นน้ำบาดาลเนี่ยอนุบาลเนี่ยมันจะไม่ติด
6: และนี่คือความเสี่ยงระยะต่อไปที่น่าจับตามองหากอุณหภูมิสูงขึ้นต่อเนื่องและระดับน้ำลดลงผลกระทบจึงอาจลุกลามตั้งแต่สุขภาพปลาอัตรารอดไปจนถึงต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผู้เพาะพันธุ์ปลาต้องบริหารเพียงต้นทุนอาหารแต่อาจต้องเพิ่มต้นทุนในการเติมอากาศต รวจคุณภาพน้ำสูบน้ำและจัดการบ่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นสิ่งที่คนเลี้ยงปลาต้องเตรียมรับมือคือการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและออกซิเจนในบ่อรวมทั้งอาจต้องปรับแผนการผลิตให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่มีอยู่จริงขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาให้ข้อมูลทั้งเรื่องการคาดการฝนและน้ำที่แม่นยำการแจ้งเตือนสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมมาตรการช่วยเหลืออาชีพที่ได้รับผลกระทบโดยตระหนักดีว่าสิ่งที่รัฐสามารถทำได้คือทำให้ประชาชนรู้เร็ววางแผนเร็วและเข้าถึงความช่วยเหลือเร็วเอลนีโญอาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แต่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเราสามารถลดได้หากรู้เร็วเตรียมพร้อมและบริหารจัดการร่วมกันตั้งแต่วันนี้ก่อนวิกฤตจะมาถึงกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนเห็นชอบผลักดันชุมชนรับคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% เพื่อสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพิ่มศักยภาพการดูดซับกักเก็บก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
8: ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าอยู่101ล้านไร่หรือร้อยละ 31.46 ของพื้นที่ประเทศซึ่งในเป้าหมายการเพิ่มป่าให้ได้ร้อยละ40ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนผ่านโครงการป่าชุมชนสำหรับแผนการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นของรัฐบาลเพราะต้นไม้ถือเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อนทำให้หลายประเทศผลักดันการปลูกป่าช่วยลดความร้อนของโลกและยังมีผลพลอยได้เป็นการขายคาร์บอนเครดิตแบบภาคสมัครใจคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตและบริการป่าชุมชนตามมาตรา50เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากบริการป่าชุมชนโดยเฉพาะคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนให้ตกเป็นสิทธิ์ของป่าชุมชนทั้งหมด 100% ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเปิดโอกาสให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนได้รับประโยชน์จากการขายคาร์บอนเครดิตโดยตรงแล้วให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในการจัดทำและตรวจสอบโครงการคาร์บอนเครดิตก่อนเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือทีเวอร์รวมทั้งยังสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18เมษายน2569ที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสมาชิกป่าชุมชนสามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตโดยตรงเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มศักยภาพการดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของประเทศสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ย้ำว่าหลังร่างระเบียบได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนแล้วกรมป่าไม้จะเสนอร่างระเบียบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนนำเสนอนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนลงนามและดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปเนื่องจากการให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชน 100% ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ป่าเกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero
10: ไม่ได้เป็นการเอื้อให้กับนายทุนเพราะว่ากฎกระทรวงนี้ใช้กับพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484ซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความว่าพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินถือว่าเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484กฎกระทรวงอันนี้ที่ออกก็มีการลดขั้นตอนเป็นการส่งเสริมให้การบุกรุกไม่ใช่อีกส่วนหนึ่งประชาชนก็ได้รับการผ่อนให้อยู่แล้วส่วนราชการที่เข้าไปอยู่เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนนะครับ
8: กรมป่าไม้มีป่าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอนุมัติจัดตั้งตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562รวม 11,327 โครงการครอบคลุม 13,028 หมู่บ้านรวมพื้นที่กว่า 6,200,000 ไร่โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าชุมชนมากที่สุดคือเชียงใหม่ 868,419 ไร่รวม219หมู่บ้านซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชนให้ครอบคลุม 15,000 แห่งทั่วประเทศให้ได้ในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะ รัฐบาลปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทางด้วยการดำเนินโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถานำร่อง24หน่วยงานมุ่งลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจและเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการประชาชนติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: ปัญหาการทุจริตยังเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางปรับกระบวนการทำงานของภาครัฐ

0: เปิดเผยว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2568อยู่ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าการทุจริตเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากรัฐบาลจึงเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมกลไกติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนสำหรับโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาเป็นไปตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาวิเคราะห์ขั้นต้นค้นหาจุดเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับแต่ละงานระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องแต่ละหน่วยงานคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต 1-5 งานครอบคลุมการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตและกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน6เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
1: เดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยรัฐบาลจึงวางกลไกในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเป็นระบบได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตขับเคลื่อนงานลดการใช้ดุลพินิจด้วยระบบดิจิตอล
0: หัวใจสำคัญของโครงการคือการปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตด้วยปรับกระบวนการทำงานของหน่วยงานรัฐลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ควบคู่การนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการเปิดให้ประชาชนติดตามสถานะงานผ่านระบบออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังมุ่งปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนให้เข้าถึงง่ายและติดตามผลได้พร้อมเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มาตรการป้องกันสอดคล้องกับปัญหาและนำไปใช้ได้จริงโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาจึงมุ่งเปลี่ยนแนวทางการป้องกันการทุจริตการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุไปสู่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการภาครัฐอย่างรวดเร็วมีคุณภาพและเป็นธรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและภาคธุรกิจและยกระดับการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวาสนาตระเกรายงาน
2: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมท
8: สมาธิมันมีทั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละ นี่ถ้าจะให้มีสมาธิ

นี้ก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตเป็นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโก้มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
6: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์18กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับยังคงต้องตามผลพวงจากคดีหัวสว.เช้าวันนี้มีเรื่องที่ต้องรู้ต่อเรื่องที่มาจากศาลศาลฎีการับฟ้องสองสว.ระทึกที่ถูกฟ้องเพราะว่าไปสมัครผิดกลุ่มคนที่เป็นถูกฟ้องมีสองคนคือเจ้าของเขียงหมูกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไปสมัครผิดกลุ่มถัดมาข่าวจาก DSI ลากไส้กกต.พิรุธไม่รับหลักฐานสำคัญลุยคดีอ้างยี่กับฟอกเงินต่อแล้วมีหัวข่าวแทรกเข้ามาว่า DSI โดนการเมืองสกัดหนักข่าวเศรษฐกิจวันหยุดสุดสัปดาห์คลังควัก 45,000 ล้านยืดอายุไทยช่วยไทยพลัส2แจกบัตรคนจนด้วยชงอนุมัติกันยานี้ส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสจะเลื่อนออกไปก่อนเลื่อนจาก1พฤศจิกาไปเป็นเดือนเมษาปีหน้าอ้างว่าตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นสถานการณ์ท่องเที่ยวยังดีอยู่ยังไม่ต้องใช้ไทยเที่ยวไทยพลัสตอนนี้แล้วก็มีข่าวเรื่องบัญชีม้าโอบัญชีม้าระวังโดนตัดสิทธิ์บัตรทองข่าวคืบหน้าทุจริตโกงสอบท้องถิ่นมาจากรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อวานนี้ดูเข้มข้นดูเดือดนายกฟาดยับเหมือนโกงกันบนหัวผมเหมือนเผาบ้านตัวเองคนก็ต้องเชื่อว่ารัฐมนตรีมหาดไทยมีอำนาจสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วก็บอกว่าขีดเส้นต้องจบ30กันยาส่วนข่าวแนวเศรษฐกิจดีลภาษีไทยสหรัฐจบแล้วอนุทินจ่อทวงสัญญากับทรัมป์เดี๋ยวมาดู
6: อีกเรื่องหนึ่งที่นายกพูดแล้วก็ดูเดือดเมื่อวานนี้อนุทินสวมบทเฮียบไล่ต่างชาติทำผิดกฎหมายไทยไปตายที่บ้านเกิดครับเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์บกรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์เช่าคฤหาสน์หรู900,000ต่อเดือนมีทั้งจีนไต้หวันญี่ปุ่นตั้งศูนย์โทรตุนยุ่นล่ามังกรบอสใหญ่ทลาย2โกดังเครื่องสำอางปลอมทั้งของไทยและต่างประเทศ 50,000 ชิ้นขายทางออนไลน์ที่บางพลีสมุทรปราการแล้วก็มีข่าวจับนายกอบต.รีดเงินลูกน้องเป็นค่าต่อสัญญาจ้างครับที่ศรีสะเกษครับ
7: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
6: สักครู่ครับ
8: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: น้ำ คือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
12: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: วันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่นายกเหมาพาดหัวหน้าหนึ่งไปอยู่กับตัวนายกเกือบหมดเลยในมากหลากหลายประเด็นไปพูดกับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่คนเก่าจะเกษียณอายุคนใหม่จะมารับหน้าที่แทนไปกันพลึบเลยเมื่อวานหมดเลยแม้กระทั่งผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติก็ไปมีทั้งหมดของการให้ความขอบคุณอบอุ่นเสมือนเป็นเพื่อนแล้วก็พูดหนึ่งตัวหนึ่งขอให้ผู้ตรวจต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจตำแหน่งผู้ตรวจคือครูบางครั้งอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมจึงมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันเป็นคนที่ไม่รู้จักกันทุกคนมีโอกาสตนเป็นคนไม่พกความแค้นบางครั้งก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ตนได้อธิบายได้ทุกคนทุกตำแหน่งแล้วไม่มีประโยคนี้ผมไม่รู้ว่าใครไปสร้างวัฒนธรรมว่าเป็นผู้ตรวจเป็นการเก็บเข้าครูไปย้อนดูกระทรวงสาธารณสุขดิทุกคนอยากเป็นผู้ตรวจไม่เช่นนั้นจะขึ้นตำแหน่งอธิบดีไม่ได้ขึ้นปลัดไม่ได้มหาไทยก็มีปลัดหลายคนที่เป็นผู้ตรวจมาแล้วหากใครที่มีเรื่องคาใจทั้งหลายผมพร้อมถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดอกคุยกันถัดมาก็พูดอธิบายให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฟังเรื่องของ Data Center บอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลที่ผ่านมาเน้นเรื่องการลงทุนเน้นเรื่องเม็ดเงินที่จะเข้ามาในประเทศตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center รู้กันแต่ว่า Data Center เนี่ยมันใช้ไฟใช้น้ำเยอะทรัพยากรมากการจ้างงานก็มีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่ว่าจะเอาเรื่องนี้มาเปรียบกันตรงๆไม่ได้วันนี้การลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ที่จะมาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วถ้ามีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งโอ้ยเราก็ดีใจตายโหงแล้วว่าจะมีเงินเข้าประเทศมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินทั้งหมดนี่ก็พยายามอธิบายแล้วก็อธิบายต่อว่าตอนนี้ก็ตั้งศูนย์ตั้งบอร์ดควบคุม Data Center แล้วแล้วก็เน้นไปที่กรมโยธากรมปภการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระหว่างที่กำลังวางระบบต่อไปนี่เรื่องที่สองเรื่องที่สามเนี่ยพูดเรื่องทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการก็ดูเดือดมากเดี๋ยวยกไปไว้ช่วงหน้าแต่มาดูตรงนี้ก่อนเรื่องผลพวงจากคดีหัวสวนายกตอบคำถามที่กกต.ส่งฟ้องศาล77คนในจำนวนนี้มีสว26คนแล้วนักข่าวก็ตั้งคำถามว่ายังมีคนบางส่วนไม่เชื่อว่าไม่มีคนในพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่ถามแบบนี้นายกก็ตอบคนเชื่อก็มีครับนักข่าวถามต่อถึงกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยแถลงถึงเหตุผลว่าควรส่งฟ้องคนในพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่าผมมีประชุมต่อแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ถัดมาข่าวที่ต้องตามมาจากรังสิมันโรมโรมฉากคนตีตราสวสีส้มถ้าเปิดหลักฐานใครผิดฟันหมดต้องรู้กันว่าตอนนี้เขากำลังจ่อจะเอาผิดสวสีส้มเหมือนกับที่ส่งไปให้ศาลฎีกา77คนนั่นแหละเพราะก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้สวสีส้มก็ถูกเปิดโปงออกมาว่ามีการนัดกลุ่มกันไปเจอกันที่โรงแรมทานอาหารร่วมกันไปอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับข้อกล่าวหาที่ว่าสวสายสีน้ำเงินที่เขาเรียกกันว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยก่อนจะมีการเลือกกันเองในระดับประเทศก็ไปเจอกันที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ไปพบปะกันไปเตรียมการไปเตรียมกันยังไงอ้าวเขาก็บอกสวสีส้มก็มีถึงแม้จะอธิบายว่าไปเจอกันไม่มีใครเป็นเจ้ามือต่างคนต่างออกค่าอาหารกันเองการเจอกันเป็นเรื่องปกติคนรับบริบทกันกับการเจอกันเพื่อแจกโพยของพรรคภูมิใจไทยนี่เขาพยายามอธิบายอย่างนั้นฉะนั้นเช้าวันนี้โรมรังสิมันโรมก็ออกมาพูดเรื่องนี้ต่อมีรายละเอียดเยอะไม่ต้องดูฉะนั้นอีกข้อหนึ่งโต้คมคู่บังคับเอกราชเนี่ยนี่ในมุมของนายกมุมของรังสิมันโรมแต่ที่นี่นอกจากคดีที่กกต.ส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วเนี่ยคนก็ลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ DSI ก็รวบรวมพยานหลักฐานทำข้อมูลเรื่องนี้อย่างดุเดือดโดยเฉพาะในช่วงที่พันตำรวจทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมคำถามคือแล้วเรื่องที่ DSI ทำมาไปถึงไหนจะมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนจะถูกเป่าไปเลยหรือหยิบมาลุยต่ออันนี้เป็นประเด็นสำคัญเอาคุณนราพงศ์ดูตอนนี้หน่อย
6: มีรายงานข่าวจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI นี่เขาทำในประเด็นอ้างยี่ฟอกเงินนะครับเขาเตรียมนัดประชุมกันภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้แหละครับแล้วกรณีที่กกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77คนเนี่ยเขาบอกไม่เกี่ยวไม่มีความจำเป็นจะต้องรอสำนวนของกกต.ด้วยเพราะว่าคดีอาญาของ DSI และกกต.เนี่ยแยกจากกันครับทีนี้ประเด็นที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของคุณเอกราชช่างเหลาพยานรหัส16นั่นนะครับคือคุณเอกราชเนี่ย มีการกลับคำให้การจากครั้งแรกกับครั้งที่สองให้การไม่เหมือนกันทีนี้รายงานข่าวที่มาจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนี้นะครับเขาบอกว่าควรจะต้องมีการดำเนินคดีครับเพื่อที่จะให้คุณเอกราชเนี่ยไปพิสูจน์ในชั้นศาลในข่าวเขาบอกว่าหลักการสืบในชั้นศาลเนี่ยถ้าอัยการไม่ถามคำให้การของครั้งที่พยานให้การไว้และจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนเท็จเพื่อที่จะได้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วพยานจะกลับคำให้การในชั้นศาลหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นถ้าพยานถึงหมายถึงคุณเอกราชนี่นะครับบอกว่าคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นเท็จอันนั้นก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีความผิดฐานให้การเท็จกับพนักงานสอบสวนได้เหมือนกันเอาถ้าพยานบอกว่าคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นจริงแต่ที่เบิกความในชั้นศาลนั้นเป็นเท็จอันนี้ก็จะผิดอีกก็คือฐานเบิกความเท็จต่อศาลเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177ฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลว่าในชั้นสืบสวนศาลจะเห็นข้อเท็จจริงมากกว่าสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินของ DSI อีกด้วยนี่ทีนี้ประเด็นที่เป็นไฮไลท์ที่หนังสือพิมพ์เข้ามาพาดหัวว่าสำนวนมีการถูกการเมืองบีบนี่นะครับกรณีสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI จะสามารถดำเนินคดีอาญาต่อกลุ่มกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้มีตำแหน่งทางการเมืองหรือส.ส.ที่ถูกปัดตกจากสำนวนและมติของกกต.หรือไม่เนี่ยเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากพยานหลักฐานเท่านั้นถ้ามีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดคณะพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันแม้บุคคลนั้นจะไม่ถูกมติวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ก็ตามพฤติกรรมสอบพิรุธของกกต.คือการปฏิเสธไม่รับหลักฐานจาก DSI ไม่ว่าจะเป็นภาพวงจรปิดของรถบุคคลสำคัญต่างๆที่ขับเข้าไปในโรงแรมที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหัวสว.เรื่องพิกัดการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เป็นต้นและยังมีพฤติกรรมของคนบางกลุ่มในฝ่ายการเมืองที่มีการบีบคั้นกดดันสั่งเบรกไปยังสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินมายัง DSIนี่ข่าวที่มาจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของ DSI ครับทีนี้ข่าวเรื่องสว.สำรองที่ไปร้องศาลให้เอาผิดกับทั้งกกต.และสว.สองคนนั้นนะครับมีรายงานว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งรับคำร้องในคดีที่นายอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลสว.สำรองที่ไปยื่นฟ้องกกต.ชุดที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานอดีตประธานนั่นนะครับนางแดงกองมาผู้ถูกร้องที่สองแล้วก็นายสมพันธ์พลศักดิ์ผู้ถูกร้องที่สามที่ฟ้องกกต.ก็เพราะว่ากกต.เนี่ยไปรับรองบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกเข้ามาเป็นสว.ส่วนสองคนเนี่ยก็สมัครผิดกลุ่มครับก็คือนางแดงเนี่ยมีอาชีพขายหมูสดส่วนนายสมพานก็ขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่ในกลุ่ม19แต่ทั้งสองคนเนี่ยมาสมัครในกลุ่ม10ฉะนั้นก็ถือว่าผิดกลุ่มคุณอัครวัฒน์ก็เลยไปร้องแล้วศาลก็รับคำร้องเอาไว้ครับคุณสุภาพ ฉะนั้นสองคนนี้ก็จะระทึกก่อนเพื่อนแล้วครับ
7: อันนี้ฟ้องกกต.ชุดที่มี
6: ชุดที่มีคุณอิทธิพรเป็นประธาน
7: ส่วนกกต.ใหม่ที่พลตำรวจโทคำรถปัญญาแก้วนำสว.สำรองไปร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้ดำเนินการกับกกต.ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่งฟ้อง
6: 77
7: คน77
6: คนครับ
7: แต่ไม่ฟ้องอีกมากมายที่อยู่ในสำนวน
6: ครับ
7: รวมทั้งแข่งใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็ไปเปิดมาตรา1ในพ.ร.บ.ว่าด้วยการที่มาของสว. อ่านไปอ่านมาเอ๊ะอย่างนี้มันเอาผิดกกต.ได้เนี่ยเขาก็แห่กันไปร้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อให้เอาผิดกกต.ศาลรับแล้วใช่ไหมหรือไปยื่น
6: ไปยื่น
7: ยื่น
6: ยื่นครับอันนั้นยื่นไว้เดี๋ยวรอฟังคำสั่งของศาลไอ้กรณี77คนที่กกต.มีมติส่งให้ศาลนั่นนะครับ
7: ฉะนั้นเราเนี่ยมีหน้าที่ตามงานให้ท่านผู้ฟังของเราได้รู้นะว่าความคืบหน้าแต่ละด้านเป็นยังไงเพราะตอนนี้ข่าวมันมั่วซั่วไปหมดอ่ะมันวนกันไปวนกันมา
6: คือเรื่องไปร้องศาลเนี่ยมันมีทั้งกลุ่มที่ไปยื่นตรงกับศาลเองกับคนที่ไปยื่นผ่านผู้ตรวจการเพื่อให้ผู้ตรวจการเนี่ยส่งเรื่องไปศาลมันจะมี2กรณีครับ
7: ผู้ที่ไปยื่นเองได้เนี่ยเขาไปยื่นในนามองค์กรคนที่อยู่ๆจะไปยื่นเองในนามเอกชนเนี่ยต้องผ่านการกั้นกรองขององค์กรอิสระองค์กรนั้นองค์กรนี้เช่นผู้ตรวจการแผ่นดินซะก่อน
6: ครับ
7: ไม่งั้นเนี่ยถ้าให้นายกนายขอใครนึกจะไปยื่นก็ยื่นได้เนี่ยมันจะเละคนอยากไปยื่นเยอะคนอยากเป็นข่าวเยอะคนหิวแสงเยอะฉะนั้นต้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกรองเซสชั่นหนึ่งก่อนฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยอนาคตของสว26คนเป็นยังไงก็อยู่ในมือศาลที่เหลือก็อยู่ในมือศาลอนาคตกกต.ชุดเก่าจะเป็นยังไงอนาคตกกต.ชุดใหม่จะเป็นยังไงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องตามทั้งเรื่องที่ต้องตามวันไหนมีข่าวอะไรโผล่มาแหลมๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อ้าวเราก็จะรายงานว่าเรื่องนั้นไปถึงไหนเรื่องนี้ไปถึงไหนมันมีโอกาสที่จะติดคุกกันไหมเพราะหลายเรื่องเนี่ยฝ่ายที่ฟ้องฝ่ายที่ร้องเขายืนยันว่าผิดแน่กกต.ก็ยืนยันว่าเขาทำตามหน้าที่เขาทำด้วยความสุจริตก็ต้องไปสู้กันคนที่จะตัดสินก็คือศาลกกต.ก็ต้องรอแล้วอย่าลืมว่ากกต.ยุคปี49ก็เคยติดคุกนำร่องมาแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องอันเนื่องมาจากคดีหัวสวที่ต้องตามกันเป็นประเด็นกับคุณธราพงศ์
6: ครับ
7: พักก่อนกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
6: สักครู่ครับ
14: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของ Gasco เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
9: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัฒน
5: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรา Gasco มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรา Gasco มีคำตอบเพราะเรา Gasco คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรา Gasco
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
4: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณธภาพ
6: เริ่มก่อนเลยคุณธภาพง
5: อีกเรื่องหนึ่งที่นายกสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมเมื่อวานนี้อย่างเข้มข้นก็คือเรื่องการแก้ปัญหาต่างชาติที่มาทำผิดกฎหมายครับตอนหนึ่งนายกบอกว่าถ้ามาอยู่ในประเทศนี้แล้วมาทำมาหากินอย่างสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ใช้กำลังของตัวเองไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช้เงินทุนแล้วก็ระบบต่างๆมาเอาเปรียบคนไทยก็อยู่ร่วมกันได้แต่ถ้ามาแล้วมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่ข่มเหงแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ครับนายกบอกว่าเรื่องการตั้งศาสนสถานเนี่ยอยู่ดีๆจะไปตั้งเองไม่ได้ต้องเคารพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยแล้วก็ทราบว่าขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกนั่นมันเกินไปแล้วเหาะเกินกรุงลงกาที่ให้มาอยู่นี่ก็บุญแล้วมาก็มาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน่นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบเรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่นี่มันไม่ได้เรายินดีต้อนรับแต่ต้องเป็นลักษณะก่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายการเข้ามาเที่ยวทำให้เกิดการใช้เงินและการลงทุนในประเทศไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาเปรียบหรือใช้เงินลงทุนทำเรื่องผิดกฎหมายซึ่งมีต่างชาติเหล่านี้อยู่ในหลายประเทศไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเดียวแล้วก็ยกตัวอย่างทั้งเอเชียตะวันออกกลางเอเชียกลางยุโรปแอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นนี่ไม่ต้องถามกลับว่าเนรเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนเป็นค่าตั๋วเครื่องบินออกไปมันเหมือนกับถามไม่ค่อยคิดไปหน่อยถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวซึ่งไม่ได้คำว่าเนรเทศก็คือถ้าท่านดำเนินการแล้วคนคนนั้นต้องออกจากประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆผมดำเนินการให้อยู่แล้วแต่อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีมันก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยเนรเทศแล้วยังลงนามไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าใครจะออกค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีหรอกจังหวัดก็ออกไปก่อนแล้วก็มาเบิกคืนในรูปแบบไหนก็ว่ากันไปถ้าผมเป็นท่านผมควักตังออกเลยคนเหล่านี้อยู่ในจังหวัดท่านก็ถือเป็นอัปมงคลอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วท่านจะเก็บไว้ทำไมฉะนั้นอย่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอย่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
6: สรุปว่าหลวงออกให
5: ้
6: แต่ว่าให้ผู้ว่าออกไปก่อนเรื่องค่าเครื่องบินเนี่ย
5: ครับ
6: อันนี้ผู้ว่าก็เขาก็คงอยากรู้อ่ะคุณธราพงศ์เพราะว่าเอ๊ะคำว่าเนรเทศเนี่ยคือไล่ออกจากประเทศเนี่ยค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินคนที่ถูกไล่ก็ต้องรับผิดชอบเองแต่นี่ก็กลายเป็นว่าอ๋อรัฐบาลออกให้แต่ผู้ว่าจะต้องสำรองออกไปก่อน
5: ครับ
6: แล้วมาเบิกทีหลังอันนี้ก็ดีจะได้ชัดเจนถ้าไม่ถามเดี๋ยวผู้ว่าเขาก็ไม่เคยเจอกับประสบการณ์แบบนี้เอาเงินจากไหนไอ้ฝรั่งที่ถูกในประเทศเขาบอกเขาไม่มีผู้ว่าจะออกไปก่อนเดี๋ยวมาเบิกทีหลังไม่ได้เพราะไม่มีหลักเกณฑ์เขาก็ยุ่งสิคุณตระพงศ
5: ์ครับ
6: อันนี้ก็ดีแล้วที่ได้ถามทีนี้อีกเรื่องนึงที่นายกพูดดุดันขออ่านหน่อยเถอะไม่สรุปอ่ะอ่านยาวๆให้ได้รู้คือเรื่องโกงทุจริตสอบท้องถิ่นมันเชื่อมโยงมันมีบุคคลนอกเข้ามาร่วมด้วยเกี่ยวข้องเยอะไปหมดนายกบอกว่าเป็นที่น่าอเนจอนาถใจมากถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดในฐานะที่เป็นพี่น้องกันก็คือมันมาโกงกันบนหัวผมตอนนี้สังคมสรุปเรียบร้อยแล้วพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วด้วยเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการฉะนั้นคงได้เห็นว่ามีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดแล้วเท้าความไปว่าเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยปปง.มีการแถลงยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยึดทรัพย์มาแล้ว380ล้านบาทซึ่งเขาบอกว่ามันยังไม่หมดยังมีเงินสดและมีทองคำแท่งมูลค่าประมาณเท่านั้นเท่านี้ฉะนั้นตรงนี้กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกลุ่มท้องถิ่นจะต้องขยายผลตอนนี้ข้างนอกเขาจับกลุ่มเขาเอาเข้าคุกเขาห้ามเยี่ยมห้ามประกันแล้วแต่ส่วนของข้าราชการที่มีส่วนทำความผิดแล้วเราจะมาแค่ย้ายเนี่ยมันไม่พอมันต้องดำเนินการให้เห็นถ้าเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ปลัดต้องสั่งให้มีการออกราชการไว้ก่อนให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆนะซึ่งทุกคนในที่นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องไปเกรงกลัวฟาดมันให้ยับเพราะถือว่าเป็นการกระทำเสียหายกับหน่วยงานมันเผาบ้านเราทุกคนเป็นเจ้าของบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆคนที่ไหนก็ไม่รู้มาทำลายทรัพย์สินทำลายบ้านเราต้องถือว่าเขาไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกับเราฉะนั้นจะต้องดำเนินการให้เต็มที่ตนอยู่ที่นี่มา3ปีมันต้องเกรงใจกันบ้างไอ้การทำแบบนี้จะบอกว่าทำมาตั้งนานตั้งแต่ตนยังไม่เข้ามาตนไม่รับทราบแต่ถ้าตนอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ทำไม่ได้เพราะเวลาโดนเนี่ยพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนเขาบอกว่ามันต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในมหาดไทยเท่านั้นที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้นี่เนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ลองนั่งถ้าเป็นเช่นนี้ท่านไม่ต้องมากังวลจะไม่มีใครไปบอก ว่าให้ยั้งมือให้เว้นคนนั้นให้เว้นคนนี้การสืบสวนถ้าพลาดพิงโดนคนไหนก็ต้องเร่งเดินคดีอย่างเต็มที่เรื่องนี้สะเทือนขวัญผมต้องใช้คำว่าน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของผมฉะนั้นตรงนี้ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และมั่นใจผมเข้าใจว่ามีกฎหมายต้องยึดมีขั้นตอนต้องยึดแต่มันต้องเร่งรัดและตามงานจากลูกน้องตรงนี้เนี่ยพอเราเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นผู้บริหารและต้องมองสเต็ปให้ได้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนและต้องเกี่ยวพันถึงคนนี้เราทำงานด้วยกันมาโดยเฉพาะในกรณีตั้งข้อสงสัยตรงไหนมันไม่เคยหลุดสักเรื่องหนึ่งแต่ท่านยังมากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะฟ้องกลับเอ้าฟ้องกลับก็ยิ่งดีสิจะได้เปิดเผยทุกอย่างที่เราใช้ที่เราเข้าไปเนี่ยเราเข้าไปไม่ถึงเราจะได้เข้าถึงมากขึ้นถ้าฟ้องมาเนี่ยกฎหมายยังไงก็ปกป้องคุ้มครองคนที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตอยู่แล้วอย่าช้าผมไม่ให้ขยายเวลาผมขอพูดตรงนี้มีคนมาบอกผมว่าจะมีการขยายเวลาเรื่องนี้ไม่มีนะครับต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไว้ยังครับอย่าเลยวันที่30กันยานี้เป็นอันขาดเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคนฉะนั้นขอให้ปลัดมหาดไทยรองปลัดไปช่วยกันหาลือแม้กระทั่งผมที่อยู่ที่นี่ก็หารือกันแล้วท่านไปดำเนินการในคณะกรรมการของท่านไม่มีการปกป้องช่วยเหลือขอให้เร่งดำเนินการให้เสร็จตอนนี้ถือเป็นข้อสั่งการอย่างชัดเจนเพราะเวลามันล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วคดีต่างๆของหน่วยงานอื่นเขาไปไกลมากแล้วมันจะต้องได้สรุปภายในไม่เกินสิ้นเดือนกันยานี่วาทะของนายกผมว่าเข้มข้นดูเดือดที่สุดอะตั้งแต่เป็นนายกมาตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมาฉะนั้นสิ่งที่จะตามก็คือว่าภายใน30กันยายนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรได้เห็นผู้ต้องหาเดิมที่มีความคืบหน้าถูกดำเนินคดีหรือได้เห็นผู้ต้องหาคนใหม่โผล่ขึ้นมาจากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นนี่คือผลพวงที่จะต้องตามหลังจากนายกออกมาตรเข้มเมื่อวานนี้เรื่องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นคุณประ วง
5: ครับพูดถึงเรื่องท้องถิ่นเนี่ยมีข่าวจับนายกอบต.ที่ศรีสะเกษครับคือตำรวจปปป.เจ้าหน้าที่ปปช.เขาร่วมกันไปจับนายยศพลศรีใสอายุ65ปีครับเป็นนายกอบต.หนองหมี

0: ขาไปร้องกับทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับว่านายยศพลเนี่ยเรียกรับเงินจากบรรดาพนักงานจ้างเพื่อที่จะต่อสัญญาถ้าใครมีอายุงานไม่เกิน3ปีค่าต่อสัญญาคนละ10,000ถ้าใครมีอายุงานเกิน3ปีค่าต่อสัญญาคนละ30,000ครับเขาก็เลยไปร้องที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากนั้นก็มีการวางแผนกันเพื่อที่จะหาหลักฐานโดยการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแล้วก็คลิปเสียงในระหว่างที่คุยต่อรองค่าต่อสัญญานั้นนะครับเสร็จแล้วนี่ก็นำไปสู่การจับกุมเมื่อวานนี้เลยครับ
1: อัปเดตไทยช่วยไทยพลัส60 40หน่อยตกลงคลังเขาตัดสินใจต่ออายุแน่นอนแล้วมีคำยืนยันมาจากปลัดกระทรวงการคลังลวรนทร์แสงสนิทสรุปก็คือรัฐบาลจะควักเงินออกมาอีกประมาณ 50,000 ล้านอันนี้เป็นเงินกู้ในวงเงิน 400,000 ล้านเดิมเหตุผลข้ออ้างก็คือว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้สงครามก็ยังไม่จบสถานการณ์ราคาน้ำมันก็ยังวิกฤตอยู่ประชาชนก็ยังลำบากเดือดร้อนกันต่อฉะนั้นก็จะต่ออายุออกไปจากเดิมเนี่ยมันจะสิ้นสุด30กันยาก็จะยืดออกไปอีกปลัดคลังบอกว่าทั้งนี้เมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้กับประชาชนแล้วก็ต้องเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้ควบคู่กันไปนะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแทนนี่ย้ำว่าเมื่อต่ออายุออกไปแล้วก็ต้องใส่เงินเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่าอย่างนั้นเถอะคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแทนหลักๆเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: ทีนี้ช่วงที่เป็นรอยต่อของเก่าของใหม่เนี่ยมันก็มียังมีปัญหาเรื่องคนจนจริงจนไม่จริงอันนี้เขากำลังอยู่ในขั้นตอนการทบทวนกันอยู่ตัวเลขเนี่ยมีผู้มายื่นขอทบทวนสิทธิ์อยู่ประมาณ5ล้านคน5ล้านคนแต่ถ้าดูตัวเลขในภาพรวมมีข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40มีอยู่ประมาณ26ล้านคนส่วนไทยเที่ยวไทยเนี่ยหรือไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยตกลงว่าเขาต้องยืดออกไปก่อนจากเดิมจะเริ่มได้1พฤศจิกาก็จะเลื่อนไปโน่นไปเริ่มเมษาปี70เหตุผลที่เลื่อนรัฐบาลบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นกิจการการท่องเที่ยวมันก็เดินหน้าด้วยตัวเขามันเองได้อยู่ไม่ต้องใช้โครงการกระตุ้นเอาไว้กระตุ้นโน่นล่ะเมษาปี70ในช่วงโลซีซั่นของการท่องเที่ยวอย่างนั้นเถอะ
0: ครับ
1: เอาม
0: ีข่าวดีสำหรับคนรุ่นใหม่นิสิตนักศึกษาและก็สตาร์ทอัพอายุระหว่าง18ปีถึง35ปีที่มีไอเดียอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนครับให้ชวนกันรวมทีมตั้งแต่3คนถึง5คนนะครับมาร่วมออกแบบไอเดียเพื่อชุมชนใน4ภูมิภาคด้วยกันภาคเหนือที่เชียงใหม่ภาคตะวันออกชลบุรีภาคอีสานศรีสะเกษแล้วก็ภาคใต้สงขลาครับในแนวคิด Sparking the Possibility ยั่งยืนทำได้เพื่อผลักดันแนวคิดนวัตกรรมและโซลูชันจากไอเดียสู่การลงมือทำจริงมีเงินรางวัลให้ชิงรวมกว่า 300,00080,000 บาทครับแล้วยังมีโอกาสร่วมต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริงด้วยนะครับ
1: ครับมีข่าวดีลภาษีไทยสหรัฐจบแล้วนายกจ่อทวงสัญญากับทรัมป์

0: ายกให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าท่านรองสุภจีรายงานว่าหลังการหารือจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วหารือกันเกือบทั้งหมดก็เหลืออยู่นิดหนึ่งพยายามจะให้ระดับผู้นำของสองประเทศได้คุยกันโดยในวันที่18ตนจะหารือกับนางสุภจีในรายละเอียดทั้งนี้ผลจากการเจรจาถือว่าเป็นแนวทางที่ดีอันนี้ก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นข่าวมาใหม่อีกทีเพราะว่ารองนายกก็รายงานต่อนายกเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คุยกันถ้าคุยกันจบเราก็หายใจหายคอได้คล่องขึ้น
1: ครับ
0: ครับ
1: ข่าวจับโกดังเครื่องสำอางปลอมเนี่ยที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับตำรวจปคบไปค้นโกดัง2แห่งด้วยกันทั้ง2แห่งเนี่ยยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง117รายการรวมจำนวน 52,495 ชิ้นนะครับโกดังทั้ง2แห่งเนี่ยก็นำของมาจากต่างประเทศครับแล้วก็เอามาไว้ในโกดังแล้วก็พฤติการก็คือย้ายไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะหนีการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่คนที่รับออเดอร์เนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับรับจากต่างประเทศแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อนั่นน่ะมาให้กับผู้ที่ดูแลโกดังเป็นคนแพ็คของส่งไปให้กับลูกค้าแทนครับนี่ที่อำเภอบางพลีสมุทรปราการครับ
0: แต่ลูกค้าในโลกออนไลน์ก็เยอะนะเครื่องสำอางเนี่ยที่ขายของผ่านจอทีวีเนี่ยผมดูแล้วมากที่สุดก็เครื่องสำอางแล้วก็ไม่รู้มันทำมาด้วยอะไรยังไงนะแต่ทำไมมันราคามันถูกมากเครื่องสำอางตามห้างทั้งหลายตอนนี้ขายยากมาเจอเครื่องสำอางที่ขายหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็จ้างดารานักร้องคนดังศิลปินทั้งหลายมาเป็นพรีเซนเตอร์เต็มไปหมดเลย
1: กดเลยกดเลยสั่งเลยสั่งเลย
0: เราไม่รู้ว่ามันใช้ได้ผลหรือใช้ไม่ได้ผลเพราะว่ามันอาหารเนี่ยพอรู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะไอ้เครื่องสำอางเนี่ยโปะเข้าไปแล้วเนี่ยมันได้ผลหรือไม่ได้ผลมันก็ไม่เห็นผลทันทีหรอกอันนี้ก็มันก็เลยเป็นแรงยั่วยุให้มีโรงงานที่ทำปลอมกันมากขึ้นเยอะไปหมดเลยตอนนี้ไม่รู้จะช่วยกันยังไง
1: ครับ
0: ครับ
1: นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: PBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณทำเนียบรัฐบาล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณตึกสันติเมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารพร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรและร่วมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยคดีเผาปั๊มน้ำมันปตท.จำคุก6เดือนไม่รอลงอาญา
9: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษา2จำเลยได้แก่นายฮัมบาลีและนายฮิกมีในคดีเหตุลอบวางเพลิงเผาปั๊มน้ำมันปตท.รวม6จุดในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจะแนะระแงะสุไหงโกลกและแว้งจังหวัดนราธิวาสรวม5อำเภอเมื่อวันที่11มกราคม2569โดยการลงโทษในความผิดฐานอ้างยี่จำคุก1ปีก่อนลดโทษกึ่ง1เหลือจำคุก6เดือนและไม่รอการลงโทษทั้งนี้จำเลยถูกคุมขังระหว่างการอุทธรณ์คดีดังกล่าวโดยคำพิพากษาเป็นผลจากการพิจารณาพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมของศาลเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาส รายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง
10: นางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือ Clean Room สำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมาหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ยการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะเรามาพบกันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะเราเจอกันในวันนี้นะคะก็วันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะคะวันนี้ก็ดูจากภาพสภาพอากาศตอนเช้ายังแดดจัดอยู่เลยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแต่ก็อย่างที่บอกผู้ฟังค่ะก็ไม่สามารถที่จะไว้ใจได้นะคะช่วงนี้ใครจะเดินทางกลับบ้านจะเป็นต่างจังหวัดหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องเช็คดูสภาพอากาศกันก่อนนะคะบางคนอาจจะเดินทางไปเที่ยวเหล่านี้เป็นต้นนะคะวันนี้จากสภาพอากาศที่เข้ามาเนี่ยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเป็นฉบับที่7เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าวันที่17กันยายนจะเจอเรื่องของฝนฟ้าที่อาจจะค่อนข้างที่จะหนักนะคะต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนอากาศเย็นก็จะเริ่มแล้วนะคะระวังอันตรายวันนี้18นะคะอ่ะยาวไป18 19 20ค่ะอีก3วันนะคะที่เป็นฉบับ17ออกมาตั้งแต่ช่วงตี5นะคะวันนี้สีแดงนะคะสีแดงก็จะมีจังหวัดทางภาคเหนือนะคะคืออุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะจังหวัดทางภาคอีสานนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำภูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมานะคะภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะภาคใต้ค่ะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้คือในภาพส่วนของจังหวัดที่จะโดนหนักก็คือสีแดงสีแดงนะคะจังหวัดที่เป็นสีแดงก็เหล่านี้เนี่ยจะเจอฝนที่ตกหนักมากสีส้มก็จะมีอีกหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะนี่อันนี้เป็นสภาพอากาศที่ประกาศมาเมื่อเช้าส่วนถ้าเป็นของวันนี้นะคะวันนี้24ชั่วโมงเนาะภาคเหนือไล่กันไปตั้งแต่ภาคเหนือก่อนนะคะภาคเหนือก็แน่นอนค่ะช่วงนี้เจอฝนทุกวันนะคะของภาคเหนือวันนี้สภาพอากาศตะกี้จากที่เราบอกที่ตกหนักเนี่ยมีประมาณ 3-4 จังหวัดแต่ว่าถ้าเจอฝนเนี่ยก็จะร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแต่ว่าถ้าถูกดูที่หนักสุดวันนี้จะร้อยละ80เนี่ยต้องเป็นภาคอีสานนะภาคอีสานวันนี้ฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะภาคเหนือเนี่ยร้อยละ70ภาคกลางร้อยละ70ภาคตะวันออกร้อยละ70ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ค่ะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกร้อยละ70นะคะกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะอันนี้คือสภาพอากาศของประเทศไทยของเราในวันนี้ต้องระวังนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในช่วงของฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ถ้าหากว่าฝนตกมันก็จะอากาศเย็นๆถ้าฝนไม่ตกมันก็จะอากาศอบอ้าวเหล่านี้เป็นต้นวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างหลายเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นประเด็นข่าวที่เราตามกันอยู่นะถ้าเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะก็เคาะแล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสต่ออีก2เดือนค่ะจะเป็นตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะต่อไปเลยนะคะตุลาคมถึงพฤศจิกายนเติมเงินได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวดีตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นช่วงของปลายปีแต่ก็คิดนั่นแหละว่าธันวาคมมันเป็นเดือนสุดท้ายของปีมันเป็นช่วงปีใหม่นะคะอาจจะไม่ได้เข้ากับไอ้นโยบายหรือเปล่าเพราะว่าพอดีไม่มีไทยช่วยไทยพอตัดไทยช่วยไทยออกไปทีนี้ไอ้ไทยพลัส60/40ก็เลยจะง่ายหน่อยงบประมาณก็ลงมาที่ของไทยพลัสนะคะก็คือไทยช่วยไทย60/40เดี๋ยวนึงเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีนึงนะคะเงื่อนไขจะเหมือนเดิมไหมหรือยังไง แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเมื่อเช้านี้มีข่าวออกมาบอกว่ามีชายพลัดตกท่อลึก3 เมตรย่านปุณณวิถีค่ะเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดิฉันเนี่ยจะบอกคนใกล้ตัวบ่อยมากหรือว่าอย่าไปเหยียบอะไรที่มันเป็นท่อของกรุงเทพมันไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่นักฝาท่อผู้ฟังลองคิดดูเวลาเราเดินริมทางอ่ะมันจะมีฝาท่อใช่ไหมที่มันเป็นคล้ายๆเหล็กแล้วมันเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะถ้าที่ฉันเห็นตรงนั้นนะคือถ้าเป็นส่วนตัวเองอ่ะจะพยายามเลี่ยงไม่เดินเลยนะคะไม่เดินเลยจะต้องเลี่ยงแบบเลี่ยงไม่เหยียบลงไปอ่ะเราไม่ไว้ใจอ่ะเพราะเราเคยเห็นข่าวแบบนี้บ่อยนะคะแล้ววันนี้มันก็มีเหตุการณ์ที่ชายคนเนี้ยไปพัดตกเป็นท่อระบายน้ำมันลึกนะคะ3 เมตรเนี่ยอยู่บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS บุญวิถีถนนสุขุมวิทค่ะเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีกู้ภัยด้วยนะคะเร่งให้การช่วยเหลือออกมาจากหลุมค่ะ3 เมตรนะคะตอน7 โมงครึ่งก็ตอนนั้นเป็นช่วงของการไปทำงานนะคะสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณวิถีถนนสุขุมวิทนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็ไปถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นเป็นเพศชายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการอยู่แล้วก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าในส่วนของอาการเนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่3 เมตรอะแล้วมันเป็นท่อน้ำเสียคือเราเลยมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวสำหรับเราอะใช่ไหมเราก็จะบอกตลอดว่าเออนี่นะเดินเดินอย่าไปเดินตรงนั้นเดินอย่าไปเดินถ้าเราเดินกับใครก็ตามแต่ริมถนนแต่บางทีอะด้วยความรีบอะค่ะบางคนเขาไม่ได้คิดหรอกว่าเฮ้ยท่อมันจะต้องเว้นช่วงระยะจะไม่ข้ามแล้วก็คนมันจะเดินเยอะมากถ้าเราตัดไปแล้วเราไม่เดินเนี่ยเออมันก็อาจจะไม่เป็นโอกาสที่จะทําให้เราเว้นตรงนั้นได้แล้วก็เข้าใจนะในช่วงเช้าอะ7 โมงครึ่ง6 โมงครึ่ง8 โมงเนี้ยคนจะเยอะมากนะคะถ้าจะขึ้นรถไฟฟ้าอันนี้คือของกทมนะเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันแบบว่าเป็นจุดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วมันไม่แข็งแรงแล้วอย่างเงี้ยยิ่งเก่าๆอย่างเงี้ยลำบากมากเลยทีเดียวนะคะนี่มาเล่าให้ฟังนะพอดีเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อเช้านี้เห็นข่าวนี้ออกมาแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะบุฟังก็มีไอ้ประเด็นเรื่องถ้าเป็นน้ำมันทองคำเนี่ยนะคะยังให้เราได้ติดตามกันต่อเนื่องเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้อาจจะไม่เป็นใจแล้วก็รวมไปถึงดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะที่เป็นประเด็นออกมาหลังจากที่มีการขึ้นมา0.25%เมื่อวานนี้แล้วก็ประเด็นของโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่บอกให้เฟดเนี่ยรีบปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ที่1%อันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงได้ค่ะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงเฟดได้แม้ตัวเองจะเลือกมากับมือก็ตามนะคะคือยังไงซะด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือไออะไรต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ทางเฟดเองเขาก็จะเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะคะคือบางคนก็บอกว่าถ้าสมมติว่าทรัมป์รู้มาก่อนว่าการที่ขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจะทําให้หุ้นสหรัฐพุ่งขนาดนี้เขาอาจจะเสียดายให้เจอโรมพาวเวลออกก็ได้บางคนก็พูดกันอย่างนั้นนะคะก็ตลาดให้โอกาสที่ทรัมป์จะแพ้เลือกตั้งกลางเทอมด้วยนะเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาละพฤศจิกายนตอนนี้เนี่ยโอกาสที่ทรัมป์จะแพ้เลือกตั้งกลางเทอมมีมากกว่า60%ไปแล้วอะค่ะหลายคนบอกว่าไม่รู้สึกแปลกใจเลยนะคะไม่รู้สึกแปลกใจเลยคนที่เลือกมาก็เริ่มรับปกติมันจะไปอยู่ประมาณสัก30-40%อะแต่ตอนนี้ปุ่นไป60%กันเลยทีเดียวนะคะบางคนก็บอกว่าแต่ก็ต้องดูอะถ้าสมมติว่าทรัมป์ยังอยู่ตลาดหุ้นมันก็ปั่นป่วนอะใช่ไหมล่ะอย่างเมื่อคืนนี้หุ้นคริปโตก็พุ่งแรงทั้งกระดานเลยนะคะเพราะว่าทาง SEC เขาเปิดทางให้หุ้นขายหุ้นสหรัฐนะคะในรูปของ NMS Stock ได้นะคะก็เป็นประเด็นที่เข้ามาในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ส่วนสถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีข่าวลือว่าอิหร่านจะยังไม่ยอมให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าโดนัลด์ทรัมป์และเนทันยาฮูจะพ้นออกจากอำนาจเขาถึงจะยอมค่ะเหมือนเป็นการกดดันน่ะว่าพฤศจิกายนเนี่ยเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์น่าจะแพ้อิหร่านประกาศกล้าวไปเลยเพราะว่าถ้าคุณลบมาฉันก็มีขีปนาวุธเยอะนะคะคุณลบมาฉันก็ลบกลับแต่ถามว่ามันมีผลอะไรยังไงหรือเปล่านะคะก็ไม่มีผลอะไรเนาะเพราะตลาดหุ้นสหรัฐมันก็ยังดูเหมือนว่ายังคงขึ้นมาตลอดนะคะขึ้นมาตอนนี้ก็เมื่อคืนดาวโจนส์ก็ยังคงขึ้นสูงนะคะบวกมาถึง316 จุดเหล่านี้เป็นต้นนะคะหนึ่งแม้ว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นวันแรกที่ทำให้ไอตลาดหุ้นดาวโจนส์ลงไปก็ตามแต่นะคะแต่การเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ย มันก็เป็นไปได้ยากมากเพราะว่ามันดูเหมือนจะล้ำเส้นเกินกว่าจะกลับมาแล้วคุณผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะมันจะเป็นภาพนั้นน่ะคุณจะมาเจรจาอะไรคุณเจรจาไม่ถึงทัน2-3 วันคุณบอกว่า60 วันมีผลไม่ทันถึง3 วันไม่ทันถึง5 วันอ่ะกลับมาอีกแล้วไม่ทันถึง3 วัน 5 วันคือการเจรจามันยากเกินไปแล้วถ้ายังมีโดนัลด์ทรัมป์อยู่อย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงไปยังไงนะคะบางคนก็บอกอาจจะไม่อยากเจรจากับคนบ้าอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวรอฟังข่าวก็แล้วกันค่ะว่ายังเป็นไอ้บรรยากาศแบบนี้ต่อไปอีกหรือเปล่าแต่ที่สำคัญเนี่ยทองคำเนี่ยพุ่งเกือบ 3% นะคะมาเฉียด4,400แล้วนะคะสำหรับราคาทองนะคือยังเป็นประเด็นหลายเรื่องที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องของข่าวลือที่สีจิ้นผิงป่วยนะคะหลังจากมีการกลับมาจากประชุมที่บริกส์นะคะก็ยังไม่มีหลักฐานออกมายืนยันก็ยังเป็นข่าวเงียบอยู่แล้วนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะคะที่มีผลต่อภาพของการลงทุนที่พวกเราเฝ้าจับตามองกันอยู่ในเวลานี้นะคะอ่ะมาถึงประเด็นเศรษฐกิจของบ้านเรากันบ้างตะกี้แตะไปเรื่องของไอ้ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้น่าจะมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่หน้าจอดิฉันเนี่ยถ้าเปิดไปเนี่ยจะมีเรื่องของควบรวมไทย PBS กับอสมทนะแล้วก็มีเรื่องของแอร์เอเชียเดี๋ยวเราค่อยเล่าเรื่องพวกนี้กันเรื่องของแอร์เอเชียเนี่ยที่มาเป็นประเด็นถัดมาหลังจากที่กระแสข่าวอสมทจะควบรวมไทย PBS ซึ่งทางคุณทิพดีนะคะจากสครก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้กันส่วนไอ้ที่อยากจะคุยรายละเอียดก็คือเรื่องของการอนุมัติต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคือคุณเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูดบอกว่าในวันอังคารที่22 กันยายน 69นะคะกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2 เดือนค่ะยังมีสูตรเดิมรูปแบบร่วมจ่าย60-40นะคะก็ยังคงใช้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่โดยไม่มีการโยกเงินกู้ก้อนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาเยียวยาประชาชนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งก็กระทบต่อการบริโภคของพี่น้องประชาชนนะคะปัจจุบันนี้สงครามกับวิกฤตพลังงานมันก็ยังยืดเยื้อก็ปัจจุบันมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ50,000 ล้านบาทและจากวงเงินพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทในส่วนแรกสำหรับเยียวยาประชาชนสถานการณ์สงครามยังไม่จบค่ะราคาน้ำมันก็ยังคงสูงขึ้นมีแนวโน้มเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาแน่นอนนะคะจึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปแต่ว่าจะช่วยเท่าไหร่นั้นเขายังไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวเขาขอไปดูงบประมาณก่อนเพราะว่ารอบนี้ก็มีเงินจำกัดอยากจะใช้วงเงินให้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะคะอันนี้คุณเอกนิติพูดทีนี้ถ้าเป็นปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยคุณรวรนแสงสนิทออกมาพูดเนี่ยบอกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองก็ใช้เงินจ่ายเงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านก็ได้อนุมัติการใช้เงินกู้ในก้อนเยียวยาและบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่มีเหลืออยู่ประมาณ4-50,000 ล้านบาทก็ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสใหม่หลังโครงการจะสิ้นสุด30 กันยายนนี้ค่ะก็ยืนยันว่างบประมาณก้อนเยียวยาและบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนภายใต้พรก.กู้เงินนั้นก็คือมีเพียงพอแหละยืนยันว่าไม่มีการโยกย้ายงบประมาณจากก้อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้ในการเยียวยานะคะรายละเอียดการดำเนินโครงการเนี่ยวงเงินงบประมาณและรูปแบบสูตรการช่วยเหลือและความต่อเนื่องของโครงการเดี๋ยวเขาจะรอความชัดเจนหลังจากกระทรวงการคลังเนี่ยเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ค่ะเนื่องจากอำนาจการตัดสินใจและอนุมัติขั้นสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ครม.นะคะโครงการดังกล่าวก็ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.รวมทั้งไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณแล้วก็ไม่มีการโยกย้ายงบประมาณตามที่มีกระแสข่าวนะคะทั้งนี้ในที่ประชุมยังไม่มีการพิจารณาโครงการอื่นเพิ่มค่ะก็ยังไม่มีการหารือในเรื่องโซลาร์ลูฟด้วยนะคะส่วนกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังคงได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้อยู่นะคะเขาจะนับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมส่วนผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยก็สลับไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรูปแบบร่วมจ่าย60/40แทน ก็คงจะคล้ายๆเดิมค่ะ60/40แต่ว่าจะได้เงิน1,000เหมือนของเดิมหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เฟิร์มนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบว่าขอดูงบประมาณก่อนแล้วก็อยากใช้ให้คุ้มค่านะคะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คนใหม่เนี่ยจะต้องได้ใช้วันไหนยังไงไอ้ไทยช่วยไทย+60/40ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ตั้งแต่1 ตุลาคม 69เป็นต้นไปนะคะผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะก็ต้องดำเนินการภายในวันที่20 กันยายน 69ผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าธนาคารรัฐที่กำหนดนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ผ่านแอปเป๋าตังภายในวันที่30 กันยายน 69ได้นะคะคือตอนนี้ยืนยันตัวตนสำเร็จไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย2,613,730รายแล้วก็ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จนะคะ26,069รายแล้วก็ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีก587รายนะคะอันนี้ก็คือคุณจะมีช่องทางที่สามารถไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้เร่งยืนยันตัวตนภายในวันที่20 กันยายนนะคะคนที่ผ่านนะคะภายในแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะคะหน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารของรัฐค่ะธนาคารกรุงไทยแอปเป๋าตังก็ดำเนินการถึงวันที่12 มกราคม 2570นะคะส่วนธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการได้ถึงวันที่14 ตุลาคม 2569ค่ะกรณีคุณมอบอำนาจก็ยื่นเรื่องยืนยันตัวตนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารพร้อมเอกสารประกอบตามที่โครงการกำหนดได้เลยนะคะช่องทางตรวจสอบออนไลน์เข้าไปดูในเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาษาไทยนะคะเขียนเป็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะมันก็จะขึ้นมาเลย mof นะคะ .mof.go.th ค่ะแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รายใหม่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปอย่างที่เราได้บอกกันไปเมื่อครู่นี้นะคะอันนี้ก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะที่เป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้แต่ว่ามาตรการอื่นๆเดี๋ยวคงต้องรอเขาออกมาบอกก่อนนะคะว่าจะมีอะไรอีกบ้างเนาะเพราะว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเขาเลื่อนไปแล้วไงมันก็จะไม่มีละทีนี้ถ้าจะดูจากภาพเนี่ยมาตรการยังไม่ออกมาก็คงจะต้องช่วยเกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานกันก่อนนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบของโลกเนี่ยมันก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่แพงอยู่นะคะเพราะมันยังเกิน100อยู่ถึงแม้ว่ามันจะลดลงก็ตามแต่นะคะถ้าเป็นเบรนท์ตอนนี้ก็104 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะถ้าเป็นในเม็กซ์ที่นิวยอร์กก็101 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็ถ้าเป็นราคาทองคำเมื่อคืนที่พุ่งแรงนะคะเราจะสังเกตเห็นได้วิ่งมาที่4,400จากที่หลุดไปที่4,200กว่าๆนะคะเช้าวันนี้ราคาทองบ้านเราก็เลยปรับขึ้นมาบวกได้400บาทต่อบาททองคำนะคะซึ่ง400บาทต่อบาททองคำเนี่ยก็ทำให้ราคาทองคำแท่งอ่ะรับซื้อ68,300นะคะขายออก68,500ทองรูปพรรณรับซื้อ66,931.40 บาทขายออก69,300นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของราคาทองคำของบ้านเราแต่ทั้งปี2569นี่จะบวกมา3,550นะคะ3,550บาทต่อบาททองคำคือตอนนี้ทองอ่ะที่ยังแพงทะลุ100 เหรียญอยู่แต่ว่าเป็นลบเนี่ยเพราะว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาเพิ่มเรื่องของการส่งออกผ่านโอมานนะคะมันก็คือว่ามันก็จะมีทางออกให้อะไรประมาณนี้นะอ่ะส่วนเรื่องของประเด็นข่าวที่เราเห็นการควบรวมเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปติดตามดูความคืบหน้ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าทางรัฐบาลนะคะโดยกระทรวงทางรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขายังไม่ได้เฟิร์มแต่ว่าเขาก็เปิดทางควบรวมสื่อไอ้สองรับที่จะมารวมกันตรงเนี้ยหลายคนก็ยังมองไม่ได้เห็นแผนตรงนี้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอสมทเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจ นะส่วนไทย PBS เนี่ยเขาก็เป็นสื่อสาธารณะใช่ไหมทีนี้สองงานสองหน่วยงานสื่อของรัฐเนี่ยเขากำลังประสบปัญหาขาดทุนสะสมอย่างหนักก่อนที่จะมีแผนควบรวมกิจการปัญหาของอสมทเนี่ยก็เกิดจากวิกฤตรายได้โฆษณาที่มันหดตัวรุนแรงนะคะหลังจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิตอลช่วงหนึ่งเนี่ยไอ้คลื่นวิทยุเนี่ยก็ถือว่าเป็นขุมกำลังให้กับอสมทนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีไหนอะปีย้อนไป2548เหล่านี้ค่ะงบประมาณกำไรที่เกิดขึ้นมาของวิทยุอสมทนะคะไม่ว่าเขาจะแยกกันอย่างชัดเจนเลยถ้าเป็นรายการกีฬาก็คลื่น99เพลงลูกทุ่งก็95นะคะลูกทุ่งมหานครเงี้ยค่ะก็ทำกำไรแล้วก็แฟนคลับเขาก็เหนียวแน่นมากนะคะหรือแม้แต่ว่าข่าวเศรษฐกิจสังคมนะคะก็จะเป็น FM 96.5นะคะประเด็นข่าวสารนะที่ติดตามเหตุการณ์ก็จะเป็น100.5เหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือว่าซีสก็ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะตอนนั้น FM 97ก็ฮิตฮอตนะคะ107ก็จะเป็นแบบสากลก็จะแบ่งแยกกันไปเลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะฟังวิทยุกันสักเท่าไหร่นักนะคะปัญหามันก็เลยเกิดรายได้โฆษณาก็หดตัวขณะที่ไทย PBSไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะถึงแม้ว่าจะมีงบที่มาช่วยจากภาษีบาปปีละ2,000 ล้านก็ตามแต่ไทย PBS นี่มีปัญหาด้านรายจ่ายโดยเฉพาะงบบุคลากรและก็ค่าผลิตรายการที่มันเพิ่มสูงขึ้นจนเกินเพดานรายได้ที่ได้รับได้จากภาษีบาปเวลาที่มาทำรายการก็ต้องจ้างคนใช่ไหมคะพิธีกรอะไรเงี้ยก็จะแพงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แผนการควบรวมที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ก็มันจะเป็นโจทย์ท้าทายเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นการรวมพลังเพื่อการแก้ปัญหาหรือมันจะเป็นเพียงการนำภาระของทั้งสององค์กรมารวมกันหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นวันนี้ดิฉันดูข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจที่เขาให้จับตาแผนการปรับโครงสร้างอสมทที่จะเปิดทางควบกับไทย PBS นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไม่ได้แต่ถ้าสมมติเป็นไปได้ในมุมที่ว่ากระทรวงการคลังจะชงให้ครม.ในวันที่22 กันยายนเนี้ยมาให้ทั้งสองเนี่ยควบกันเนี่ยก็ดูแล้วงบถ้าไปเจาะดูงบการเงินย้อนหลังเกือบ20 ปีของทั้งสองแห่งเนี่ยพบว่าทั้งคู่กำลังแบกมรดกขาดทุนสะสมกันอยู่นะคะโดยเฉพาะทางฝั่งไทย PBS ที่งบบุคลากรงบผลิตรายการอันนี้กลายเป็นว่าสองงบเนี้ยเป็นตัวฉุดหลักจนเกินเพดานรายได้เกือบทั้งก้อนไปเลยค่ะแค่สองหลักนี้นะคะงบบุคลากรกับงบผลิตรายการเนี่ยมันขึ้นแรงมากนะคะแล้วคนรอก็เปิดทางควบรวมสองสื่อรัฐนะคืออย่างการที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครม.เขาเห็นชอบแผนปรับโครงสร้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนในครั้งนี้อันนี้คือรู้แหละว่าเขาก็ต้องการที่จะพลิกฟื้นการดำเนินธุรกิจจะได้เพิ่มศักยภาพให้องค์กรเนี่ยมีผลกำไรนะคะด้วยหนึ่งในแนวทางที่บรรจุอยู่ในแผนการควบรวมของทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นจุดคำถามใหญ่ในสังคมนะเป็นจุดคำถามที่ใหญ่กว่าเรื่องกฎหมายและโครงสร้างองค์กรนั่นคืองบการเงินของทั้งสองแห่งที่มันต่างกำลังแบกภาระตัวแดงมันไม่ใช่ตัวเขียวอะมันเป็นตัวแดงแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่แนวทางดังกล่าวยังไม่ถือเป็นข้อยุตินะคะต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากด้วยว่าต้องเสนอให้ครม.พิจารณาและอนุมัติในขั้นตอนต่อไปค่ะโดยกระทรวงการคลังเตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ภายในสัปดาห์หน้าถ้าไม่ทันก็จะเลื่อนไปเป็นสัปดาห์ถัดไปนะคะทีนี้การควบรวมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะดำเนินการโดยง่ายเนื่องจากทั้งคู่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายที่แตกต่างกันถ้ารัฐบาลมีนโยบายเดินหน้าจริงก็จะต้องพิจารณาปรับแก้กฎหมายและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนยิ่งไปกว่านั้นแม้ไทยจะเคยมีประสบการณ์ควบรวมรัฐวิสาหกิจมาแล้วอย่างกรณีบริษัท TOT จำกัดมหาชนกับบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทนะคะตอนนั้น TOT กับแคทเนี่ยเขาก็เคยควบรวมกันมาแล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยกลับไม่ได้มีเพียงประเด็นด้านกฎหมายเท่านั้นนะคะยังต้องบริหารจัดการเรื่องโครงสร้างองค์กรเรื่องวัฒนธรรมการทำงานเรื่องการปรับบทบาทของบุคลากรและหน่วยงานให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจการควบรวมครั้งนี้กำลังจะรวมอะไรเข้าด้วยกันนะคะซึ่งพอไปเจาะลึกรายงานประจำปีที่ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของทั้งบริษัทอสมทจำกัดมหาชน M-Court สื่อยักษ์ใหญ่ระดับรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์และไทย PBS สื่อสาธารณะที่กฎหมายเฉพาะรองรับเนี่ยนะคะการแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนของบมจ.อสมทในปี2547ตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาหอมหวานที่สุดของสื่อทีวีดั้งเดิมก่อนที่จะถูกทดแทนด้วยดิจิตอลทีวีและสื่อออนไลน์ทำให้อสมทก็เลยขาดทุนสาหัสปี2547ถึง2556ยุคเริ่มต้นและเป็นช่วงพีคของกำไรมากๆเลยนะคะอสมทแปลรูปเป็นบริษัทมหาชนทุนจดทะเบียน3,835 ล้านช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2547บริษัททำรายได้รวม840.6 ล้านกำไรสุทธิ158.5 ล้านคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ18.9%ปีถัดมา2548อสมทมีรายได้3,478.4 ล้านได้กำไร1,103 ล้านบาทนะคะนี่สูงสุดเลยอ่ะนั้นนั้นอ่ะเริ่มสูงตั้งแต่ปี48นะคะก็ดันอัตรากำไรสุทธิพุ่งมา31.7%พร้อมกับสินทรัพย์รวม7,661 ล้านบาทขณะที่หนี้สินจำกัดไว้เพียง1,432.4 ล้านบาทค่ะทีนี้จากนั้นเนี่ยบริษัทก็เดินหน้าทำกำไรต่อเนื่องเป็นทศวรรษปี2449ทำสถิติกำไรสุทธิ1,504 ล้านบาทด้วย ROV สูงถึง23.1%ก่อนที่รายได้จะไต่ขึ้นเรื่อยๆแตะ4,864 ล้านบาทภายในปี2552กระทั่งปี2553ค่ะรายได้ก็พยายามแตะ5,639 ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิ1,423 ล้านสินทรัพย์รวมทะลุ1,389 ล้านแล้วในปี54ก็เผชิญวิกฤตมหาอุทกภัยบริษัทก็ประคองรายได้ไว้ที่5,312 ล้านแม้ค่าใช้จ่ายพนักงานจะพุ่งถึง1,306 ล้านบาทจนกำไรลดลงเล็กน้อย5%เหลือ1,376 ล้านพอปี56อสมทก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะปี2556เนี่ยสูงสุดด้วยรายได้รวมเนี่ยเกือบ6,000 ล้านนะคะคือตัวเลขก็คือ5,984 ล้านแล้วก็กำไรสุทธิสูงสุดรอบทศวรรษที่1,528 ล้านนะคะก็เป็นจุดพลิกผันใบอนุญาตทีวีดิจิตอล4,000 ล้านทว่าปลายปี2556จุดเริ่มต้นแห่งหายนะเมื่ออสมทชนะประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล2 ช่อง4,000 ล้านค่ะอันนี้เป็นจุดพลิกผันนะผลพวงปรากฏชัดในปี2557เมื่อดิจิตอลดิสรัปชันและการเมืองผันผวนก็พ่นพิษใส่รายได้ดิ่งลง26%เหลือ4,454 ล้านฉุดกำไรสุทธิวูบหายไปตั้ง69%นะคะปี57เหลือเพียง481 ล้านต้องไปแบกภาระค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตให้กสทช.ปีละ183 ล้านมันก็เลยดันหนี้สินรวมพุ่งแตะ5,533 ล้านบาทพอปี2558รายได้ลดลงต่อเนื่อง14%เหลือ3,840 ล้านบาทโดยรายได้โฆษณาโทรทัศน์ดิ่ง31%ค่ะเหลือ1,678 ล้านบาทก็ฉุดกำไรสุทธิเหลือ44 ล้านบาททีนี้ก็เข้าสู่ยุคขาดทุนแล้วค่ะปี2559สมท.พลิกสู่สภาวะขาดทุนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกมบัญชีเพื่อความอยู่รอดก็ต้องเดิมเนินไปขาดทุนเนี่ยลบไป757 ล้านบาทเป็นครั้งแรกของอสมทในปี59นะคะแล้วก็ทรุดหนักที่สุดเป็นประวัติการในปี60ที่ขาดทุนลบไปถึง2,543 ล้านบาทจากรายได้รวมเหลือเพียง2,736 ล้านบวกกับการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์และใบอนุญาตด้วยแม้ในปี61เนี่ยจะคุมต้นทุนเข้มข้นนะคะจะคุมต้นทุนเข้มข้นแต่ว่าฐานรายได้หดเหลือ2,562 ล้านยังทำให้ขาดทุนลบไป378 ล้านอยู่ดีจนอสมทต้องตัดสินใจคืนช่องรายการ M-Court Family ช่อง14ในเดือนกันยายน62เพื่อจะได้หยุดเลือดไหลออกค่ะคืนไปนะคะในปี63ดันไปเจอวิกฤต19ค่ะบริษัทต้องบันทึกได้ค่าสินทรัพย์อีก1,154 ล้านบาทพร้อมตั้งงบโครงการร่วมใจจากองค์กร Early Retire 432 ล้านดันผลขาดทุนสุทธิหนักถึงลบ2,020 ล้านเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขกำไรที่กลับมาในบางปีนั้นมันเกิดจากรายการทางบัญชีมากกว่าการดำเนินงานจริงปี64พลิกมีกำไร164 ล้านส่วนหนึ่งมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 72.29 ล้านบาทและชัดเจนที่สุดในปี2566ที่รายการกำไร 587.36 ล้านมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของที่ดินสูงถึง1,070ล้านบาทหากส่วนนี้ออกการดำเนินงานหลักยังขาดทุนลบ269ล้าน2ปีล่าสุดกลับสู่แดนลบชัดเจนปี2567รายได้หดเหลือ1,169ล้านขาดทุนสุทธิลบไป316ล้านบาทแล้วก็ปี2568รายได้หลักถดถอยต่อเนื่องเหลือเพียง1,124ล้านขาดทุนสุทธิลบ308.34ล้านค่ะไทย PBS เนี่ยมีงบบุคลากรผลิตรายการกลืนกินภาษีบาปไปนะคะมันก็จะเป็นอีกภาพต่างหนึ่งตะกี้ฉายอสมทรัฐวิสาหกิจแต่พอมาไทย PBS นะคะที่สื่อสาธารณะแห่งนี้คือจะมีเงินภาษีสรรพสามิตเฉพาะนะคะภาษีบาปให้เนี่ยคือไม่ต้องไปดิ้นรนหาโฆษณาเชิงพาณิชย์เหมือนอสมทเขากฎหมายกำหนดเพดานรายได้สูงสุดไม่เกิน2,000ล้านบาทต่อปีตอนปี2551ถึง2559เนี่ยคือเขาก่อตั้งในปี2551ใช่ไหมคะไทย PBS ตอนนั้นน่ะรายได้รวม1,190ล้านเทียบกับรายจ่าย1,102ล้านมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ87ล้านบาทจากสถานะการเงินแข็งแกร่งต่อเนื่องปี53มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิถึง847ล้านบาทปี54มีส่วนเกิน514ล้านบาทแม้จะอยู่ในช่วงย้ายไปสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ด้วยสินทรัพย์รวมขยับขึ้นแต่5,119ล้านบาทและก่อนที่ในปี59จะมีการรักษาสถานะรายได้สูงกว่ารายจ่ายสุทธิได้ที่ 10.44% นะคะงบบุคลากรงบผลิตรายการก็ถือว่าเป็นตัวฉุดทำให้รายได้เขาดิ่งเหวนะคะไอ้สองตัวในงบสองตัวเนี่ยคือเริ่มจากปี54เนี่ยงบจัดหาและผลิตรายการอยู่ที่641ล้านงบค่าตอบแทนพนักงานอยู่ที่414ล้านรวมสองก้อนก็ไปละ1,056ล้านคิดเป็นราวครึ่งหนึ่งของรายจ่ายที่ว่ารัฐให้ไปในปีนั้นก็1,570ล้านถือว่าอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ใช่ไหมแต่พอปี57เนี่ยต้นทุนแล้วก็จัดหาผลิตรายการมาที่571ล้านภาระด้านบุคลากรค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มมาเป็น506ค่ะ506ล้านบาทนะคะจากที่งบค่าตอบแทนพนักงาน414มาเป็น506ล้านสะท้อนแนวโน้มที่ค่าใช้จ่ายบุคลากรค่อยๆไต่ระดับขึ้นสวนทางกับเพดานรายได้ที่ไม่ขยับแต่จุดที่น่าตกใจที่สุดของไทย PBS ที่ปรากฏขึ้นคือในปี2565นะคะเมื่องบบุคลากรพุ่งทะยานขึ้นไปแตะ736ล้านงบจัดหาผลิตรายการพุ่งสูงถึง1,165ล้านพอนำสองรายการมารวมกันสูงถึงราว1,902ล้านบาทมันเป็นตัวเลขที่เกือบเท่ากับเพดานรายได้สูงสุด2,000ล้านบาทที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งก้อนแล้วอะค่ะพูดง่ายๆคืออย่างเงี้ยค่ะลำพังแค่ค่าจ้างคนค่าผลิตคอนเทนต์สองรายการก็แทบจะกินเงินอุดหนุนสูงสุดที่องค์การพึงมีจนหมดโดยยังไม่นับรวมรายจ่ายด้านไอทีโครงสร้างพื้นฐานและค่าดำเนินการอื่นๆเอาแค่สองงบเนี้ยก็จะทะลุ2,000ล้านที่ให้แล้วอะค่ะพอเทียบระยะเวลาห่างจากไปปี54ถึง65จะพบว่างบค่าตอบแทนบุคลากรมันเพิ่มขึ้นจาก414มาเป็น736ล้านหรือโตขึ้นเกือบ78%เลยนะคะงบที่จ้างให้ผลตอบแทนบุคลากรนะขณะที่งบผลิตรายการเพิ่ม641เป็น1,165ล้านโตขึ้นราว82%ในช่วงเวลาเดียวกันมันสวนทางกับรายได้หลักจากเงินบำรุงองค์การที่แทบไม่ขยับเลยเพราะเพดานกฎหมายนี่คือภาพของกันไกทางการเงินที่ด้านรายจ่ายบานออกต่อเนื่องแต่ด้านรายได้ตรึงแน่นเลยนะคะทีนี้ในปี2564จุดเปลี่ยนก็มาเป็นตัวแดงค่ะไทย PBS เนี่ยเริ่มขาดดุลเป็นครั้งแรกที่ลบ155.25ล้านโดยในปีนี้รายจ่ายผลิตรายการและค่าตอบแทนบุคลากรรวมกันพุ่งสูงถึง2,826ล้านบาทท่ามกลางการเริ่มลงทุนด้านไอทีและระบบคลาวด์นะคะทีนี้อาการทรุดหนักชัดเจนขึ้นในปี65เมื่อค่าใช้จ่ายรวมพุ่งทะยานถึง2,915ล้านซึ่งมีงบบุคลากร736ล้านบาทและงบผลิตรายการ1,165ล้านเป็นองค์ประกอบหลักมันก็เลยส่งผลให้การดำเนินงานติดลบเป็นปรากฏการณ์ที่ลบ251ล้านก่อนจะขาดดุลต่อเนื่องในปี2566ที่ลบ275ล้านบาทและรายจ่ายเชิงไอทีและโครงสร้างพื้นฐานที่ยังโตไม่หยุดและในปี67ก็ลบที่177ล้านบาทค่ะอันนี้ก็คือฉายภาพไม่เห็น นะคะว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ภาพงบการเงินของทั้งสองสื่อของรัฐทั้งอสมททั้งไทย PBS เนี่ยมันก็เลยสะท้อนโจทย์ควบรวมท้าทายยิ่งว่าเป็นการรวมพลังหรือว่ารวมพละคำถามสำคัญที่ครม.ต้องพิจารณาไม่ใช่แค่จะควบรวมได้ตามกฎหมายหรือไม่แล้วล่ะแต่ว่ามันคือการนำสองสื่อรัฐที่ต่างก็ขาดทุนสะสมแบบเนี้ยแล้วก็มีรากปัญหาและโมเดลรายได้คนละแบบแบบเนี้ยมาหลอมรวมกันมันจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดที่จะมาพลิกฟื้นทั้งคู่ได้จริงหรือเปล่านะคะเช่นการรวมโครงสร้างพื้นฐานลดความซ้ำซ้อนของบุคลากรและระบบไอทีรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรผลิตรายการร่วมกันหรือจะเป็นเพียงการนำภาระสองก้อนมารวมกันพร้อมความเสี่ยงเรื่องการปะทะกันของวัฒนธรรมองค์กรสื่อพาณิชย์และสื่อสาธารณะที่มีเป้าหมายและ DNA แตกต่างกันที่สำคัญหากการควบรวมทำให้ฐานบุคลากรและงบผลิตรายการยิ่งขยายใหญ่ขึ้นโดยไม่มีการรีดไขมันหรือปรับโครงสร้างรายจ่ายอย่างจริงจังสิ่งที่เคยเป็นตัวการฉุดตัวแดงอ่ะของไทย PBS ก็อาจจะกลายเป็นภาระที่ใหญ่ขึ้นขององค์กรใหม่ที่ถือกำเนิดจากการควบรวมทั้งหมดนี้ยังต้องรอครม.พิจารณาชี้ขาดในขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมสำหรับอนาคตของทั้งสององค์กรนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังยาวเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาติดตามดูของการภาพการลงทุนกันแต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
10: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อ

0: ภายใต้ชื่อแบรนด์ Indie Eco Plus ห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อ่ะเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะผู้ฟังตะกี้มาอัปเดตข่าวที่ว่ามีชายที่พัดตกท่อนะคะที่เราคุยกันนะสรุปเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนำขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็3เมตรอะค่ะฉะนั้นเลยต้องบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าเห็นพวกท่อที่มันเป็นซีนไอ้ดูเก่าๆหน่อยบางทีเราอาจจะต้องระวังกันสักนิดนึงนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะพอดีเพิ่งเห็นข่าวที่เข้ามานะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำศพขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาจะไปขึ้นรถไฟฟ้าปุณวิถีนะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนในตลาดวันนี้ก็คงจะต้องจับตามองนะคะตลาดฝั่งของเอเชียเองเนี่ยส่วนใหญ่วันนี้มาก็เป็นภาพบวกนะคะก็อาจจะบวกตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะนิกเกอิเนี่ยปิดภาคเช้าเรียบร้อยค่ะที่ 64,662.11 จุดบวกมา 525.86 จุดหรือบวกมา 0.82% นะคะส่วนตลาดหุ้นหางเส็งฮ่องกงก็บวกมาแรงเหมือนกันนะคะ 0.7% ยืนอยู่ 24,777 จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 3,905 จุดนะคะบวก 29 จุด 0.7% แล้วก็ตลาดหุ้นออสเตรียก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะคะบวกมา 0.12 นะคะแล้วก็ในส่วนของคอสปิกเกาหลีใต้บวกมา 2.11% เช้าวันนี้คอสปิกอยู่ที่ 6,857.39 จุดบวก140จุดนะคะบรรยากาศของการลงทุนซึ่งเราเห็นภาพนะคะถ้าเมื่อคืนนี้มันก็จะมีบรรยากาศหลากหลายนะคะอย่างของเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยที่ออกมาก็ต่ำกว่า 2% ติดต่อกันเป็นเดือนที่8เพราะว่าราคาพลังงานก่อนหน้านั้นลดลงแล้วก็จะมีตัวเลขดัชนี PPI ของเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็ออกมาของเกาหลีใต้เดือนสิงหาคมเนี่ยสูงสุดเพราะว่ามันมีเรื่องของคลื่นความร้อนด้วยนะคะก็เป็นภาพรวมของการลงทุนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนที่บวกก็ตามตลาดเอเชียนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยเช่นเดียวกันโดยรวมก็คือวันนี้ตลาดหุ้นบวกจากอานิสงส์น้ำมันที่ลดลงบอนด์ยิลด์ก็ชะลอตัวลงไปด้วยนะคะส่วนของบ้านเราเองเนี่ยนะคะก็คงจะติดตามดูแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวตามตลาดต่างประเทศนะคะดูมุมมองที่ออกมาจากบล.ผู้มีการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บล.ทิสโก้ค่ะคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลก็มองว่าแนวโน้มน่าจะฟื้นตัวต่อค่ะหลังบอนด์ยิวและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมันช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่อง

0: เงินเฟ้อด้วยนะคะผสานกับปัจจัยหนุนในประเทศจากภาครัฐนะคะก็มีการเตรียมเสนอขายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าครม.อย่างไรก็ตามคาดว่าการฟื้นตัวยังอยู่ในกรอบจำกัดไม่เกิน1,600จุดและต้องระวังความผันผวนนะคะจากฟูซี่รีบาลานซ์ก็ให้แนวรับที่1,572ถึง1,575จุดแล้วก็แนวต้าน1,595 1,500 1,600จุดนะคะเดี๋ยวพักฟังสารคดีกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาศอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาศอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีว่าอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและราคาสินค้าภายในประเทศโดยระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามดูแลเรื่องราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพาสออกไปอีก2เดือนนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจะทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569โดยคาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อไปจะต้องครอบคลุมการดำเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
8: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดรายงานความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ว่าล่าสุดเริ่มเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุและจุดที่น้ำมันรั่วซึมอย่างละเอียดหากพบความเสียหายจะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมพร้อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานทันทีและจะส่งอุปกรณ์ Intelligent Pick เข้าตรวจสอบสภาพภายในท่อตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้ง2บริษัทได้เตรียมแผนบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นไว้รองรับแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ามีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและพร้อมดูแลเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรม นพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและที่วัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่น่าเป็นห่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จัดหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยการทำประกันภัย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
7: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
3: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
4: ของแท้แบรนด์ดังครบ
5: ไม่บินก็ช็อปได
6: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
2: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: กลับมากันต่อนะคะผู้ฟังคะในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่สองนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์มาพูดคุยกับเรานะตะกี้เนี่ยคุยกับผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของชายที่พลัดตกท่อนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยดิฉันก็เลยเลือกเรื่องนี้มาคุยกับอาจารย์ตะกี้คุยกับอาจารย์อยู่นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์มอาจารย์คุยเรื่องนี้แหละในข้อกฎหมายเนาะคิดถึงเพลงของพี่แอดคาราบาวเหมือนกันนะอะไรนะเมืองไทยกทมเมืองที่มีคนตกท่อเนี่ยอย่าไปว่าเขานะมันจะมีเพลงเนี้ยอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะคือแม้แต่ว่าเราเดินไปทํางานอยู่ข้างถนนเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะพอเป็นภาพแบบนี้ปุ๊บความปลอดภัยมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีปาฏิหาริย์นะคะเพราะว่าเขาพยายามช่วยเหลือแล้วก็ในภาพเนี้ยเป็นเคสสีดำนะคะคือคนงานร้อยสายไฟในท่อหายไปหนึ่งคนไม่ได้ตกท่อก็มีคนมาเม้นแต่มีคนบอกว่าตกท่อดิฉันยังไม่ชัวร์เรื่องนี้แต่เป็นว่าถ้าเดินเดินอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเกิดอากาศไอ้เกิดแบบภาพตกท่อไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนะว่ากทม.จะรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะคะเพราะตอนนี้เขาพบร่างผู้สูญหายแล้วนะคะแต่สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยคือเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วเป็นคนงานหรือว่าคนที่เขาไปทำงานตอนเช้าเพราะว่าเกิดเหตุตอน7 โมงครึ่งอย่างนี้ไงส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะตลาดหุ้นไทยเราเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้เป็นยังไงบ้างวันศุกร์สุดสัปดาห์1588.78จุดค่ะบวกมาได้5.44จุดนะคะบวกมา0.34%วอลุ่มก็หมื่นล้านบาทนะคะเวลานี้แล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งคือตัวเดลต้านะคะ244 บาทค่ะบวกมา4 บาทบวกมา1.67%แล้วก็ KTB นะคะ45 บาทแล้วก็ GTB 3.14นะคะ3.14บวกมา1.95%แล้วก็ BDMS นะคะ19.90ลบไป30 สตางค์นะคะลบไป1.49%แล้วก็ SCC ค่ะ267 บาทบวกมา8 บาทบวกมา3.09%นะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราค่ะมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะต่อภาพรวมการลงทุนของวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะหลังจากที่เราเห็นบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเป็นสีเขียวเป็นภาพบวกเพราะน้ำมันก็ผ่อนคลายลงนะมุมมองที่ออกมาอย่างบล.ฟินแนนเซียเซรัสนี่ค่ะเขาก็มองว่าแนวโน้มคาดว่าเซ็นเด็กน่าจะแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อเนื่องกรอบก็คือ1576ถึง1595จุดได้แรงหนุนจากบอนด์ยิลด์ที่เริ่มชะลอตัวนะคะแล้วก็หนุนหุ้นกลุ่มเทคกับ AI นะวันนี้นะที่จะเข้ามายิวเซนซิทีฟเพลกฟื้นตัวขึ้นล่าสุดบอนด์ยิลด์2และ10 ปีของสหรัฐเนี่ยชะลอตัวลงประมาณสัก5 ถึง 6 เบสิสพอยต์นะคะจากวันก่อนหน้าที่พุ่งขึ้นแรงนะตอนนี้สู่ระดับถ้าเป็นยู2 ปีคือ4.67%สิบปีอยู่ที่4.94%ค่ะแล้วก็สอดคล้องกับที่มีการประเมินเอาไว้นะคะหลังจากที่ผลการประชุมเฟดแล้วก็ดอทพอตออกมาโดยเฉพาะทิศทางดอกเบี้ยปี2027นะที่ออกมาเท่าที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็ราคาน้ำมันดิบก็เริ่มเห็นการชะลอตัวระยะสั้นสู่ระดับ104 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะตลาดก็คือตอนนี้เอาจริงก็เริ่มที่จะคลายความกังวลเกี่ยวกับไอ้ซัพพลายหลังซาอุดิอาระเบียเขาได้เสนอจะส่งน้ำมันดิบผ่านโอมานนะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้นะคะนี่แหละก็เป็นมุมมองที่เป็นบวกวันนี้ก็หุ้นเด่นก็จะเป็นตัวเดลต้านะคะแนะนำซื้อขึ้นปรับปี2027นะคะราคาเป้าหมายไป290 บาทพูดถึงไอ้ภาพของการลงทุนเนี่ยวันนี้ถ้าฟังจากมุมมอง SCB EIC เขามองเศรษฐกิจไทยเขามองว่าเติบโตดีขึ้นนะคะเพราะว่าดูการลงทุนรอบใหม่แล้วก็การส่งออกแต่การฟื้นตัวอาจจะยังไม่ทั่วถึงอะค่ะมันจะมีลักษณะเป็น K-shape ที่ชัดเจนขึ้นในหลายมิติ ผลประโยชน์จากการกระจุกตัวเพียงบางกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจแล้วก็กลุ่มแรงงานนะคะ SCBEC เขาประเมินเศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.2% ในปี69 2.1% ในปี70ค่ะได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ดีขึ้นแต่การฟื้นตัวมีลักษณะเป็น K-shape อยู่เลยนะคะชัดเจนขึ้นในหลายมิติเลยทีเดียวอันนี้เป็นมุมมองของทาง SCBSCB เนี่ยเขามองการเติบโตในครั้งนี้เนี่ยคือการจ้างงานกระจุกตัวในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์และการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักขณะที่ถ้าครัวเรือนและ SME จำนวนมากยังเผชิญความเปราะบางด้านรายได้หนี้สินการเข้าถึงสินเชื่อมองข้างหน้าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะได้ประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ผลบวกต่อเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มและก็การสร้างงานในประเทศรวมไปถึงการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห้วงอุปทานใหม่ความขัดแย้งตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐแล้วก็ความเสี่ยงจากซูเปอร์เอลนิโญก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะกดดันต้นทุนรายได้แล้วก็การบริโภคโดยเฉพาะครัวเรือนกับ SME ที่เปราะบางอยู่แล้วค่ะมองเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะแรงส่งจากการลงทุนและส่งออกต่อเนื่องแต่ว่าการส่งผ่านประโยชน์สู่เศรษฐกิจยังจำกัดการส่งออกสินค้ายังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปี69โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ของโลกขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีตามการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และก็โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเศรษฐกิจไทยยังได้รับประโยชน์จำกัดเนื่องจากธุรกิจกลุ่มนี้พึ่งพาการนำเข้าสินค้าทุนวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางในสัดส่วนที่สูงค่ะขณะที่ความเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยและแรงงานไทยยังมีไม่มากการจ้างงานและรายได้ในประเทศอย่างเต็มที่ในช่วงครึ่งปีหลังการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตามรายได้แรงงานที่ฟื้นตัวช้าภาระหนี้ครัวเรือนก็สูงข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะวงเงินส่วนที่เหลือภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทในส่วน200,000 ล้านบาทแรกจะช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่เหลือของปีนี้และวงเงินใน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานจะทยอยเบิกจ่ายสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นในปีหน้านู่นนะคะการฟื้นตัวแบบ K-shape ชัดเจนขึ้นในหลายมิติ SCBEAC มองว่าการฟื้นตัวลักษณะ K-shape ชัดเจนขึ้นนะคะในทุกมิติเลยค่ะขนาดกิจการตลาดแรงงานและครัวเรือนโดยแรงงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็กระจุกตัวในกลุ่มธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดต่างประเทศ SME และธุรกิจที่พึ่งพาอุปสงค์ในประเทศแรงงานส่วนใหญ่โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและครัวเรือนรายได้ยังน้อยฟื้นตัวช้านะคะประเภทธุรกิจขนาดกิจการการเติบโตปัจจุบันกระจุกตัวในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิตอลที่อยู่ในห่วงโซ่เกี่ยวกับ AI ทั้งหมดแต่ว่า SME ยังมีข้อจำกัดรายได้ที่ฟื้นตัวช้าแรงงานครัวเรือนรายได้ทักษะสูงในระบบฟื้นตัวดีกว่าแรงงานนอกระบบค่ะการเปลี่ยนจากการฟื้นตัวแบบ K-shape ไปสู่การเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนยังจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่3ด้าน1ยกระดับเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ของประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนั้น2เชื่อมโยงประโยชน์สู่เศรษฐกิจวงกว้างผ่านการสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง FDI และบริษัทขนาดใหญ่กับ SME ไทยค่ะ3ก็คือช่วยเหลือกลุ่มที่ยังปรับตัวไม่ทันในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยยกระดับศักยภาพของกลุ่มที่ยังแข่งได้และมีกลไกรองรับที่เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถปรับตัวอย่างราบรื่นฉะนั้นมุมมองของ SCBEAC ก็เลยมองเศรษฐกิจไทยปีหน้านะคะปี2570มีแนวโน้มที่จะยังโตต่ำกว่าศักยภาพแต่จะเป็นบททดสอบว่าไทยเราจะสามารถเปลี่ยนการลงทุนรอบใหม่ให้เป็นมูลค่าเพิ่มในประเทศได้มากหรือไม่เรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามเพราะนโยบายการเงินไทยมีแนวโน้มผ่อนคลายต่อเนื่องคาดว่ากนง.ก็น่าจะคงดอกเบี้ยต่ำไว้ที่ 1% ถึงสิ้นปี2570นู่นเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของ SCBEAC กับเศรษฐกิจไทยปี69แล้วก็ปีหน้าปี2570ค่ะเรามาที่ประเด็นข้อกฎหมายนะคะตะกี้ที่ฉันแตะไปเล่าเรื่องให้คุณผู้ฟังฟังตั้งแต่เช้านะคะตอนเปิดตลาดมาว่ามีคนตกท่อตรงจุดที่รถไฟฟ้าปุณณวิถีนะคะ BTS นะแล้วก็ตอนนี้ข่าวอัปเดตล่าสุดก็เสียชีวิตแล้วตอนนี้เราจะคุยข้อกฎหมายกับอาจารย์ชยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์เมื่อเช้าเนี่ยพอดีเห็นข่าวนี้ก็เลยมาคุยกับผู้ฟังตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเขากำลังให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะแต่ที่สุดแล้วค่ะอาจารย์ที่สุดแล้วก็ไร้ปฏิหาริย์ข่าวว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าชายที่ตกลงไปอ่ะเสียชีวิตแล้วแต่ตอนนี้กำลังเช็คอยู่ว่าสรุปแล้วเป็นคนที่เขาไปเดินท่อหรือว่าทำงานอยู่หรือว่าเป็นคนที่เป็นชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่เดินเดินแล้วก็ไปเหยียบตรงนั้นแล้วฝาท่อมันหลุดเข้าไปแต่ว่าถ้าเรามองเป็นข้อกฎหมายก่อนถ้าสมมุติว่าทางเดินเท้าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็บ่อยเหมือนกันอาจารย์บางคนเนี่ยอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ตกลงไปครึ่งหนึ่งบางทีขาลงไปครึ่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีถ้าตกลงไปนี่ก็ลำบากเพราะมันสูงถึง3เมตรนะคะ
2: นะคะ
0: เหล่านี้เนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยสามารถที่จะฟ้องถ้าฟ้องนี่ฟ้องหน่วยงานไหนกทม.หรือยังไงคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับผมเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการประมาทนะครับคำว่าประมาทในที่นี้เนี่ยในกฎหมายได้มีคำอธิบายเอาไว้นะครับว่าอะไรเรียกว่าประมาทนะครับคำอธิบายในกฎหมายก็คือบอกว่าเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นสามารถใช้ความระมัดระวังได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าละเลยไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างนั้นอย่างเพียงพอนะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการกระทำครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้เนี่ยก็จะถือว่าการฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายประมาทนะครับทีนี้เมื่อมีเกิดกรณีเกิดความเสียหายขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมาพิจารณานะครับว่าใครเป็นฝ่ายประมาทระหว่างกรณีก่อสร้างหรือว่าซ่อมบำรุงนะครับกับคนที่ตกลงไปนะครับฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทนะครับยกตัวอย่างมีแล้วก็มีการประมาทร่วมด้วยนะการประมาทร่วมก็อย่างเช่นนะครับรถสองคันเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เล่นคร่อมรางของตัวเองนะครับแล้วก็วิ่งสวนกันมาแล้วก็มาชนเอาตรงจุดที่ปะทะพอดีนะครับในขณะที่ปะทะนั้นเนี่ยปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างคร่อมเลนอยู่อย่างเงี้ยจะเห็นว่าเป็นการประมาทคู่คือทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็ประมาทด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดคันนึงเนี่ยเขาแล่นอยู่ในช่องทางของเขาตามปกติแต่อีกคันนึงเนี่ยแล่นคร่อมเลนมาแล้วก็มาชนเขาในช่องทางที่เขาเดินมาตามปกติไอ้อย่างเงี้ยคนขับที่คร่อมเลนมาเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายประมาทอันนี้เห็นชัดเนาะทีนี้มาถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลามีการเปิดหลุมไม่ว่าจะเป็นบนทางเท้าหรือบนผิวจราจรอะไรพวกนี้นะครับผู้ที่เปิดหลุมเราพูดเรื่องเปิดหลุมก่อนนะเปิดหลุมก็คือมีซ่อมบำรุงหรือเป็นการสร้างก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เขามีกฎระเบียบนะครับทั้งกฎระเบียบของวิธีการทางช่างกฎระเบียบของกฎหมายนะครับว่าจะต้องมีการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยกับผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเดินเท้าคนที่ใช้ผิวจราจรในการสัญจรก็ดีนะครับจะต้องทำยังไงบ้างหลักง่ายๆก็คือว่าจะต้องมีการแสดงป้ายที่ชัดเจนโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยนะครับจะต้องมีการเขาเรียกตามไฟก็คือมีการให้แสงสว่างด้วยนะครับแสงสว่างให้ชัดเจนว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดอันตรายนะครับต้องมีการปิดช่องทางที่ไม่ให้คนจะเข้ามาเจอกับหลุมอันนี้นะครับก็วางแผงกั้นวางวัสดุกั้นที่เรียกว่าแบเรียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก่อนจะถึงจุดนี้เนี่ยควรจะมีจุดบอกสัญญาณมีหรือเครื่องบอกสัญญาณเช่นวางกรวยนะครับหรือวางไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้คนเนี่ยระมัดระวังในกรณีที่เกิดเปิดหลุมบนทางเท้าแล้วก็เปิดเต็มพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยจะต้องทำทางเบี่ยงให้คนที่เขาเดินถนนไอ้เดินทางเท้าเนี่ยซึ่งจะต้องลงไปเดินบนผิวถนนเนี่ยเป็นทางเบี่ยงนะครับทางเบี่ยงลงไปเดินบนผิวถนนเนี่ยต้องมีอะไรกั้นให้เขาไม่ใช่ว่าปล่อยให้เข้าไปประจนภัยกับรถที่แล่นอยู่บนถนนตามลำพังอย่างนั้นไม่ได้นะครับต
0: ้
1: องทำทางเบี่ยงให้เขาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเกิดปรากฏว่าคนที่เขาซ่อมบำรุงเขาก่อสร้างเนี่ยนะครับเขาทำเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็คือว่ามีการป้องกันแล้วคราวนี้ก็ต้องหันมาดูฝ่ายที่เป็นผู้เสียหายนะครับว่าคนที่เดินเนี่ยนะครับคนที่เข้าไปแล้วตกหลุมเนี่ยเขาได้ใช้ความระมัดระวังในฐานะคนที่เขาเดินเนี่ยอย่างพอเพียงหรือเปล่านะครับก็มันก็อาจจะมีทั้งได้ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใช้ก็อย่างที่เราเคยเห็นในคลิปนะคนเดินแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับ
0: ไม่ได้มอง
1: ไม่มองแล้วก็หล่นลงไปในไอ้บ่อน้ำพุที่เขาทำประดับอยู่ริมทางเดินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือล่วงลงไปในจุดที่มันคนเดินปกติแล้วระวังก็จะไม่ล่วงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความประมาทเนี่ยก็ต้องมาดูชั่งน้ำหนักอีกนะครับว่าเป็นความประมาทของฝ่ายไหนถ้าเกิดเป็นความประมาทร่วมก็คือต่างคนต่างผิดในทางอาญาต่างคนต่างผิดนะครับผิดทั้งคู่แต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยกฎหมายให้ใช้วิธี ชั่งน้ำหนักนะครับว่าฝ่ายใดประมาทมากน้อยกว่ากันแล้วก็จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในอัตราส่วนมากน้อยตามอัตราส่วนของความประมาทนะครับทีนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำไมถึงมีการหล่นเฉพาะเคสนี้นะยังไม่รู้ว่าทำไมเกิดเหตุคนล่วงลงไปได้ก็คงอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนของตำรวจต่อไปว่าทำไมถึงเกิดเหตุแบบนี้ได้อันนี้พูดถึงเฉพาะในกรณีก่อสร้างนะทีนี้ในกรณีที่ไม่ได้มีการก่อสร้างนะครับปรากฏว่าเนี่ยพวกหลุมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่บนผิวจราจรก็ดีอยู่บนทางเท้าก็ดีแล้วก็เปิดค้างคาไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กลางค่ำกลางคืนไม่มีสัญญาณอะไรบอกด้วยคนตกลงไปนะครับอย่างเงี้ยกลางค่ำกลางคืนมืดๆเนี่ยนะครับแล้วคนตกลงไปเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นความผิดของการเปิดหลุมนะครับทีนี้การเปิดหลุมมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องไปสืบดูนะครับว่าเกิดจากมีการก่อสร้างไหมมีการเปิดหลุมขึ้นมาแล้วก็ไม่ทำสัญญาณให้คนเห็นใช่หรือเปล่านะครับมีคนมาขโมยฝาท่อไปใช่ไหมนะครับหรือฝาท่อมันชำรุดอยู่ตั้งนานแล้วคนผู้คนแถวนั้นก็เห็นไปบอกทางหน่วยงานราชการแล้วก็ไม่มาซ่อมสักทีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยนะครับมาประกอบกันแล้วก็จะวินิจฉัยได้นะครับว่าเป็นความประมาทของใครในกรณีที่มีการเปิดมีฝาท่อเปิดทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วกลางค่ำกลางคืนไม่มีสัญญาณเตือนแล้วเกินเดินตกลงไปเนี่ยอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคนไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทนะครับแต่ว่าเจ้าของท่อเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทหรือคนที่มาเปิดท่อเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทก็ต้องสืบสาวเล่าเรื่องกันไปครับผม
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: นะ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติว่าอาจารย์ถ้าเป็นความประมาทนี้คือก็เรียกร้องไม่ได้อย่างนั้นหรอคะ
1: ถ้าก็ในทางกฎหมายเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายประมาทแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับฝ่ายที่ประมาทเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าประมาทร่วมนะครับก็ใช้วิธีดูว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันแล้วก็รับผิดชอบความเสียหายตามอัตราส่วนครับก็ถ้าเกิดฟังว่าเป็นคนประมาทเนี่ยนะครับมันก็ไม่แน่นะมีเคยเอางี้เคยมีคำพิพากษาของศาลในยกตัวอย่างของชัดนะครับก็คือถนนเนี่ยถนนเนี่ยรถแล่นเนี่ยนะครับ3-4 เลนไปกลับก็6เลน8เลนเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับมันมีรั้วกั้นอยู่บนฟุตปาดไม่ให้คนเดินข้ามถนนเสร็จแล้วก็มีเกาะกลางถนนเนี่ยนะครับเขาปลูกต้นไม้แล้วก็มีรั้วด้วยนะครับชัดเจนว่าเนี่ยมันคนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ไอ้ตรงเนี้ยข้ามได้นะครับแล้วก็ข้างๆตรงนั้นเนี่ยมันมีสะพานลอยนะครับไอ้อย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าคนก็อุตส่าห์ปีนข้ามรั้วนะครับแล้วก็ฝ่าเข้าไปในบนถนนใต้สะพานลอยด้วยโดยอาศัยสะพานลอยเป็นร่มเงาอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเหตุขึ้นนะครับก็ต้องมาดูนะครับคืออย่างนี้ยังไม่ได้แปลว่าคนเดินข้ามถนนผิด 100% ยังไม่ใช่นะครับต้องดูว่ามันมีระยะกระชั้นชิดอะไรแค่ไหนเพียงไรถ้าเกิดว่ารถเนี่ยเห็นคนข้ามถนนแม้ว่าเขาจะข้ามโดยผิดก็ตามแต่ถ้าเกิดไม่ชะลอเลยแล้วก็วิ่งอย่างเร็วเข้ามาชนเขาไอ้อย่างเงี้ยรถก็ผิดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นระยะกระชั้นชิดอย่างเงี้ยนะครับเวลาข้ามรั้วมาเนี่ยก็ไม่ได้ข้ามแบบเบาๆเนี่ยก็ใช้วิธีกระโดดข้ามมาโหนตัวข้ามมาอะไรเงี้ยคนขับรถอยู่บนถนนไม่อาจที่จะคาดการได้นะว่าจะมีคนกระโดดข้ามรั้วปุ๊บลงมาบนผิวถนนได้เนาะไอ้อย่างเงี้ยก็จะตีความได้ว่ารถไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทนะครับทีนี้ฝ่ายที่ประมาทนั่นแหละครับคือฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายถ้าตัวเองประมาทแล้วก็ความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวเองก็ต้องรับผิดชอบครับ
0: อืมอ๋ออาจารย์บอกเคสนี้ก็นึกถึงตะกี้นะนั่งดูคลิปไปด้วยพอเห็นที่ว่าประเด็นที่ว่าเด็กวิ่งข้ามถนนโดยที่แบบว่าอยู่ที่พุ่มมาแล้ววิ่งข้ามถนนแล้วคุณครูขับรถมาโดยไม่เห็นเด็กอะค่ะเราก็ชนเด็กตอนนี้เด็กก็ขาหักอะแล้วพ่อก็เลยเรียกเงินจากคุณครู 500,000 ตอนนี้กำลังจะแตกแตนในโซเชียลเหมือนกันว่าสรุปมัน50-50หรือยังไงคือว่าการข้ามถนนอะคือมันพุ่งออกมาจากพุ่มไม้อย่างเงี้ยอาจารย์แล้วไม่ได้มองรถแล้วรถก็ถือว่าขับเร็วไหมก็ไม่ได้ว่าเร็วมากที่สุดนะแต่ว่าก็ชนแรงเหมือนกันไอ้อย่างเงี้ยคือก็ใช่ใช่ไหมในความของการประมาทเพราะการข้ามถนนเองอ่ะเราก็จะต้องดู มันเป็นถนนไม่ใช่ถนนใหญ่นะอาจารย์เป็นถนนในซอยแบบว่าเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยอย่างเคสอย่างเงี้ยคล้ายกันไหมว่าที่ว่าประมาทร่วมหรือว่า
1: อัน
0: ไม่
1: นี
0: ไ
1: ้
0: ด้
1: ไม
0: ด
1: ู่ ค่อย
0: ก่
1: ค
0: อ
1: ล
0: น
1: ้ายอันนี้ไม่ค่
0: เออ
1: ย
0: า
1: ค
0: เห
1: ล
0: ร
1: ้า
0: อ
1: ยครับคุณแต่
0: ค่ะ
1: คือถนนแคบเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันถนนใหญ่มากกว้างมากหกเลน8 เลนอ่ะนะครับ
0: อ๋อเป็นถน
1: ก
0: น
1: ็
0: ใหญ่ทุกคนขับเป็นถนนหลวงอย่างเงี้ยเนาะ
1: ไอ้อย่างนั้นเนี่ยรถก็ใช้ความเร็วอยู่แล้วตามที่กฎหมายกําหนดถ้าใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายที่เขาอยู่ในวิถีของเขาได้ทําตามกฎหมายไว้อย่างนั้นเถอะนะครับแต่ในกรณีที่ว่าที่คุณเตยยกตัวอย่างมานี้เนี่ยเป็นถนนแคบถนนแคบเนี่ยนะครับมันต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ความเร็วต้องน้อยกว่าปกติด้วยและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเข้าไปในเขตโรงเรียนเนี่ยนะครับบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเขตโรงเรียนก็ดีเป็นเขตชุมชนก็ดียิ่งจะต้องลดความเร็วลงอีกนะครับจากที่เคยวิ่ง5 6 7 10เนี่ยนะครับก็ต้องลดเหลือ20 30 10 20อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ช่วงจังหวะตรงนั้นนะครับคราวนี้เรื่องที่คุณเตยเล่ามันคล้ายๆกับอยู่แถวๆใกล้ๆโรงเรียนเนาะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยคนขับรถต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
0: ใช่
1: นะ
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับแล้วโดยเฉพาะ
0: คิดถึงข้อนี้ไป
1: นะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่วงโรงเรียนจะเข้าเรียนก็ดีหรือโรงเรียนจะเลิกเรียนก็ดีเนี่ยยิ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าโรงเรียนจะเข้าโรงเรียนจะเลิกเนี่ยมันจะต้องมีเด็กนักเรียนวิ่งพลุกพล่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กรณีนี้เนี่ยกรณีครูขับรถชนเด็กนักเรียนซึ่งโผล่พรวดออกมาจากพุ่มไม้เนี่ยนะครับว่าโดยหลักการแล้วมันก็เป็นความประมาททั้งคู่นะครับแต่ทีนี้ทางฝ่ายครูเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความประมาทสูงกว่านะครับเพราะว่าเป็นบริเวณโรงเรียนแล้วก็เป็นพุ่มไม้คือพุ่มไม้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทัศนวิสัยเนี่ยมันไม่ดีนะครับไม่ดีสำหรับคนขับถนนเพราะไม่รู้อะไรจะออกมานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากแล้วก็ใช้ความเร็วที่น้อยหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรฮะเป็นวิสัยของคนขับรถที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นการใช้ความเร็วตามปกติที่กฎหมายกำหนดได้นั้นหมายความว่าทัศนวิสัยมันต้องดีเนาะหมายถึงว่ามองเห็นได้กว้างข้างๆทางเนี่ยนะครับมันโล่งๆพอจะเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะพวดพาดออกมานะครับก็นี่แหละครับ
0: แล้วมันเป็นหน้าโรงเรียนพอดีไงเตยก็เลยคิดตามอาจารย์ว่าอ๋อถ้าอย่างเงี้ยคือเห็นในส่วนหนึ่งเห็นเด็กในส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งเข้าไปประตูโรงเรียนแต่ตรงนั้นน่ะน้องเขาก็แบบนั่งเรียนมันจะมีพุ่มมาแล้วเด็กก็เหมือนจะวิ่งเข้าโรงเรียนเหมือนกันแต่งั้นก็อาจารย์พูดถูกแล้วล่ะเพราะว่าด้วยความเร็วที่มองไม่ใช่ชะลอแล้วล่ะอย่างนั้นอ่ะ
1: นะครับผม
0: แต่เขาก็สามารถที่จะเรียกร้องตรงนี้500,000 บาทได้ถูกไหมล่ะ
1: เรียกคือการค่าเสียหายอีกเรื่องหนึ่งค่าเสียหายเนี่ยในกฎหมายไทยบ้านเราขณะนี้เนี่ยครับก็คือว่าจะเรียกร้องได้ตามความเป็นจริงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับความเสียหายในที่นี้ก็แล้วแต่นะครับว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยทำกันแบบไหนถ้าเกิดเป็นบ้านที่เขามีความสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนค่าเสียหายมันก็อาจจะเยอะหน่อยเพราะมันเป็นไปตามความจริงที่ตามฐานานุรูปของเขานะครับที่เขาจะต้องไปรับการรักษาพยาบาลแบบนั้นสำหรับบ้านที่อาจจะใช้บัตรทอง30 บาทเนี่ยนะครับค่าเสียหายก็อาจจะน้อยลงหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะค่ารักษาพยาบาลนะยังมีค่าทุกทรมานด้วยนะครับแล้วก็ค่าที่ว่าไม่สามารถประกอบกรณียกิจตามปกติได้กรณียกิจตามปกติถ้าทำด้วยตัวเองได้มันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้ต้องมีคนช่วยอย่างเงี้ยไอ้คนมาช่วยเนี่ยนะครับก็เนี่ยต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความเสียหายด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกันครับพวกนี้ต้องเอามารวมกันแล้วส่วนจะเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องว่ากันนะครับคือไอ้ตัวเลขที่ยกขึ้นมาเนี่ยบางทีก็เป็นตัวเลขเผื่อต่อรองหรืออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เราเรียกกันว่าค่าทำขวัญเนาะไอ้ค่าทำขวัญตรงนี้เนี่ยนะครับในทางกฎหมายเขาเรียกว่าค่าทนทุกข์ทรมานนะครับอันนี้เรียกได้นะครับแต่ค่าความเสียใจความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างนี้เรียกไม่ได้แต่ความค่าความเจ็บปวดของร่างกายนี่เรียกได้ครับครับผม
0: โอ้มันมีหลายค่าเหมือนกันนะพอเราลึกลงไปในข้อกฎหมายได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเราพูดคุยข้อกฎหมายนะคะก็ถือว่าเป็นเคสแต่ละเคสที่เลือกมาเป็นคุยมาเป็นความรู้ให้คุณผู้ฟังด้วยจริงๆถ้าใครต้องการที่อยากจะถามนะคะอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวเรื่องมรดกอะไรต่างๆที่ดินนะบางทีมีปัญหากับเพื่อนบ้านมีรั้วบ้านเขาเรียกว่าอะไรบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยเราจะเห็นมีปัญหากันเยอะเลยเหล่านี้ฝากถามมาได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะถึงเวลาพักแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะก็จะมาพูดคุยกับเราแต่ว่าตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
14: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทย
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มาถึงช่วงสุดท้ายในรายการนะคะบุฟังคะวันนี้คุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่าเก็ตโฮนะคะจะเริ่มต้นมาจากสายน้ำอันเชี่ยวกรากความปรารถนาในความสมานฉันท์ของชาวเมืองหรือร่องรอยของภาษาบรรพชนมลายูทุกทฤษฎีและทุกมิติชีวิตเนี่ยล้วนยืนยันว่าแผ่นดินภูเก็ตแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่าแต่ก่อร่างขึ้นมาจากรากวัฒนธรรมปรานากันที่เข้มแข็งแล้วก็ด้วยจิตวิญญาณแห่งความสมานฉันท์นี่เองค่ะที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันทรงพลังให้ภูเก็ตยืนหยัด
9: นะคะแล้วก็ปกป้องคนท้องถิ่นพร้อมโอบรับโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืนอันนี้เป็นหัวข้อที่เราเลือกที่จะเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสำหรับเก็ตโฮชื่อนี้มีเรื่องเล่าจากหุบเขาเมืองแร่สู่ภูเก็ตโมเดลนะคะสันติภาพซอฟต์พาวเวอร์และก็การเตือนภัยถึงเมืองท่องเที่ยวทั่วไทยกันด้วยค่ะตอนนี้อาจารย์มงคลลีลาธรรมพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการครับ
9: ค่ะอาจารย์ตะกี้เตยเกริ่นหัวข้อไปนะแต่เตยไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเตยอ่านว่าเก็ตโฮอาจารย์เขาอ่านว่าอะไรอ่ะ
15: จริงๆเป็นสำเนียงฮกเกี้ยนนะ
9: ค่ะ
15: เป็นภาษาซึ่งมาจากรากศัพท์เขาเรียกภูเก็ตแล้วก็มีพื้นมาจากมาลายูด้วย
9: ค่ะ
15: ก็ถ้าคนภูเก็ตแท้ๆเขาจะเรียกว่าเก็ตโฮ
9: เก็ตโฮโอเคเ
15: ก็ตโฮสถานที่อันหนึ่งซึ่งอยู่ในอำเภอกระทู้หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่ากระทู้เนี่ยเป็นที่ตั้งของหาดป่าตอง
9: ค่ะ
15: หลายคนก็คงจะรู้จักหาดป่าตองของภูเก็ตก็เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่มันมีความหมายแล้วคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้จักกันดีผมคิดว่าเริ่มต้นอย่างนี้ก็เพราะว่าผมไปเจอแผนที่ในบริเวณจังหวัดภูเก็ตเนี่ยในฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งโพสต์ในสื่อโซเชียลก็มีพอได้ไปสังเกตชวนดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นชื่อดั้งเดิมของสถานที่ของภูเก็ตเลยก็เลยผมจริงๆแล้วผมเป็นคนภูเก็ตเกิดที่ภูเก็ตแล้วก็เรียนมัธยม
9: ก็ได้อาจารย์เป็นคนจีนใช่ไหมคะเชื้อสายจีนใช่ไหมคะอยู่ภูเก็ต
15: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตอนเด็กก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์เลยคือโรงเรียนจีนใช่ไหมครับเรียนจนถึงมัธยมต้นเลยที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวถ้าคุณเตยไปลงภูเก็ตในตัวเมืองก็จะมีพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเนี้ยประมาณสัก150ปีได้เป็นสถานที่ที่ถ้าใครไปภูเก็ตในตัวเมืองก็ต้องแวะไปชมได้นะครับเป็นโรงเรียนก่อนจะเป็นโรงเรียนจีนก็เป็นศาลเจ้าเป็นสถานที่สำคัญของคนชาวจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ตซึ่งเป็นชื่อสถานที่ที่เก่าแก่สะดุดตาผมแล้วก็จึงเอามาแลกเปลี่ยนเพราะว่าจุดสำคัญของวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงเจอมาจากคำว่าทุนเทาหรือคนที่ต่างชาติเข้ามา
9: เป็นโนมินี
15: เขาเรียกโนมินีหรือเข้ามาครอบครองในสถานที่ท่องเที่ยวจากนโยบายของรัฐที่ไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันแต่ตอนนี้ก็รู้สึกจะเอาจริงเอาจังมาแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าบ้านเก็ตโหในหุบเขากระทู้ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นที่ทำเหมืองเหมืองแร่ดีบุกนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยมีการขัดแย้งกันหนักเพราะว่ามันเป็นการแย่งน้ำจากหุบเขาของกระทู้เนี่ยเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำเหมืองแร่ดีบุกซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าภาษามาจากฮกเกี้ยนเรียกว่ามาจากคลองน้ำที่เชี่ยวแล้วก็เพี้ยนมาถึงที่เรียกว่าฮิปโหจนกระทั่งมากลายเป็นว่าเก็ตโหซึ่งเก็ตโหเนี่ยจริงๆก็เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่เขียนในประวัติศาสตร์ในเชิงราชการนะครับแต่ว่าเป็นข้อสันนิษฐานของคนท้องถิ่นจริงๆแล้วสำคัญที่สุดคือการขัดแย้งเนี่ยมันถึงเกิดสงครามอั้งยี่ในตัวเมืองของภูเก็ตต้นเหตุนั้นก็ทำให้กรรมกรเหมืองแร่ของสองฝั่งเนี่ยทะเลาะกันหนักจนถึงเลือดตกยางออกเลยนะครับ
9: ขนาดนั้นเลยค่ะ
15: ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของเมืองถลางเลยทีเดียวเพราะนั้นในสิ่งที่สำคัญของภาษาฮกเกี้ยนคำว่าเก็ตโหเนี่ยจริงๆก็มาจากการที่เรียกว่าสมานฉันคือ
9: สมานฉัน
15: ก็คือเขาเรียกว่าภาษา ภาษาฮกเกี้ยนคำว่าเก็ตโหเนี่ยความหมายออกเสียงอีกอันที่เป็นภาษาจีนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการสันติสุขรักใคร่กลมเกลียวที่อันหนึ่งที่คนจีนชอบพูดคำว่าปิงอานหรือเถออานเนี่ย ก็เป็นบริบทที่กระทู้เนี่ยเป็นสารภูมิความขัดแย้งของกระบวนการอั้งยี่เพื่อแย่งชิงสายน้ำทำเหมืองแร
16: ่
15: หลังจากนั้นมีการยุติแล้วเจรจาสันติภาพก็เลยตั้งชื่อคำมงคลว่าเจี๊ยบโหซึ่งเป็นธรรมเนียมจีนที่เตือนใจกับคนต่างแท้ต่างอยู่นี่ร่วมกันให้สามัคคีกันจึงเป็นเรื่องที่ประวัติศาสตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วคนภูเก็ตก่อนยุคเหมืองเนี่ยมีทั้งชาวเลคือชาวพื้นเมืองแล้วก็ชาวมาลายูมาอยู่ก่อนแล้วก็คนจีนซึ่งมาเป็นกรรมกรเหมืองแร่เนี่ยก็มาอยู่ในภายหลังจนกระทั่งหลายคนก็เรียกว่าเปรานากันองบ้าบ๋าแย่หยาก็คงจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมว่าเอาเรื่องที่เป็นสมานฉันท์แล้วก็ทำให้คนเก่าคนแก่ของภูเก็ตเนี่ยทำให้กลมกลืนของวิถีถิ่นอันพลังของเปรานากันผ่านผมขอสรุปอย่างนี้ว่าเป็น4ซึ่ง3สำคัญที่สุดของก็คืออาหารอาหารเนี่ยสะท้อนถึงการหลอมรวมวัฒนธรรมอย่างเด่นชัดว่าภูเก็ตเนี่ยมีหมูฮ้องรู้จักใช่ไหม
16: หมูฮ้องรู้จักค่ะอาจารย์
15: ก็คือหรือขนมจีนน้ำยาปูซึ่งเป็นการรวมเครื่องเทศของมาลายูอินเดียบวกกับเทคนิคการต้มเคี่ยวแบบจีนก็เลยกลายเป็นสิ่งที่อาหารของภูเก็ตเนี่ยได้รับย่องยูเนสโกเป็น City of Gastronomy ที่สำคัญและดึงดูดให้เป็นเสน่ห์ของเมืองภูเก็ตด้วยแล้วก็พออาหารที่มันเป็นอะไรที่คนจีนคนมาลายูรวมจนถึงคนจีนได้อยู่ทานกันก็เกิดความรักสามัคคีกัน
16: ค่ะอ๋ออ
15: ันที่สองก็คือเรื่องก็คืออาชีพเนี่ยในอดีตเนี่ยแรงงานของเมืองแร่ดีบุกหรือทำค้าขายกับต่างประเทศชาวภูเก็ตก็สามารถทำบริการท่องเที่ยวได้อย่างดีและนวัตกรรมเรื่องท้องถิ่นนั้นถูกถักทออาชีพเป็นระบบที่พึ่งพาอาศัยกันไม่ทำลายล้างกันอย่างที่เป็นอยู่ในหลายจังหวัดนะครับประการสำคัญอีกอันนึงคืออาภรณ์ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเครื่องแต่งกายอันโดดเด่นของเนเน่เห็นไหมครับก็คือเคบายา
16: ตอนที่ขึ้นไปโชว์เนาะ
15: ขึ้นไปโชว์ก็เป็นหลักฐานที่ในประวัติศาสตร์ว่าสวมใส่เป็นมีผ้าปาเต้ที่ลวดลายมาลายูตัดเย็บด้วยคอเสื้อรูแบบจีนลูกไม้แบบโปรตุเกสฮอลันดามีเครื่องประดับที่สะท้อนถึงมาลายูแล้วก็คนจีนอย่างพิจิพิถันและงามสง่าที่สำคัญงานหนึ่ง

0: วราชที่ผมเคยนึกถึงแล้วมีทางเดินเขาเรียกถึง5ฟุตแต่สามารถเดินโดยที่ไม่ต้องเปียกฝนเพราะสามารถฟุตบาทนั้นอยู่ในตัวอาคารเลยที่เรียกว่าหอคาคีซึ่งเชื่อมต่อกันทุกบ้านสะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งในภูมิประเทศที่ฝนตกสมัยก่อนเนี่ยฝนเนี่ย8นะแดด4ก็คือฝนตกบ่อยมาก
1: แดด4
0: สะท้อนถึงภูมิปัญญาซึ่งแบ่งปันพื้นที่ร่มเงาของทางเดินของคนที่สัญจรไปมาของชุมชนเลยเพราะนั้นสิ่งที่มันทำให้คนเนี่ยทั้งใกล้ชิดแล้วก็ค้าขายแล้วก็ไม่ทำให้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าทุนต่างชาติเนี่ยมาครอบครองทรัพยากรเครือข่ายโนมินีหรือทำตัวเขาเรียกเบียดคนท้องถิ่นไม่ได้เคียงแค่ในคนภูเก็ตเท่านั้นแต่จริงๆโรคเรื้อรังในเชิงโครงสร้างนั้นกระจายไปในเมืองท่องเที่ยวอาศัยเขตหลักที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เน้นตัวเลขหรือการท่องเที่ยวแบบที่เรียกเน้นปริมาณมากกว่าละเลยบังคับใช้กฎหมายแบบหลวมๆผมก็เห็นชัดว่าพัทยาซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสีเทาแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ทุนต่างชาติจับจองแล้วก็แบ่งโซนธุรกิจกันเป็นกลุ่มๆชาติต่างๆของเช่นชาติรัสเซียหรือจีนทำธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของธุรกิจบริการท่องเที่ยวอาหารยานพาหนะซึ่งไม่เหมือนต่างกับภูเก็ตนะครับอันที่สองก็ปลายก็คงเห็นว่าวัฒนธรรมซึ่งถูกสวมรอยในเมืองหมอกในหุบเขาของแม่ฮ่องสอนที่หลั่งไหลของกลุ่มคนที่ปักหลักเข้ามาอยู่ในระยะยาวก็จะทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาตามข่าวและอีกอันเขาเกาะพะงันซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็ชายหาดที่สวยงามแล้วก็มีฟูลมูนปาร์ตี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญถูกครอบครองโดยทุนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็เปิดยิมมวยไทยอะไรต่างๆเข้ามาโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานแม้ทั้งใกล้ๆกรุงเทพเองหัวหินก็เป็นที่อยู่ผู้สูงอายุของคนต่างชาติมาอยู่กันเต็มถ้าคุณเตยมาที่ศูนย์การค้าเนี่ยจะเห็นคนต่างชาติเนี่ยมากกว่า 50%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่เดินช้อปปิ้งไปมานะครับแล้วก็เป็นวัยเกษียณเส้นส่วนใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่ผมว่าภูเก็ตโมเดลจึงเป็นเรื่องที่ยังยืนหยัดที่ทำให้ท้องถิ่นยังมีวัฒนธรรมที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบขณะนี้ภูเก็ตเองก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการในเชิงรุกดังจะเห็นมีประเพณีอย่างเช่นกินเจหรือกินผักที่บ้านภูเก็ตเนี่ยเขากินกันทั้งเมืองไม่ว่าทุกชาติทุกเชื้อชาติศาสนาก็กินเป็นการสร้างเกาะคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งผมคิดว่าภูเก็ตเนี่ยได้ใช้ไม่ได้ปฏิเสธต่างชาติแต่ก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเทศกาลประเพณีงานวิวาของบ้าบ๋าย่าหยาเทศกาลกินผักหรือใช้วิถีชีวิต4อบังคับกายกายให้ต่างชาติที่ต้องเข้ามาต้องเคารพและปรับตัวเข้ากับวิถีท้องถิ่นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้องถิ่นต้องตื่นตัวและภาคประชาชนผมคิดว่าการส่งกดดันจากภาครัฐเนี่ยมันก็ได้ช่วยแค่ระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญก็ท้องถิ่นของประชาคมคนชาวบ้านต่างๆก็ต้องรวมตัวกันให้ดีดังจะเห็นคำว่าเก็ตโหเนี่ยก็เป็นการรวมตัวแบบสมานฉันท์นะครับการขัดแย้งของหลายภูมิภาคในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนี่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการแย่งชิงพื้นที่ทำกินซึ่งก็ขัดแย้งมาหลายพันปีแล้วผมคิดว่าภูเก็ตก็เคยมีแต่ถูกหลอมรวมด้วยวัฒนธรรมและประเพณีและความเชื
1: ่อ
0: ของบรรพบุรุษเราผมเชื่อว่าไทยเองต้อนรับนักท่องเที่ยวดังจะเห็นอเมริกาที่เอาทหารมาถึง 5,000 คนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับ

0: ็นประเทศอื่นก็คงไม่เปิดกว้างอย่างนี
1: ้
0: ก็เลยถือโอกาสนี้เอามาปูชาวิชนาในของคุณเตยครับครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์ทหาร 5,000 นายที่พัทยาที่มาเนี่ยก็คนไทยก็ช่างเล่นนะเอามาทำแพลตฟอร์ม TikTok ว่าจะต้องรีบไปพัทยากันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
0: แล้วทุกคนก็มองเป็นบวกนะไปช่วยชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอะไรที่ผมว่าคิดบวกแล้วก็ตลกแต่ว่าท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ผมก็จะขอให้กระตุกและชวนคิด ถ้ามีโอกาสผมก็จะพูดถึงอาชีพของคนของคนไทยที่มีลักษณะต่างกับคนอื่นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้จากวิถีของท้องถิ่นได้เช่นเดียวกันครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณเตยครับให้กำลังใจทุกคนครับครับ
1: สวัสดีค่ะพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะซึ่งก็วันนี้มาฉายภาพเพื่อเราได้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ของภูเก็ตนะคะเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของไทยเก็ตโถชื่อนี้ก็มีเรื่องเล่าจริงๆด้วยนะคะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงของฤดูฝนแล้วก็น้ำหลากวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะรายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
9: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
14: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
13: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
15: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
16: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชน
17: นางสาวราณีอิทธิรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
16: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
18: ที่วัดคลองวานพระอารามหลวงอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระสิทธาจารย์เจ้าคณะภาค15เจ้าอาวาสวัดคลองวานพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาภายในพิธีพระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47นาทีและประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยมีพระสงฆ์และสามเณรเดินรับบิณฑบาตจำนวน47รูปถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
16: ญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ3ล้าน1แสนคนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ3ล้าน1แสนคนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้รองลงมาคือไต้หวันฮ่องกงสหรัฐและอิตาลีขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ59เหลือเพียง 418,000 คนซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันรวมถึงการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียเนื่องจากค่าครองชีพในออสเตรเลียที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าธรรมเนียมบริการเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์นะครับ18กันยายน2569นะครับเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดมาพบกับทุกท่านเหมือนเดิม FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้นั่งอยู่กับคุณครูนานาเหมือนเดิมสวัสดีครับน้องนานา
2: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: วันนี้จะไม่มีเสียงไอแล้วเพราะว่าสุขภาพดีแล้วนะครับ
2: ค่ะหายไอแล้วค่ะ
1: ปรับไมโครโฟนดีนะชัดเจนแล้วนะครับโอเค
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังวันนี้ก็วันศุกร์อีกแล้วเพิ่มแป๊บเดียวนะฮะแต่เป็นช่วงเวลาแป๊บเดียวตลอด1สัปดาห์ที่รู้สึกว่ายาวนานจริงๆเพราะว่าความรู้สึกของคนในสังคมนะครูนานาทุกคนก็ติดตามข่าวสารความเป็นไปทั้งในบ้านเรารอบโลกรอบตัวเราทุกเรื่องถาโถมมาหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้ว่าทุกวันนี้ชีวิตเราสั่นคลอนนะจิตใจขาดความหนักแน่นเพราะเราเอาจิตเอาใจของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอก
2: ค่ะอาจารย
1: ์ประชาชนได้รัฐบาลมาก็มีความคาดหวังคนกรุงเทพได้ผู้ว่าราชการกทม.มาก็คาดหวังสามีแต่งงานกับภรรยาภรรยาก็คาดหวังกับสามีใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยเราเอาจิตของเราไปคาดหวังและไปพึ่งพิงกับสิ่งภายนอกเยอะมากท่านผู้ฟังวันนี้ก็เลยต้องนำเพลง Live and Learn นะครับซึ่งเพลงนี้ก็นานแล้วเอามาเปิดให้ฟังทีหนึ่งว่าคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ที่เรียนรู้แล้วก็ต้องอยู่ที่ยอมรับมันนะอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่หวังคือวันนี้เรามีอะไรและเรามีความหวังอะไรแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราหมดความหวังนะครูนานาเรายังหวังต่อไปได้เพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้เรากลับมาเป็นพุทธแท้ที่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งแห่งตนผมคิดว่าจำเป็นมากที่เราจะต้องหันกลับมาพึ่งพาสิ่งที่ไม่มีต้นทุนอะไรเลยครูนานา คือจิตของเราความคิดสติปัญญาของเราให้ได้รู้เท่าทันว่าบัดนี้เราถูกขับเคลื่อนไปด้วยความกลัวเราถูกครอบงำไปด้วยความหลงถูกไหมครับเราถูกบีบคั้นไปด้วยความเกลียดนะหรือว่าเราถูกล่อลวงไปด้วยความไม่รู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราตัดสินใจในวันนี้มันเป็นไปด้วยสติที่สมบูรณ์หรือเปล่าถ้าสติสมบูรณ์ปัญญามันก็เกิดชัดเจนพอปัญญามันเกิดชัดเจนมันก็มีโฟกัสคือมันมีสมาธิทำอะไรมันก็เป็นเหตุเป็นผลมีกระบวนการขั้นตอนและนำพาตนเองไปสู่ความอิสระท่านผู้ฟังครับน้องนานาปัจจุบันนี้นะสังคมเราเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบที่เรียกว่า capitalism คือทุนนิยมสุดขั้วต้องใช้คำว่าสุดขั้วเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยเติบโตมาเราก็ค่อยๆเห็นระบบทุกอย่างระบบการเงินระบบการบริโภคอุปโภคบริโภคการซื้อการขายแต่วันนี้ผู้คนในสังคมกำลังติดกับดักระบบทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากเมื่อเช้านี้ฟังคุณสุทธิชัยหยุ่นรายงานซึ่งก็เป็นการรายงานข่าวเกี่ยวเนื่องกับที่เมื่อวานนี้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าออกมายืนยันว่าประเทศไทยขณะนี้มีปัญหาหนี้สินครัวเรือนติดอันดับพุ่งทะยานถ้าในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยถือว่าต่อหัวต่อคนในประเทศไทยเกิดมาเป็นหนี้ทันที800,000กว่าบาทครูนานา
2: เยอะมากค่ะ
1: เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยผู้คนที่เรามองอยู่ปัจจุบันนี้ที่เราคาดหวังเดี๋ยวครม.ต้องทำแบบนี้ส.ส.ต้องทำอย่างนี้คาดหวังก็ได้ครับแต่อย่าเอาใจไปวางหรือไปฝากไว้กับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นผมไม่ได้บอกว่าเขาใช้ไม่ได้หรือไม่ได้เรื่องนะแต่หลักในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถคือบุคคลควรฝึกฝนตนเองและพึ่งพาตนเองนะซึ่งการฝึกฝนต้องใช้ความเพียรเมื่อเกิดความเพียรฝึกฝนอย่างเต็มที่แล้วสติมาปัญญาเกิดจะทำให้เกิดความรู้อย่างชัดเจนว่าตนเองพึงควรดำเนินชีวิตไปในลักษณะอย่างใดนะวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะดูข่าวแต่ละวันแล้วก็ปวดขมับไม่คูนานา ไม่รู้ว่าที่บ้านในโต๊ะกินข้าวคุยกันไหมว่าโอ้ข่าวนี้นี่ไม่ไหวปวดหัวใจจริงๆเพลงจริงๆเพลง Live and Learn เนี่ยเปิดให้แฟนรายการฟังก็เรื่องนึงแต่ใจจริงผมก็อยากจะเปิดให้กกต.5เสียงที่เพิ่งโหวตไปเมื่อวันจันทร์นี้ที่มีข้อพินิจพิเคราะห์ออกมาว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรผมว่าท่านฟังเพลงนี้ท่านอาจจะสะท้อนใจนะว่าคนเรานี่นะมันก็อยู่ที่ว่าเรา เรียนรู้ขนาดไหนแล้วขณะนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่ใช่จองกฐินนะตอนนี้เนี่ยทั้งฝ่ายค้านทั้งนักวิชาการทั้งคนที่เป็นสว.สำรองตอนนี้ไม่ใช่จองกฐินเรียกลุมสกรัมออกมากันครบถ้วนด่าหน้ากันมาหมดเลยนะงั้นวันนี้ฝากท่านผู้ฟังนะครับวันศุกร์แบบนี้แล้วเนี่ยกลับมาดูตัวเราเองว่าเราเอาจิตของเราไปพึ่งพิงสิ่งภายนอกมากขนาดไหนดึงสติดึงความคิดของตนเองกลับมาอยู่กับตัวของตัวเองข้อเปรียบเทียบที่เรามีข้างบ้านเจริญดูในเฟซคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รวยถอยกลับมาดูเฉพาะตัวเราเองท่านผู้ฟังนะเมื่อเราสามารถที่จะดำรงตนเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอยู่ในความถูกต้องอยู่ในสิ่งที่คือศีล5ถ้าครบเนี่ยมันเป็นเครื่องคุ้มครองเขาบอกว่าสีเลนะสุขติงยันติคือมีความสุขนิพุติงยันติเฉพาะศีล5เนี่ยไปถึงนิพพานได้เลยนะสีโลตัสมานสีลังวิโสนะผมแปลไม่ถูกนะสรุปก็คือว่าถ้าเราศีลครบเฉพาะคารวะอย่างพวกเราเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิตยิ่งกว่าซื้อประกันน่ะหลายคนที่มีประกันนะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยที่โดนคดีเนี่ยที่มีประกันบางคนก็ประกันชั้น1แต่ผิดศีล5เข้าคุกไปก็เยอะตกลงประกันไม่ได้เคลมเข้าคุกไปก่อนนะเห็นมั้ยฮะวันนี้อยู่กับครูนานานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดสายคุยกับแฟนรายการนะฟังผม คุยไปเยอะๆเดี๋ยวจะเบื่อนะเบอร์โทรศัพท์แต่รายการของเราวันนี้ครูนานาก็ยังมี2เรื่องมาฝากเหมือนเดิมนะคือหน้าเพจ Luminary Liam เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบำบัดการดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายในผ่านคลื่นเสียงถูกไหมครับนอกจากนั้นก็ยังมีศาสตร์ที่เรียกว่าไพ่แล้วใช้คำว่าไพ่
2: ใช่ค่ะทั้งไพ่ทาโร่แล้วก็ Oracle ค่ะ
1: Oracle นะครับ
2: เป็นไพ่พยากรณ์
1: เพราะฉะนั้นวันศุกร์นะเพื่อให้เราผ่อนคลายสบายใจก็จะใช้ทั้งเนี่ยไพ่ Oracle ผมก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยด้วยนะอยู่เป็นเพื่อนแฟนๆรายการท่านใดอยากโทรศัพท์มาปรึกษาก่อนก็ให้เบอร์ไว้นะครับ022763632และ022763633ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะท่านฟังครับขณะนี้เองเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าดาวที่มีกำลังดวงหนึ่งกำลังแสดงปรากฏการณ์สำคัญกับชะตาโลกและชะตาเมืองไทยขณะนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเดินเป็นเกษตรและจะอยู่ที่ตำแหน่งราศีตุลนี้ไปทั้งหมดจนถึงวันที่2มกราคมกินระยะเวลาเกือบ4เดือนดาวศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดาวแห่งความเมตตาปรานีนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นดาวเทวดานะครับเวลาถ้าดาวศุกร์โยกหน้าโยกหลังหรือดาวศุกร์ทับลัคนาถือว่ากำลังดาวสุภเคราะห์ในดวงค่อนข้างดีนะล่าสุดมีข่าวแว่วๆมานะครับท่านผู้ฟังว่าทรัมป์อาจจะมีการเจรจาเป็นการเฉพาะกับอิหร่านเพื่อระงับศึกที่กำลังขยายวงและลุกลามบานปลายแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นยังไงนะแต่ข้อมูลข้ออธิบายมาอย่างนี้ว่ากำลังเกิดปรากฏการณ์ที่มีการพูดกันเป็นการภายในว่าอาจจะมีการตกลงทำดีลนะผมว่าเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงเพราะขณะนี้ฮูตีเองก็ถล่มเข้าไปเต็มที่ซัดเข้าไปกับที่ซาอุนะช่องแคบแบบอาร์เมนเดสก็กำลังมีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้เองผมคิดว่าอเมริกาอาจจะหาทางออกไม่ได้ก็เลยปล่อยข่าวนี้ออกมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามท่านผู้ฟังดาวศุกร์เป็นดาวที่เป็นคุณกับชะตาบ้านเมืองโดยเฉพาะประเทศไทยของเรานะงั้นวันนี้ใครกำลังเริ่มโครงการใหญ่ๆใครกำลังมีเรื่องอะไรที่จะต้องเจรจาปรึกษาหารือโดยเฉพาะการทำดีลกันระหว่างการค้าขายกับในประเทศและต่างประเทศสังเกตนะครับขณะนี้เองดาวเจ้าเรือนสุภะเข้าเป็นสีกับชะตาเมืองเราจะเห็นว่าประเทศของเราเริ่มมีการ สานต่อสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานกับประเทศต่างๆในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเยือนต่างประเทศของผู้นำประเทศหรือแม้แต่พระประมุขของแผ่นดินนะเมื่อวานนี้มีภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปถึงประเทศเวียดนามโดยพระราชพาหนะเป็นเครื่องบินนะครับและพระองค์ก็ทรงขับเครื่องบินด้วยพระองค์เองก็เป็นภาพที่บางคนก็ไปเขียนในคอมเมนต์ว่าพระองค์ทรงเท่มากนะไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกได้ทำแบบนี้ก็เป็นภาพจำนะที่สำคัญผมถึงบอกว่าพอพระหัตถ์เข้าตำแหน่งนี้เนี่ยสุภะเป็นสีกับพันธุชะตาเมืองของเราบ้านเราจะเป็นที่จดจำจะเป็นที่รู้จักของโลกใบนี้นะแล้วก็ทุกมิติเลยนะกฎหมายก็ขอไปฮะกีฬาเราก็กำลังนำขึ้นไปนักกอล์ฟวอลเลย์บอลเห็นไหมครับนะนี่ล่าสุดก็นักร้องนี่ล่าสุดลาลิสามโนบาลก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการผมจำชื่อโชว์ไม่ได้นะของอเมริกานะครับ Tonight Show ซึ่งคนดูเป็นจำนวนมหาศาลแล้วก็ล่าสุดก็เนเน่ก็เป็นที่ต้อนรับนะกับเวทีอเมริกันก็ท้าเล่นคือเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มตีฟูขึ้นไปนี่ยังไม่รวมไปถึงผลิตผลทางการเกษตรนะโดยเฉพาะทุเรียนถ้าผู้ฟังครับขณะนี้ที่เมืองหนานหนิงนะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลกวางซีจ้วงนะซึ่งมันเชื่อมโยงกับทางเหนือของเวียดนามกับลาวกับเวียดนามตรงนี้เป็นจุดขนถ่ายทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วทุเรียนทั้งหมดมันไปจากไทยครับและขณะนี้เวียดนามก็พยายามปลูกนะส่งไปตอนนี้คนจีนเนี่ยเขาบอกชีวิตหนึ่งถ้าฉันไม่ได้กินทุเรียนเนี่ยถือว่าเกิดมาแล้วไม่คุ้มแล้วทุเรียนที่นั่นเขาใช้คำว่าโกลเด้นพิลโล่คือหมอนทองคือต้องได้ทานทุเรียนหมอนทองมีการประมูลราคากันคึกคักจริงๆนะผลิตผลทางการเกษตรก็โด่งดังเห็นไหมครับประเทศไทยเราแต่ล่าสุดที่โด่งดังมากกว่านั้นคุณนาล่าสุดก็มีกรณีที่อเมริกาบอกว่าจะมีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็บังเอิญดันมีชื่อคนที่เกี่ยวพันกับรัฐบาลสมัยอนุทินหนึ่งด้วยตอนนี้ก็คงจะต้องไปหาแล้วครับว่าท่านจะมีคำอธิบายอย่างไรอเมริกาก็บอกว่าคนกลุ่มนี้มันเป็นพวกสแกมเมอร์ชัดเจนมีการมีทรานแซคชั่นเงินนะผมคิดว่ากล่าวหาอย่างไรก็กล่าวหาได้แต่คนอธิบายถ้าอธิบายความอย่างเป็นเหตุเป็นผลคนก็ต้องรอฟังถูกไหมครับนะฮะอ้าวทักทายแฟนรายการสนิทก่อนรับสายนะครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633นะครับเมื่อสักครู่นี้ Facebook มีติดดับๆไปสักเล็กน้อยนะฮะเป็นเพราะผมไปวิจารณ์ใครไหมครับเนี่ยไม่มีนะคุณจักรวรรดิสวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีครับคุณชัยยศใต้ร่มบุญสวัสดีครับคุณวีนากิติภูมิวงสวัสดีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะ02-276-3632และ02-276-3633ครับตรวจดวงชะตาสดผ่านหน้าไมค์ตรงนี้ที่ FM 97นะฮะเวลาครูนานาแนะนำคนที่มาขอคำปรึกษาเนี่ยแน่นอนละเราอธิบายความไปแล้วแต่ทุกคนต้องไปดูแลตัวเองสานต่อจากสิ่งที่เราอธิบายไปถูกไหมฮะ
2: ค่ะอาจารย
1: ์อย่างเช่นกรณีคลื่นเสียงเนี่ยหลังจากไปเข้าบำบัด 1-2-3 ครั้งทุกคนต้องกลับไปดูแลตัวเองยังไงคุณนา
2: จริงๆแบบว่าเวลานาทำเสร็จในแบบทั้งกลุ่มทั้งไพรเวทอะไรเงี้ยค่ะนาก็จะเปิดไพ่ให้ใบหนึ่งแล้วให้เขาอะไปสังเกตสภาวะอารมณ์ของตัวเองหรือว่าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ือทำอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็สำหรับบางท่านก็อาจจะมีแบบส่งคลิปเสียงเป็นให้เขาฝึกนั่งสมาธิหรือว่าฝึกสำรวจร่างกายก่อนนอน
1: นี่เราก็กลับมาที่สมาธิเหมือนเดิมนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมว่าเรื่องนี้จำเป็นมากถ้าผู้ฟังขณะนี้เนี่ยผมว่าจิตของคนในสังคมเมืองอย่างพวกเราเนี่ยกระสับกระส่ายมากนะ
2: ใช่ค่ะ
1: กระสับกระส่าย
2: ตลอดเวลา
1: วุ่นวายโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันดีเทคเรามากนะถ้าฟังมันฟังตลอดแหละนะบางทีวันก่อนก็มีแฟนรายการนะโทรมาบอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งคุยกับพ่อเขาว่าเนี่ยมีอิตาอาจารย์คนหนึ่งชื่อชยุทธนี่อยู่ดีๆชยุทธก็เด้งไปที่หน้าเฟซเขาเลย มันเข้าใจไหม
2: โทรศัพท์ได้ยิน
1: คือโทรศัพท์มันได้ยินเราเป็นอย่างนี้นะเออถ้าเป็นเรื่องดีก็ดีไปนะถ้าพูดถึงเรื่องไม่ดีของผมอาจจะเด้งไปก็ได้นะก็ไม่แน่ใจคุณวีนาสวัสดีนะครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากดาวศุกร์ที่มีกำลังแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มราศีอีกกลุ่มราศีหนึ่งที่ต้องดูจังหวะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตนเองในรอบนี้คือกลุ่มราศีสิงห์และกลุ่มราศีกุมใครก็ตามที่มีลัคนาราศีกุมท่านฟังครับในไม่นานนี้นะครับราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสำคัญของชะตาของท่านกำลังจะเดินเข้าสู่ความเป็นมหาจักรที่ราศีกรกฎครับเวลาตนุรักษ์ท่านเป็นมหาจักรเนี่ยบางคนก็บอกถ้ามันไม่มีดาวตั้งรับมันก็เรื่องนึงแต่ตนุรักษ์เป็นมหาจักรทำมุมอะไรกับชะตาเมืองมันต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะฮะเวลาเราอยู่ประเทศนี้บ้านเมืองนี้พอราหูเข้าสู่ราศีมังกรเป็นมหาจักรเล็งไปที่ดาวจันทร์ภพพันธุของชะตาเมืองมักจะเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของคนราศีกุมครับท่านผู้ฟังคนราศีกุมที่กำลังคิดว่าเอ๊ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยฉันจะเดินต่อหรือฉันจะขยับขยายหรือฉันจะยังไงจังหวะนี้จะเป็นจังหวะตัดสินใจแล้วก็ขอให้เชื่อในดุลยพินิจของตัวเองนะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยที่สำคัญก็คือว่าวันที่20ตุลานี้พฤหัสกำลังจะไปเล็งลัคนากลุ่มราศีกุมเพราะฉะนั้นพฤหัสดวงนี้หมายถึงอะไรครับการใช้เหตุผลการใช้ตรรกะนะเพราะพฤหัสเล็งเนี่ยจริงๆแล้วก็ให้ผลดีกับชะตาชีวิตของคนคนนั้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเอาพื้นฐานหลักกติกาที่ตนเองยอมรับได้อุดช่องโหว่ปิดช่องรั่วปิดรูรั่วแล้วก็อาจจะเกิดจังหวะการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของคนกลุ่มราศีกุมเชกเช่นเดียวกับกลุ่มราศีสิงห์ครับเพราะราศีสิงห์เนี่ยพระหัตถ์กำลังจะเดินมาทับชะตาของตัวท่านเองตั้งแต่วันที่20ตุลายาวไปถึงประมาณกุมภามีนาปีหน้าดังนั้นกลุ่มนี้จำเป็นมากนะครับที่อาจจะต้องมีการทบทวนใหม่ว่าหลายอย่างที่เราทำอยู่มันดึงทำให้เราติดลมแบบนี้มานานไหมหรือจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นสองราศีนี้จึงจะกำลังจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในช่วงปลายปีนี้บางคนที่ซื้อขายที่ติดมานานมันได้ไม่ได้ได้ไม่ได้นะราศีเมษราศีสิงห์ราศีกุมสามราศีนี้กับผืนที่ดินแปลงขนาดใหญ่จะเกิดจังหวะการเปลี่ยนแปลงทีนี้บางคนเข้ามาถามเวลาดูดวงดูได้นะอาจารย์แต่การตัดสินใจเป็นของท่านครับบางคนนะจะขายได้แต่แบบโหอาจารย์ชยุทธเนี่ยเขาไปบวกราคาเพิ่มพี่ขายไล่ละ2ล้านเขาไปเอาต้อง2ล้าน4แน่แล้วยังไงพี่โอ้โหอยู่ดีๆตัวเองก็ไม่มีที่ขายแล้วที่ทั้งหมดกี่ไร่พี่ก็10ไร่นะเขาก็ได้ไป4ล้านเลยนะอาจารย์ผมก็บอกว่าแต่ตอนแรกพี่ก็ตั้งใจจะขายอยากได้2ล้านถูกไหมนะถ้าเจ้าตัวเขาจะไปถูไถเอาเงินกับคนซื้ออีกทีนึงสำหรับผมนะผมว่าตามสบายถ้าคุณขายได้แล้วคุณก็รับภาระภาษีอะไรก็ว่ากันไปแต่ไอ้ตัว2ล้านเนี่ยพี่ก็ต้องได้ตามนั้นถ้าได้อย่างนั้นพี่สบายใจไหมทำใจเหมือนกันนะอาจารย์ชยุทธโอ้ผมฟังแล้วเข้าใจครับคนก็รักที่ดินตัวเองแล้วบางคนก็มองว่ามันไม่เป็นธรรมนะแต่ถ้าคิดได้ตัดใจได้นะมันก็จะได้เงินเข้ามา20ล้าน
2: อย่างน้อยก็ได้บางอย่างกลับมา
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจในจังหวะแบบนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญท่านผู้ฟังจะได้หรือไม่ได้เนี่ยบางทีเราต้องยอมเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างต้องเทรดออฟต้องยอมเสียนะในสภาพที่มฤตยูนำหน้าชะตาเมืองและชะตาโลกเราไม่มีทางได้อะไรครบถ้วนสมบูรณ์ครับนะความไม่เป็นปกติหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสั่นคลอนจะเกิดอยู่ตลอดเวลาครับจะไม่มีใครที่สามารถจะบอกว่าชีวิตฉันมั่นคงนะบ้านสถานภาพมั่นคงไม่ใช่ครับจากปกติแล้วโลกเราก็อยู่ในกฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่วันนี้กฎของไตรลักษณ์มีมฤตยูนำหน้าด้วยนะเกิดขึ้นก็สั่นคลอนตั้งอยู่อย่างคลอนแคลนแล้วบางทีก็ดับไปปลิดเปลี่ยวไปแบบไม่มีใครรู้เพราะมฤตยูมันมีกำลังมากถ้าผู้ฟังนะครับ
2: เกิดการแบบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสำหรับทุกคนนี่ใช่ไหมคะ
1: ก็ถ้าเราเอาใจเราไปพึ่งไปฝากไว้กับคนนี้เราไม่รู้เขาจะเปลี่ยนใจวันไหน
2: จริงค่ะ
1: ใช่ไหมคนมีแฟนมันนี่ก็ต้องคิดเยอะทีนี้คนเราเนี่ยพอถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยมมากๆคุณแอนนาสังเกตไหมเราสังเกตเพื่อนคนใกล้ชิดนะคือทุกคนก็จะมีโลกของตัวเองฉันพึ่งพาตนเองได้ฉันอยู่ได้ฉันมีความรู้ฉันมีปริญญาบัตรฉันมีเซอร์ติฟิเคตนะรายได้ฉันเท่านี้เพราะแต่ละคนก็จะแบบเซลฟ์อินดิเพนเดนต์เป็นตัวเองมากและลืมที่จะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตร่วมกันดังเช่นมนุษย์โลกหรือมวลมนุษยชาติควรจะพึ่งพาซึ่งกันและกันพอทุนนิยมมันสุดมากๆเนี่ยถามว่าแล้วมันอาการมันเป็นยังไงก็ไปดูอิตาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาการก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่สนไม่ฟังอีราคาอีลมอะไรฉันอยู่ได้ฉันจะอย่างนี้ทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินหมดแต่สังคมไทยเราจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับเราเติบโตมาเรามีจันทร์เป็นเกษตรในภพพันธุเราโอภาปราศัยเราเมตตาปราณีเราช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้พอเราเปลี่ยนแปลงเราถูกครอบงำมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยมันเกิดความเหือดแห้งในเรื่องของจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมถึงบอกว่าพึ่งพาตนเองแล้วอย่าไปพึ่งพาระบบทุนนิยมมากแล้วก็หันกลับมาแบ่งปันดูแลช่วยเหลือคนรอบตัวให้มากยิ่งสภาวะมันหนักขนาดเนี้ยมันยิ่งต้องแบ่งปันดูแลแต่ว่าปัจจุบันเราจะสังเกตเห็นว่าการแบ่งปันดูแลหรือแชร์หรือแคร์ซึ่งกันและกันมันน้อยแต่กลับกลายเป็นการเบียดเบียนเบ่งโชว์ต่างคนต่างก็โชว์ว่าคนนั่นก็ดีคนนี้ก็มีเหนื่อยครับนะสุดท้ายบางทีก็ต้องถึงเวลาเอาแต่งงานศพกันแล้วตายแล้ว
2: ยังไม่ทันได้
1: รักกันเลยตายแล้วเพราะว่าทุกคนต่างจะต้องขนขวายก้มหน้าก้มตาอย่างนี้อย่างนี้ไปโดยตลอดนะดังนั้นผมคิดว่าเรามีความรู้โหราศาสตร์นะเรามีความรู้ศาสตร์ต่างๆเพื่อให้เราได้พึ่งพาตนเองโหราศาสตร์เนี่ยทำให้เราเห็นตัวเองครับพอเห็นตัวเองแล้วจะได้ยอมรับกับตัวเองนะโดยอะไรยอมรับโดยเรียบง่ายว่าฉันเป็นคนแบบนี้แล้วฉันจะแก้ตัวของฉันแบบนี้เพราะถ้าเราแก้ตัวเราได้เนี่ยไม่ต้องไปปรึกษาใครนะครับคุณนาว่าจริงไหมคนเราต
2: ้
1: องแก้ตัวเราเองเมื่อแก้เสร็จแล้วความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเหมือนเราค่อยๆบิ่งเส้นทางชีวิตมันก็จะเบนแทนที่จะกำลังลงเหวมันก็ต้องเบนขึ้นมาถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะครับเป็นชาวพุทธต้องทำให้ได้นะท่านผู้ฟังนะเอายังไม่มีสายนะครับเดี๋ยวผมเบรกตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเบรกหน้าเปิดสายครับเบอร์โทรศัพท์02-276-3632และ276-3633พักแป๊บหนึ่งคุณนานาเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเชิญครับ
2: เ
0: ปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับฟังดนตรีเพราะๆสบายใจแล้วเรามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กับผมชยุทธวันเกิดนะครับท่านใดต้องการแอดไลน์จดไว้ครับไลน์ ID โหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับสายแรกมาสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ชื่ออะไรจ้าก
2: ัลยาจ้า
1: อะไรนะ
2: กัลยาก
1: ัลยาทำไมต้องพูดเพราะขนาดนี
2: ้จ้าก็อาจารย์พูดเพราะไงคะ
1: คุณกัลยาเกิดวันที่อะไรครับ
2: 1กันยา2511จ้า
1: 1กันยา2511เกิดกี่โมงครับ
2: จ้าเกิดประมาณ 6-7 โมงเช้าอาจารย
1: ์1วันที่1อะไรนะ
2: กันยายน
1: 2511
2: จ้า
1: 11หรือ17
2: 11
1: 17อ๋อโอ้ครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังเกิดกี่โมงครับ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย์6โมงเศษๆไม่ถึง7โมงเช้าอ่ะจ้ะ
1: 6โมง15นะ
2: ไม่รู้เท่าไหร่นะคะลืมอ่ะ
1: รอบที่แล้วเราคุยกันไปตอนกี่โมงตอนปีไหนครับเนี่ย
2: เอ๊ะมันหลายเดือนแล้วค่ะอาจารย
1: ์มาคุยกันปีนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับ58
2: ค่ะค่ะอาจารย
1: ์58ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับ
2: เป็นแม่บ้านจ้า
1: เป็นแม่บ้านเกิดวันอาทิตย์นะ
2: ค่ะ
1: อ้าวอยากจะถามอะไรเดี๋ยวให้ครูนานาเปิดไพ่เลย
2: ค่ะสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: สุขภาพแล้วก็ครอบครัวนี่ถามเป็นสูตรเลยเวลาไปหาหมอดูนะถามแบบนี้นะ
2: ค่ะ
1: แล้ว
3: สุขภาพมีโรคประจำตัวอยู่ไหมคะ
2: เป็นไทรอยเป็นพิษจะรักษาอยู่ตอนนี้นะคะ
1: ไทรอยมีสองแบบเนี้ยมีไฮเปอร์กับไฮโป
2: ไทรอยเกินนะคะสูงอะค่ะ
1: ไทรอยค่าไทรอยเกินทักทายคุณยุพินเอี่ยมละออสวัสดีครับเฮียปันพลสวัสดีครับคุณจีระโรธคุณน้องบรรเจิดสวัสดีทุกคนนะครับคำถามคืออาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นอย่างไร
2: สุขภาพค่ะ
1: สุขภาพนะ
3: ตอนนี้รักษาคุณหมออยู่ประจำใช่ไหมคะ
2: ทานยาอยู่ค่ะ
3: ค่ะให้จริงๆอ่ะว่าแนวโน้มดูอาจจะมีแบบผันผวนบ้างนะคะแต่ว่าให้ปรึกษาคุณหมออยู่เรื่อยๆค่ะอย่าขาดยาแล้วก
1: ็
3: ทำตามคำแนะนำของคุณหมอแล้วก็เรามองว่าน่าจะต้องปรับพฤติกรรมหลายอย่างถ้าคุณหมอแนะนำว่าเอ้ยต้องออกกำลังกายนะหรือว่านอนให้ดีหรือกินน้ำให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปฏิบัติตามแล้วพอดีว่ามองเห็นถึงแบบว่าบางอย่างอะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือขัดแย้งมากๆอะค่ะมันจะทำกระตุ้นให้โรคกำเริบได้เหมือนกันก็ควรต้องระวังเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อยากจะถามเรื่องหลังนะคุณกระดูกอะไรพวกนี้เป็นอะไรบ้างไหมคะ
3: กระดูกใช่ไหมคะมีปัญหาหมอนรองกระดูกเหรอคะ
2: มันรู้สึกเจ็บเดินแล้วมันขัดที่ช่วงเอวช่วงหลัง
3: ค่ะสักครู่นะคะ
2: ค่ะ
1: ในดวงขณะนี้ก็เสาเล็งราหูเล็ง
3: เดินเดินหรือว่าใช้งานเยอะไหมคะโดยปกติ
2: ทำงานบ้านนะคะก็ต้องขึ้นบางทีก็ขึ้นบันไดหลายขั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่วัยรุ่นอยู่นะ58เนี่ย
2: ค่ะ
1: แก่กว่าผมไม่กี่ปีเองห้ามแก่นะ
2: อาจารย์พอดีมันเคยอุบัติเหตุเคยแบบขี่จักรยานแล้วมอเตอร์ไซค์ชนพี่ก็หงายหลังไปแล้วก็สลบไปก็เคยสลบไปหัวแตกค่ะ
1: อ
2: ะไรเงี้ยเคยโดนมอเตอร์ไซค์ชนแบบเราขี่จักรยานก็ชนแล้ว
1: ค่ะก็เลยปวดตรงแผลเก่าเป็นของเดิม
2: ก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมแต่ตอนที่เป็นมันหัวแตกแต่ตอนนี้มันมา
1: ที่หลัง
2: เดินและเอวรู้สึกขัดมันแป๊กๆอะไรเงี้ยค่ะ
3: จริงๆแบบว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าให้ต้องเหมือนแบบพักแต่พักในที่นี้ค่ะให้ทำกายภาพด้วย
2: ค่ะ
3: เพื่อแก้อาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจากที่ฟังมีแผลเก่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากอุบัติเหตุรอบก่อนนู้นเคยไปกายภาพบ้างหรือยังพี
2: ่ไม่เคยค่ะอาจารย์มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเพราะครั้งนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่อง เอวเรื่องหลังมันแค่หัวแตกแต่เนี่ยพอหลายปีผ่านมาแบบเคยอุบัติเหตุเคยตกบันไดอะไรงี้ด้วยไปครั้งนึงแล้วก็มาจักรยานโดนชนอีกครั้งนึง มันเพิ่งมาเป็นนี่แหละค่ะสัก 3-4 5เดือนเนี่ยเดินแล้วขาด
1: ถ้าผู้ฟังฮะคุณอนาครูพี่กัลยาท่านนี้เนี่ยนะเขามีพุธกับราหูเล็งกันในดวงน
3: ะ
1: แล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวอายุเป็นนิดอายุเวลาเป็นนิดอย่างที่ผมพูดกับแฟนรายการไปเมื่อวานว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีดาวอายุเป็นเกษตรดาวจันทร์แต่อายุเป็นนิดเนี่ยเขาเจอเรื่องตลอดนะไม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องเจอส่วนราหูกับพุธที่มันเล็งกันเนี่ยมันมีผลทำให้ระบบการบาลานซ์ร่างกายไม่ดีไอ้เดินเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาผลักตกนะตกเองนะตกบันไดเนี่ยคือพลาดหรือจักรยานที่ชนเนี่ยก็เป็นไปด้วยที่อาจจะเราหลุดจากเลนเราไปนะมอเตอร์ไซค์ตั้งตัวไม่ทันคือพูดง่ายว่ามักจะไปอยู่ท่ามกลางการคาดคะเนหรือคาดการที่มันผิดพวกราหูเนี่ยมันเบียดเบียนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นจะเดินจะเหินจะทำอะไรต้องใจเย็นช้าลงที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเพราะเราไวอาทิตย์กุมลัคนานะตัวอยู่ตรงนี้ใจก็แล่นไปนู่นแล้วอะไรเงี้ยนะ
2: โอ้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตรงนี้แล้วก็ต้องไปให้หมอออโธปีดิกที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของโครงกระดูกร่างกายของเราเนี่ยตรวจเช็คว่าเป็นยังไงปรับตัวปรับใจคือปรับการเคลื่อนไปของกายกับจิตให้สมดุลกันกายมันไปไม่ทันจิตอยู่แล้วใจเย็นให้ได้นะพี่กัลยาถ้าฟังรายการผมเนี่ย
2: ค่ะก็พยายามนะคะพี่ก็ปฏิบัติอยู่นะคะบ้าง
1: เวลาจะถามว่าดีขึ้นไหมมันอยู่ไอ้ตรงที่เวลาจะเกิดเรื่องนั่นแหละถ้าจะเกิดแล้วมันเกิดแสดงว่าเราสอบไม่ผ่าน
2: โอ้ค่ะแล้วมันจะผ่านช่วงที่เป็นอะไรดาวพวกนี้ได้ไหมคะอาจารย์หรือจะผ่านยัง
1: พ้นจากตุลาไปก็จะดีขึ้นกว่านี
2: ้
1: สติจะเยอะสัมปชัญญะจะมาพี่
2: โอ้ขอบพระคุณค่ะ
1: ที่ผ่านมามีแต่ความกระวนกระวายนะ
2: โอ้ใช่ไหมคะ
1: ใช่สิครับขอให้ผ่านพ้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังมีความสุขนะพี่นะ
2: ขอบคุณค่ะพี่คะ
1: เดี๋ยวพอปลายปีนี้พอพระรหัสบัตรทับลัคนาพระรหัสเป็นสีปลายปีเนี่ยหลายอย่างที่มันค้างคาอยู่ก็จะดีขึ้นนะ
2: โอ้ค่ะค่ะ
1: จ้า
2: ขอบคุณอาจารย์และแถมลูกหน่อยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้จ้ามีคนรอเยอะเลย
2: โอเคขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: นี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เวลาซื้อของเนี่ยเขามีของแถมตลอดไงเวลาดูดวงก็เลยต้องขอแถมหน่อยเพราะติดนะเออเหมือนกับไม่ว่ากันสายถัดมาสวัสดีครับหลุดเลยหงุดหงิดเบอร์โทรศัพท์ครับ276-3632และ276-3633เรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ติดตามรายการผมอยู่นะก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับแต่รายการนี้ก็ไม่มุ่งเน้นเรื่องการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาเบอร์โทรศัพท์มาแล้วครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรครับ
4: คุณแดงครับ
1: คุณแดงคือคุณคนไหนครับพี
4: ่สิทธิโชคครับ
1: ตัวคุณเองใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
1: ปกติเรียกตัวเองว่าคุณแดงใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: อ๋อเรียกแดงธรรมดาได้ไหมอ่ะ
4: ได้ครับผม
1: เกิดวันที่อะไรครับ
4: เกิดวันที่16มีนา
1: 16มีนาพ.ศ.อะไรฮะ
4: 2505ครับ
1: พี่แดงเกิดกี่โมงพี
4: ่ประมาณเที่ยงคืนครับ
1: เที่ยงคืนเกิดที่ไหนครับพี่ครับ

0: วินาศภัย
1: หายประกันมาดูดวงนะโอเคพี่แดงท่านนี้เกิดวันศุกร์ครับ16มีนา05นะคำถามคืออะไรพี่แดงเอาก่อนเลย
0: เรื่องเงินทองครับ
1: ว่ามันจะดีขึ้นหรือยังดูมันจะแล้วมันไม่จ่ายสักทีใช่ไหมพี
0: ่ใช่ครับ
2: การเงินเป็นยังไง
1: นั่นจะถามว่าการเงินมันจะหัวหกก้นขวิดอย่างนี้เป็นนานเท่าไหร่ถูกไหมพี
0: ่ใช่ครับ
1: แต่ชีพประกันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นรากฐานสำคัญทำได้ตลอดชีวิตนะเพราะว่าดาวเขาเรื่องประกันเนี่ยเด่นมากอังคารพุธพฤหัสร่วมราศีเดียวกันในภพพันธุตานุรักษ์ก็เป็นอังคารแล้วก็เป็นสีด้วยนะแล้วเราก็เป็นมนุษย์ที่ประเภทไฮเปอร์โซนิกอายุขนาดนี้ก็ยังมีความขยันหมั่นเพียรจนลูกทุกคนบอกโหพี่แดงก็ดูแลดีนะไอ้ดูแลดีเนี่ยมันค้ำคอทำให้มันต้องดูแลจริงๆก็เลยเหนื่อยหน่อยนะคำถามคุณอนาเชิญ
2: ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะเรามองว่าถ้าจัดต้องจัดระเบียบให้ดีเลยในแบบช่วงปีวันเกิดนี้นะคะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายยิบๆย่อยๆจากไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเก่าๆหรือว่ารายจ่ายที่เราเหมือน subscription ไว้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะดังนั้นอ่ะจะต้องจัดระเบียบให้ดีถึงจะแบบโอเคขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่เหมือนกับว่าดีลโอกาสอะไรที่เราแบบเสียไปแล้วอ่ะอาจจะรู้สึกเศร้าบ้างนะคะแต่ว่าให้หันกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนแล้วทำมันให้ดีมันจะค่อยๆช่วยให้พวกแบบค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารายได้อ่ะเข้ามาแบบเสถียรมากขึ้นค่ะ
1: ตอนนี้กลุ่มวินาศภัยกับประกันชีวิตอันไหนยอดเติบโตมากกว่ากันพี่แดงพี่แดงอยู่กับผม
0: ตอนนี้อยู่ครับ
1: เชิญ
0: ตอนนี้วินาศภัยจะดีกว่า
1: แล้วเรามุ่งไปในส่วนนั้นไหม
0: คือดูว่าถ้าเกิดมีโอกาสอันไหนมากกว่าก็จะไปเลย
1: วินาศภัยดูโอกาสเยอะกว่าแต่แข่งขันสูงกว่านะพี่แต่ประกันชีวิตเนี่ยดูมันสโลว์ไปเรื่อยๆแต่กลุ่มลูกค้าชัดเจนแบ่งเวลาให้ดีนะพี่เพราะจริงๆแล้วเติบโตมาเราเติบโตมาจากประกันชีวิตมากกว่าวินาศภัยหรือเปล่าครับพี่แดง
0: ใช่ครับประกันชีวิตมากกว่า
1: ในดวงเนี่ยประกันชีวิตจะเด่นกว่าวินาศภัยแต่ขณะนี้ภาพของวินาศภัยมันดูเหมือนออฟออปปอร์ทูนิตี้อะไรมันมาเยอะพอเราแบ่งเวลาของเราไปอยู่กับวินาศภัยเยอะแต่วินาศภัยเนี่ยนะคุณานามันต้องขายเป็นบัลส์ใหญ่มันต้องเยอะปริมาณต้องเยอะถูกไหม
2: ระยะมันสั้นด้วย
1: แล้วก็ช่วงระยะเวลามันสั้นก็จะงานเยอะกว่าเดิมแต่ประกันชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ relationship ใช้อะไรอย่างงี้ซึ่งเรามีไงนะพี่ก็เบนเข็มไปได้แต่อย่าปล่อยมือประกันชีวิตนะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยรายได้ก็ยังจะเข้าไม่เช่นนั้นพอวิ่งไปวินาศภัยเยอะปั๊บแล้วเราก็ดีลเสร็จแล้วมันก็ดึงไปดึงมาไม่ได้สักทีหนึ่งผู้ใหญ่ก็ไม่เสถียรเพราะในดวงเราเนี่ยดาวผู้หลักผู้ใหญ่ดาวพฤหัสเนี่ยคุณานาอยู่เรือนราหูแล้วยังไม่พอราหูเนี่ยก็มาตรีโกณขณะนี้พฤหัสกับราหูอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้จะเอายังไงแน่ใช่ไม่ใช่พี่แดง
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้เราเนี่ยทุกอย่างมันดึงเวลาออกไป
0: อ๋อครับ
1: เพราะฉะนั้นพอมาถามผมว่าแล้วจะยังไงก็จะดึงเวลาก็ไม่ว่าอะไรแต่สิ่งที่เรามีในตัวคือประกันชีวิตกลับไปเพิ่มยอดตรงนั้นครับพี่
0: อ๋อดีมากเลยครับขอบคุณครับ
1: เห็นภาพชัดเจนไหม
0: เห็นภาพครับ
1: ผมอธิบายตรงกับสิ่งที่พี่เผชิญอยู่ไหมครับ
0: ก็จะเรียนคุณหมอว่าเพิ่งปิดเคสประกันชีวิตมา2เคสก็แฮปปี้ครับ
1: ดีครับถ้างั้นก็ไปลุยประกันชีวิตต่อพี่วินาศภัยก็ดูโอกาสมันดีแต่มันกว่าจะได้มันเหนื่อยนะ
0: ประกันถามอีกเรื่องนึงได้ไหมครับ
1: แถมอีกแล้วแสดงว่าชอบซื้อแล้วมีของแถมใช่ไหมพี่เดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้ว่าเลยพี่จะให้แถมอะไร
0: เรื่องสุขภาพครับ
1: สุขภาพตราบใดที่ยังทำประกันชีวิตได้ดีสุขภาพยังไปได้ครับชีวิต
0: ผม
1: เชิญฮะ

0: ขอโทษนะผมจะไปลงวิ่งมาราธอน
1: ไม่เห็นด้วยครับวิ่งออกกำลังกายพอครับ
0: ปกติตอนนี้วิ่งได้21กิโลแล้ว
1: ผมว่าวิ่งแล้วก็เก็บเรคคอร์ดตัวเองไว้แต่ไม่ต้องลงแข่งฮะถ้าจะลงแข่งต้องครับเชิญ
0: ไม่ได้ลงแข่งขอวิ่งให้ถึงอย่างเดียว
1: ขอวิ่งให้ถึงถ้าวิ่งให้ถึงอย่างเดียวไม่เป็นไรครับไปลุยเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ชีวิตเราถ้าเหนื่อยหนักแล้วก็แบกให้กับคนอื่นสุขภาพดีครับขอให้โชคดีเชิญฮะ
0: เรียนคุณหมอผมเคยโทรมาเมื่อประมาณ8-9ปีที่แล้วรถที่ผมขับอยู่เนี่ยเป็นทะเบียนรถที่คุณหมอให้มา
1: เอาเหรอโอ้ยินดีด้วย
0: ขอบคุณครับ
1: ขอให้โชคดีครับพี่แดง
0: ครับผมครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวนี้นะก็โหราศาสตร์ไปทุกวงการอีกสายหนึ่งครับ276-3632และ276-3633นะครับรายการเราก็ประมาณนี้นะอยากให้แฟนๆรายการรู้สึกว่าเรามีเพื่อนนะจะพึ่งพิงกันได้แต่ไม่ถึงพึ่งพาพึ่งพิงหมายความว่ามีเรื่องมาเรามาคุยกันแต่ถ้าถึงขั้นแบบโอ้ยมีอะไรก็ต้องเอาอาจารย์ชยุทธไปบูชาไปแขวนหนักละไม่ได้ละ หรือแบบว่าส่งกุมารทองไปไม่ใช่ละผมว่าเราต้องคุยกันแบบกัลยาณมิตรเป็นช่วยกันคิดนะแล้วก็แบ่งปันความสุขความทุกข์กันครูนานามีอะไรจะฝากอีกสัก 1-2 นาทีนะสำหรับคนที่คิดว่าวันนี้สุขภาพกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เชิญ
2: สำหรับสุขภาพกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะหนึ่งเลยอาจจะสังเกตตัวเองนึงว่านอนหลับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดื่มน้ำพอไหมแล้วเราชินกับการกินอะไรในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อกินอะไรมาก
2: ถ้ากินแบบไขมันกินหวานกินเค็มเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องกลับมาเช็คดูนิดนึงว่าเรากินเหมาะสมที่จะทำให้แบคทีเรียดีในลำไส้อะไรเงี้ยมันอยู่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายนี่สำคัญมากสำหรับ
1: หลายคนก็บอกเดี๋ยวนี้ตอนนี้เขาก็จะลงถนนกันละจะไปเดินออกกำลังกายก็อย่าให้มีเรื่องแล้วกันนะครับนะ วันนี้ขอบคุณนะฮะครูนานาให้ไลน์ไว้อีกสักทีนึง
2: ค่ะไลน์นะคะ LUMINARYREALM ค่ะ
1: Luminary Liam Line นะครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเสาร์อาทิตย์นี้มีความสุขกันทุกครอบครัวนะครับวันจันทร์ทุบโต๊ะหนกลับมารับใช้เหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณครูนานาและแฟนรายการทุกท่านนะฮะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะ
3: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666

0: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกภาคส่วนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแล้วกลุ่มกบฏฮูตีปฏิเสธข้อกล่าวหาของซาอุดีอาระเบียที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่ทวีความรุนแรงขึ้นเทควันโดประเภทท่ารำทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาล
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ร่วมพิธีลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องไทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีกรวดน้ำและกราบลาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรพร้อมกันณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีพระสงฆ์จำนวน47รูปออกรับบิณฑบาตแบ่งเป็น4สายสายที่1จำนวน11รูปและสายที่2ถึง4สายละ12รูปณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกสันติไมตรีจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรชาวไทย
3: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปและทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนร่วมสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา1นาทีเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและประธานในพิธีกรวดน้ำรับพรค ขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เลขาธิการวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตว์เมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยง 102-104 ชั้น1อาคารรัฐสภาโดยในช่วงเช้าประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสเกียรติราชวรมหาวิหารพร้อมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายเครื่องทายธรรมภายหลังเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานจากวุฒิสภาได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปณบริเวณริมท่าน้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชน
4: นางสาวราณีอิทธิรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเนื่องในวาระสตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมผู้แทนองค์การ5ศาสนาพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนาถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขณะที่ส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดร่วมสนับสนุนการปฏิบัติพิธีและประสานการดำเนินงานด้านศาสนายังวัดและศาสนสถานทั่วประเทศตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระกุศลน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดตัวระบบวันแมปน้ำอย่างเป็นทางการบูรณาการข้อมูลและเกณฑ์การคาดการณ์จากหลายหน่วยงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนางรอยบุญรัศมีเทศผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการคาดการณ์สถานการณ์น้ำจะแยกกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและทางสสน.ซึ่งแม้สสน.จะเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแต่การวิเคราะห์ยังอยู่คนละแผนที่การทำงานร่วมกันภายใต้ระบบวันแมปน้ำในครั้งนี้จึงเป็นการดึงเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศดาวเทียมและระบบโทรมาตรมาประมวลผลร่วมกับแบบจำลอง12รูปแบบทำให้ภาพรวมการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศมีความชัดเจนและใช้งานง่ายขึ้นผ่านระบบแผนที่สามารถชี้เป้าจังหวัดและตำบลที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งเสริมข้อมูลการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงเข้าไปในระบบด้วยผู้อำนวยการสสน.ยังได้กล่าวถึงประโยชน์และการนำไปใช้ในระดับพื้นที่ว่าที่ผ่านมาเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นในพื้นที่จังหวัดแพร่และ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำข้อมูลจากระบบดังกล่าวไปใช้ในการติดตามสถานการณ์บรรเทาปัญหาและวางแผนอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับประชาชนเกษตรกรและทุกกลุ่มเป้าหมาย
5: การทำงานร่วมกันครั้งนี้เราจะเอาเกณฑ์ของทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเพื่อให้ทุกคนในการมองภาพรวมของเกณฑ์ในการคาดการณ์สถานการณ์เนี่ยจะได้เห็นภาพเดียวกันพอมาอยู่รวมกันนะเหมือนเอาอากาศกับน้ำมาเห็นด้วยกันก็จะเห็นข้อมูลที่ง่ายขึ้นเพราะว่าดูจากแผนที่ก็จะบอกได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีเรื่องที่ทุกคนอาจจะยังต้องการมองสถานการณ์เชิงพื้นที่มากขึ้นเพราะตอนนี้รูปแบบฝนก็เปลี่ยนแปลงไป
1: สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันมือถือไทยวอเตอร์โดยหน้าแรกจะมีแถบเมนูสีเหลืองสำหรับเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุระบุพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าถึง 24-48 ชั่วโมงหรือติดตามภาพรวมได้ทางเว็บไซต์ thaiwater.net/newforall ทั้งนี้สสน.มุ่งหวังให้ระบบ One Map น้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่พร้อมเคียงคู่คนไทยและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งานทุกระดับต่อไปกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกาญจนบุรีจันทบุรีตราดชุมพรระนองพังงากระบี่และตรังเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและวารินชำราบกำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำในชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและที่วัดเสนาวงศ์เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรกสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และยังไม่น่าเป็นห่วงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมมาตรการรองรับในทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนและขอให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
7: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกพร้อมกันนี้ได้วางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมพร้อมวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการอุปโภคบริโภคทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำหลากโดยจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลสนับสนุนประเภทต่างๆเพิ่มความถี่ในการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำท่าอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยและภัยแล้งพร้อมสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนและภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยง
8: นางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้มีการประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือ Clean Room สำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสได้เริ่มขึ้นแล้วท่ามกลางการจับตามองจากหลายฝ่ายว่าจะนำไปสู่แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศได้อย่างไรเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: ประเด็นพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการปะทะด้วยกำลังทางทหารสู่การทูตในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะกระบวนการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในห้วงสัปดาห์นี้ท่ามกลางการจับตาจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกประเทศเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะกลายเป็นบรรทัดฐานในการหาทางออกให้กับข้อพิพาทสำหรับหลายประเทศที่เผชิญความขัดแย้งทางทะเลในลักษณะที่ใกล้เคียงกันโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเล่าว่าฝ่ายไทยได้นำเสนอเจตนารมณ์ที่ชัดเจนคือการปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องการให้มีแนวทางสำหรับการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยย้ำว่าจะต้องไม่นำก่อกูดซึ่งเป็นพื้นที่ของไทยอย่างแน่นอนเข้าสู่กระบวนการประนอมครั้งนี
10: ้สำหรับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปักปันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าเกาะกูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลรวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยมันประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่และเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์เป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าเจรจาร่วมกันหาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
9: ขณะที่เจตนารมณ์ของฝ่ายกัมพูชาแม้จะใกล้เคียงกับไทยในประเด็นที่ต้องการให้เกิดความชัดเจนในการปักปันเขตแดนแต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องตั้งข้อสังเกตเช่นกันซึ่งนายศิริศักดิ์ได้เล่าถึงประเด็นนี้ว่าฝ่ายกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นและเน้นย้ำถึงการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานธรรมชาติส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการประนอมอีกหลายครั้งจนกว่าจะได้แนวทางที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการดังกล่าว
10: ที่สำคัญก็คือว่าเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ยหลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDA แต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน
9: ์ทั้งนี้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ประเมินไว้ว่าระยะเวลาของกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยและกัมพูชา อาจใช้เวลาอย่างน้อย12เดือนกว่าจะได้ข้อเสนอแนะสำหรับแก้ไขปัญหาแต่การพิจารณาและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจะต้องยึดมั่นบนหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแน่นอนทำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์สำหรับทั้งสองฝ่ายและจะต้องติดตามในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าความคืบหน้าของกระบวนการจะเดินหน้าต่อได้มากน้อยเพียงใดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปตั้งเป้าอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ19
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ขณะนี้ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยในการปรับถ้อยคำและข้อกฎหมายโดยทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งไทยตั้งใจจะสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปสำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART
13: ตอนนี้สิ่งที่ยังดำเนินอยู่ที่เราก็เข้าใกล้สู่การข้อตกลงอย่างดีก็คือในเรื่องของ ART นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยซึ่งถ้าเราสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็ตกลงกันได้ตัวภาษีที่เราจะได้จากสหรัฐอเมริกาก็จะกลับไปอยู่ในเฟรมเดิมค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้19ค่ะ19และว่าไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
12: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าสำหรับการเดินทางของนายกรัฐมนตรีและคณะไปสหรัฐระหว่างวันที่21ถึง27กันยายนนี้เป็นการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อกล่าวถ้อยแถลงและร่วมภารกิจในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้มีภารกิจเดินทางไปเพื่อเจรจาการค้าโดยตรงปุริมปราศภาภาครายงาน
0: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปีนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นเพียงโครงการเดียวที่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้โดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเร็วๆนี้โดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้ดำเนินการแต่อย่างใดสำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลการขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมโดยกลุ่มนี้จะได้รับการเติมเงินเพื่อช่วยเหลือเต็มจำนวนตามปกติในขณะที่ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะได้เข้าร่วมในส่วนของระบบร่วมจ่ายในสัดส่วน 60-40 ป ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่ารายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับวงเงินช่วยเหลือต่อรายและระยะเวลาของโครงการยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้เนื่องจากต้องรอให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันความสับสนหากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
14: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทย plus นะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยายนถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40เข้าบัตรคนจนเป็นหลักนะครับคนจนรอบใหม่เป็นตัวตั้งนะครับใครได้บัตรใครที่ผ่านเกณฑ์จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งก็ได้อันนี้ก่อนถ้าคนที่ไม่ได้อันนี้ก็ไปใช้60
0: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากรณีที่มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนนั้นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงด้านเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569ทั้งนี้เนื่องจากนายเอกนิติได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ไปแล้วดังนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาต่อไปจะต้องครอบคลุมและดำเนินงานของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
15: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวงค่ะ
0: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดเร่งตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณใต้สะพานยกระดับพระราม3เพิ่มเติมย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดและบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดรายงานความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3ล่าสุดเริ่มเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากการตรวจสอบในจุดแรกเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาไม่พบสิ่งผิดปกติขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุและจุดที่น้ำมันรั่วซึมอย่างละเอียดหากพบความเสียหายจะเร่งจัดทำแผนซ่อมแซมตามมาตรฐานวิศวกรรมพร้อมเสนอกรมธุรกิจพลังงานทันทีและจะส่งอุปกรณ์ Intelligent Pick เข้าตรวจสภาพภายในท่อตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทั้งสองบริษัทได้เตรียมแผนบริหารจัดการขนส่งน้ำมันผ่านช่องทางอื่นไว้รองรับแล้วเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคพร้อมยืนยันว่ามีประกันภัยครอบคลุมความเสียหายต่อบุคคลภายนอกและพร้อมดูแลเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเต็มที่และเป็นธรรมกองทัพเรือลงนามข้อตกลงความช่วยเหลือทางทหารกับกระทรวงกลาโหมจีนอย่างรอบด้านเพื่อเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำ S-26T ตั้งเป้าหมายให้ส่งมอบเรือดำน้ำทันกำหนดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารเพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S-26Tของกองทัพเรือเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือลงนามในข้อตกลงดังกล่าวณศูนย์ประชุมนานาชาติปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนการลงนามครั้งนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือดำน้ำแบบ S-26T และเป็นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศเพื่อให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวโดยภายหลังการลงนามกองทัพเรือจะติด ตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดโดยมีเป้าหมายให้สามารถส่งมอบเรือดำน้ำได้ทันตามกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญามาตรฐานทางเทคนิคและหลักความปลอดภัยอย่างครบถ้วนอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
17: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
16: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
17: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
18: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ขณะนี้เวลา 12:30 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีเมื่อวานนี้โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีพยายามโจมตีนครมักกะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียซึ่งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องโกหกและถูกนำมาใช้เพื่อระดมการสนับสนุนในวงกว้างสำหรับการบังคับใช้มาตรการทางทหารกับเยเมนพร้อมกันนี้ผู้นำกลุ่มกบฏฮูตียังเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทั่วเยเมนออกชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในวันศุกร์นี้เพื่อต่อต้านเรื่องโกหกและการใส่ร้ายของซาอุดีอาระเบียทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไปยังนครมักกะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียสามารถสกัดกั้นโดรนลำดังกล่าวไว้ได้ก่อนที่จะรุกล้ำเขตห้ามบินท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวในวันนี้โดยยืนยันว่าเกาหลีใต้จะไม่ส่งกำลังทหารเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแทรกแซงสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ยึดมั่นหลักการของการไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสู้รบโดยตรงและจะยังคงยึดมั่นในหลักการนี้ต่อไปทั้งนี้เกาหลีใต้เผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้สนับสนุนการทำสงครามกับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่ผู้นำเกาหลีใต้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าเกาหลีใต้จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทางการเกาหลีใต้พร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์และชีวิตของประชาชนชาวเกาหลีใต
1: ้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าคณะผู้แทนรัฐบาลสหรัฐเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อเจรจากับรัฐบาลเมียนมาให้ปล่อยตัวนายอดัมคาสติโยนักธุรกิจและอดีตนาวิกโยธินสหรัฐซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดข้อพิพาททางธุรกิจพร้อมเรียกร้องให้ทางการเมียนมายุติความรุนแรงพร้อมทั้งเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนด้านทางการเมียนมายืนยันว่าได้ปล่อยตัวและส่งนายคาสเนโยออกนอกประเทศแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้วยคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศการเดินทางเยือนครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐกับเมียนมาโดยสหรัฐหลีกเลี่ยงการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนเมียนมารวมทั้งดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเหล่าผู้นำกองทัพเมียนมาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่รัฐประหารในเมียนมาปี2564
0: นายอีเลียสซิริติสผู้ประสานงานด้านไฟป่าของกองทุนสัตว์ป่าโลกประจำกรีซเปิดเผยว่าการประเมินความเสียหายจากไฟป่าไม่ควรพิจารณาเพียงขนาดพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้แต่ต้องพิจารณาด้วยว่าไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ลักษณะใดและพื้นที่นั้นเคยเกิดไฟไหม้ซ้ำหรือไม่เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำในระยะเวลาใกล้เคียงกันทำให้พืชพันธุ์ไม่มีเวลาฟื้นตัวตามธรรมชาติและสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศมากขึ้นพร้อมเตือนว่าแม้จำนวนไฟป่าอาจลดลงแต่ความรุนแรงและความเสียหายจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่เกิดไฟไหม้ซ้ำซึ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งนี้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศไฟป่าของยุโรปรายงานว่าตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงวันที่9กันยายนที่ผ่านมากรีซมีพื้นที่ถูกไฟป่าเผาผลาญประมาณ 209,000 ไร่ขณะที่รัฐบาลกรีซระบุว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง20ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 30.1 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคีร์กีซสถานขาดลอย 3-0 เซต 25-13 25-7 และ 25-7 เก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยในวันนี้ทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36ส่วนเทคบอลในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงเอาชนะคู่จากญี่ปุ่น 2-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบคู่จากอิรักในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่2ทีมชาติไทยแพ้ไชนีสไทเป0-1หลังนัดแรกแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-8ทำให้ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดแต่ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบในฐานะทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดโดยนัดสุดท้ายทัพชบาแก้วจะพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง Epcot HD ช่อง30ด้านบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A ทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61คะแนนโดยนัดต่อไปจะพบกับจีนในวันพรุ่งนี้เวลา8:00 นส่วนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกม2026ขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ล่าสุดได้รับโอกาสลงทีมฝึกซ้อมและแข่งขันกระชับมิตรร่วมกับแบล็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ดีกรีแชมป์โลกโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการได้ลงทีมกับนิวซีแลนด์ช่วยให้นักกีฬาไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมที่มีศักยภาพสูงกว่าเพื่อนำมาพัฒนาฝีมือก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมสำหรับเป้าหมายทีมรักบี้หญิงไทยคือการติด1ใน3ของเอเชียและลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยโดยการแข่งขันรักบี้ในเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้หลังจากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่กลางดึกของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเรนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นจัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24ชั่วโมงล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพรอบ3เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านถล่มนอร์ดิชซิตี้5-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนต่อไปสำหรับผลการจับสลากในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจลิเวอร์พูลพบเชลซีเอเวอร์ตันพบนิวคาสเซิลและบอร์นมัธพบแอสตันวิลล่าศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟสนัดแรกบอร์นมัธทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุกไปเอาชนะเรอัลโซซิดาดถึงถิ่น2-1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นคริสตัลพาเลซชนะเลสพอร์ตนัน5-0ยูเวนตุสชนะไนเมเกน4-0การแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียรายการ AFC Champions League 2 BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยในถ้วยนี้บุกไปเสมอไลออนซิตี้เซเลอร์ยอดทีมจากสิงคโปร์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับนัดต่อไป BG จะเปิดบ้านพบอะดิเลดยูไนเต็ดทีมจากออสเตรเลียในวันที่15ตุลาคมนี้การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดพุมเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทเดี่ยวชายรุ่นประชาชนนาวินปิ่นทสูตรทำไป 9.260 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.460 คะแนน นอกจากนี้ทีมเทควันโดไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนทะสางเกิดแดงจับคู่กับจิรนัทเบนไซปาโดยในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 9.170 คะแนนแพ้ให้กับคู่นักกีฬามองโกเลียที่ทำได้ 9.250 คะแนนส่วนผลงานของนักกีฬาไทยในประเภทอื่นๆฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุมากกว่า17ปีวัชรพลลิ้มจิตรกรในรอบชิงชนะเลิศทำได้ 8.540 คะแนนจบอันดับที่6จากนักกีฬาทั้งหมด33คนขณะที่ฟรีสไตล์คู่ผสมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมนันทองบ้านบ่อและพีรศักดิ์แสนสนิทจบที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายปีจิระวนิจเจริญจากนนทบุรีเอาชนะพานุพงศ์รัตนคตมือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือกจากลพบุรี2-1เซต2-6 6-3และซุปเปอร์ไฮเบรก11-9ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยณ National Tennis Center Beeline Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลการจับสลากประกบคู่แข่งขันเดี่ยวสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกเดี่ยวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดี่ยวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟสตาคอฟมือ198ของโลกเดี่ยวมือ2จะพบกับกาซิดิดสำเร็จเดี่ยวมือ1ของไทยโดยคู่แรกวันนี้เริ่มเวลา 13:00 น.กอล์ฟสิงห์ SAT Thailand LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลปีนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพา72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7คนตามหลังสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พา70การแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยณสนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยในรอบ32คนซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่มไบรท์ศรีราชาณัฐณพงษ์ชัยกุลเอาชนะจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะไปได้5-2เฟรมการันตีผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันกับหยิกสำโรงดารุษรัตมุกดาอีกนัดก็ตามปุณิภัทรสอนการรายงาน
17: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
16: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
17: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
16: หยุดอย่า กดอย่าโอน
17: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
16: จ่ายคิดให้ดี
18: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
20: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
21: ์วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่2พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกเดิมเป็นพระแท่นราชบัลลังก์ประจำพระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ข้าราชการช่วยกันยกพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกลงมาได้ครั้นโปรดให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นใหม่ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จออกมหาสมาคมเป็นที่ประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุฏภัณฑ์และพระแสงสำคัญประจำรัชกาลในพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงและเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพแล้วจึงเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดล
20: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชน
2: จะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความ20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้า คะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569

0: และสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นตั้งแต่การค้นหาข้อมูลเขียนสรุปข้อความสรุปเอกสารแปลภาษาวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงช่วยสร้างภาพและการวางแผนการทำงานจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าหาก AI สามารถทำงานได้เก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ยังจะมีคุณค่าในอนาคตรายงานจาก Future of Jobs Report 2025ของ World Economic Forum พบว่าแม้ทักษะด้าน AI และ Big Data จะเป็นกลุ่มทักษะที่เติบโตเร็วที่สุดแต่ทักษะที่นายจ้างให้ความสำคัญสูงสุดยังคงเป็นการคิดเชิงวิเคราะห์ตามมาด้วยความยืดหยุ่นการปรับตัวภาวะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์นั่นหมายความว่าในโลกยุค AI ไม่ได้ต้องการเพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นแต่ต้องการคนที่คิดเป็นและรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดประโยชน์เพราะ AI อาจช่วยค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วแต่การตั้งคำถามที่ถูกต้องการพิจารณาว่าคำตอบนั้นเหมาะสมหรือไม่และการตัดสินใจว่าจะนำไปใช้อย่างไรยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์และอีกทักษะหนึ่งสำคัญที่ไม่ควรหยุดพัฒนาคือการคิดวิเคราะห์เพราะในวันที่ข้อมูลมีอย่างมหาศาลความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงตรวจสอบแหล่งที่มามองเห็นเหตุผลและข้อจำกัดของข้อมูลจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นขณะเดียวกันความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ได้หมดความสำคัญเพียงเพราะ AI สามารถสร้างข้อความสามารถสร้างภาพหรือบทเพลงได้เพราะความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ไม่ได้หมายถึงการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเข้าใจปัญหามองเห็นความต้องการของผู้คนและนำประสบการณ์ที่แตกต่างมาผสมผสานจนเกิดเป็นแนวคิดใหม่อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะการทำงานจริงไม่ได้มีเพียงโจทย์และคำตอบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกความแตกต่างทางความคิดการเจรจาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทักษะการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานร่วมกันและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นทักษะเสริมที่มีความสำคัญต่อการทำงานในโลกดิจิทัลความเห็นอกเห็นใจหรือ empathy ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึกและบริบทของตนเองโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเช่นการแพทย์การศึกษาการบริการและการบริหารจัดการดังนั้นคำถามสำคัญในยุค AI อาจไม่ใช่ AI จะมาแทนที่มนุษย์หรือไม่แต่อาจเป็นมนุษย์จะพัฒนาตัวเองให้ทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างไรเพราะคนที่ได้เปรียบในอนาคตอาจไม่ใช่คนที่แข่งกับ AI ได้แต่เป็นคนที่รู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือพร้อมรักษาทักษะที่ทำให้ความเป็นมนุษย์ยังมีคุณค่าAI อาจคิดได้เร็วขึ้นสร้างข้อมูลได้มากขึ้นและทำงานบางอย่างได้แม่นยำขึ้นแต่การตั้งคำถามอย่างมีความหมายการเข้าใจผู้อื่นการตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณค่าและความรับผิดชอบรวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอคือสิ่งที่เรายังสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตและในวันที่เทคโนโลยีฉลาดขึ้นทุกวันสิ่งที่มนุษย์ควรทำจึงไม่ใช่การพยายามเก่งกว่า AI ทุกเรื่องแต่คือการทำให้ตัวเองคิดเป็นใช้เป็นเรียนรู้เป็นและยังคงเป็นมนุษย์ที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันจบบทความประจำวันเรื่อง AI เก่งขึ้นทุกวันแล้วทักษะอะไรของมนุษย์ที่ไม่มีวันตกยุคเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ

0: จองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนะคะอยู่กับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วฟังวาไรตี้ข่าวสารของคุณกันต่อเลยวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะและฟังค่ะวันนี้วันที่18กันยายน2569เป็นวันครบ100วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะและในวันนี้ค่ะขอเชิญชวนค่ะปวงพระสกนิกรเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยจะมีการเปิดจุดคัดกรองเวลา 15:00 นค่ะพื้นที่เฝ้ารับเสด็จคือเต็นท์ตรงข้ามศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงค่ะกำหนดเวลาเสด็จพระราชดำเนินนะคะหมายกำหนดการเวลา 17:00 นของวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายนส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา 10:00 นเปิดจุดคัดกรองเวลา 8:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะและในวันนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่งด้วยกองทัพสื่อมวลชนนะคะที่ไปกันที่หอประชุมกองทัพเรือค่ะเนื่องจากเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเรือฟริเกตนะคะคุณฟังซึ่งเป็นประเด็นข่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้กองทัพเรือเปิดหอประชุมกองทัพเรือเลยเพื่อชี้แจงกรณีที่มีการให้บริษัททันวาของเกาหลีใต้นะคะได้ในการจัดทำเรือฟริเกตนะคะแล้วก็เกิดต่างการตั้งคำถามนะคะทั้งด้านของกรรมาธิการและก็การรายงานข่าวของสื่อมวลชนนะคะขอทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือก็เลยกำหนดที่จะแถลงข่าวกันในวันนี้โดยท่านผู้บัญชาการฐานเรือท่านก็มาด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะ ฟังข้อมูลการแถลงข่าวแน่นอนละค่ะนะเรื่องการดำเนินการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงนะกองทัพเรือก็ยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบความโปร่งใสความเป็นธรรมความคุ้มค่าและก็สามารถตรวจสอบได้แต่ก็บริษัทที่เขาถูกปรับตกไปเนี่ยวันนี้ก็มาฟังการแถลงข่าวด้วยนะคะโดยวันนี้เนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการฐานเรือค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นะคะผู้บัญชาการฐานเรือก็เดินทางมาร่วมชี้แจงด้วยพร้อมกับว่าที่ผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่พลเรือเอกนเรศนะคะก็ท่านก็เดินทางมาด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังนะก็มาแล้วก็รวมทั้งแน่นอนล่ะค่ะผู้รับผิดชอบพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีนะคะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและประธานคณะกรรมการเรือฟรีเกตก็เป็นประธานในการแถลงข่าวนะคะก็มีตัวแทนจากบริษัทที่เขาตกรอบเนี่ยก็มาฟังด้วยนะคะส่วนพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการฐานเรือท่านใหม่เนี่ยนะคะก็มาร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยนะคะบริษัทที่ตกรอบที่เขายื่นอุทธรณ์ก็มาทั้ง5บริษัทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮุนไดเกาหลีใต้บริษัทจากสเปนบริษัทจากตุรกี2บริษัทแล้วก็ที่สิงคโปร์ค่ะทางนี้ผู้บัญชาการฐานเรือนะคะก็ได้กล่าวนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์เดี๋ยวท่านก็จะเกษียณอายุราชการ30กันยายน2569นี้แล้วนะคะก็ได้กล่าวผลการคัดเลือกเรือฟริเกตที่กองทัพเรือเนี่ยเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนของเกาหลีใต้ให้สร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูงลำแรกของกองทัพเรือจากแผนที่จะต่อเรือฟริเกต8ลำตามแผนนะพบวทร.พลเรือเอกไพโรจน์ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการล็อกสเปคนะคะและก็บอกไม่ได้สร้างมาตรฐานที่ผิดกฎหมายไม่มีการกีดกันแต่เป็นการรักษากติกาและความเป็นธรรมนะบอกว่าการปรับ5บริษัทตกรอบคุณสมบัติเปิดทางให้ฮันวาเกาหลีใต้ชนะนั้นชี้ว่าคุณสมบัติสมรรถนะเรือที่นำเสนอในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยไม่ตรงกับที่บริษัทนำเสนอต่อกองทัพเรือและกรรมการก็ให้สักถามเรื่อง TOR แล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงนะไม่มีการกดดันการตัดสินใจเนี่ยได้มอบนโยบาย5ข้อให้คณะกรรมการปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดถูกต้องตามกฎหมายระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามความเป็นธรรมนะคะบอกว่าเปรียบการซื้อรถแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันแต่กองทัพเรือต้องพิจารณาเรื่องความอยู่รอดทางทะเลเพราะเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตนะคะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติยศและความรับผิดชอบเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองค่ะว่าสามารถจะติดตามได้นะคะทางด้านของเพจของโฆษกกองทัพเรือเองก็มีการโค้ดคำพูดนะคะของทางผู้แถลงข่าวค่ะในวันนี้นะคะโดยพลเรือตรีสรรเสริญสาโดดประธานกรรมการร่างขอบเขตงานหรือ TOR ค่ะก็กล่าวว่าการกำหนด TOR บนมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้เรือฟริเกตที่ตอบโจทย์ภารกิจแนวคิดสำคัญในการจัดทำขอบเขตของงาน TOR โครงการจัดหาเรือฟริเกตนั้นกองทัพเรือมุ่งกำหนดคุณลักษณะของเรือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลโดยบอกว่าอ้างอิงจาก Naval Ship Rule ของสมาคมจัดชั้นเรือที่ได้รับการยอมรับเพื่อให้เรือมีความปลอดภัยเชื่อถือได้และมีความสามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านพลเรือตรีสลาวุธที่ยางขบุตรนะคะประธานกรรมการพิจารณาดำเนินการตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชยนะคะก็บอกว่า Offset Policy เปลี่ยนการจัดหายุทธอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศนะคะพลเรือตรีสลาวุธเชียงคุณศรีประธานกรรมการพิจารณาดำเนินการตามนโยบายจัดซื้อจัดจ้างแบบชดเชยหรือ Offset ก็กล่าวถึงแนวคิดOffset Policy บอกว่ามุ่งให้มูลค่าจากการจัดหาเรือไม่ได้สิ้นสุดเพียงการซื้อยุทโธปกรณ์แต่ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและการลงทุนกลับคืนสู่ประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่อยอดประโยชน์จากการจัดหาให้เกิดคุณค่าต่อประเทศในระยะยาวค่ะทางด้านของพลเรือตรีวสันต์ไตรจิตนะคะประธานกรรมการจ้างโดยวิธีการคัดเลือกค่ะก็ได้กล่าวถึงกระบวนการพิจารณาข้อเสนอบอกว่าผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้รับทราบกติกาเดียวกันอย่างเท่าเทียมโดยการพิจารณายึดขีดความสามารถและคุณสมบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน TOR เป็นหลักและก็ย้ำหลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการซื่อสัตย์ต่อตนเองสุจริตต่อหน้าที่และสุจริตต่อผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างไปตรงไปตรงมาและก็เป็นธรรมนะคะทางด้านของประธานกรรมการบริหารโครงการค่ะพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีนะคะท่านก็ยืนยันค่ะนะยืนยันดังนี้นะคุณฟังพลเรือเอกกรวิทย์ฉายะรถีประธานกรรมการบริหารโครงการยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใช้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วก็มีหลักฐานพร้อมเหตุผลรองรับการพิจารณา การดำเนินงานอยู่ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรมนะคะโดยมีผู้สังเกตการจากคปท.ร่วมสังเกตการแล้วก็ตรวจสอบเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของบรรดาคณะผู้ที่ได้ร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะใน Facebook นะคะของคุณวาสนานานุ่มนะคะนะผู้สื่อข่าวสายทหารนะคะคุณฟังก็ยืนยันค่ะผบ.บอกว่าไม่ได้มีการล็อกสเปคนะคะไม่ได้สร้างบรรทัดฐานที่ผิดกฎหมายแล้วก็ยอมรับว่า5บริษัทตกเนี่ยคุณสมบัติไปนะคะแล้วก็มีเพียงฮันวาที่ผ่านนะคะเหลือเพียงแค่ตัวเลือกเดียวนะคะทางนี้เนี่ยคุณเล็กวาสนานานุ่มนะคะบอกว่าพลเรือเอกกรวิทย์ฉายรัตถีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเนี่ยในฐานะประธานดำเนินการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือบอกว่าการปรับตกคุณสมบัติของ5บริษัทในรายละเอียดเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาใดแต่ว่าให้ข้อสรุปนะกับผู้บัญชาการเนี่ยเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเดินหน้าต่อด้วยนะคะต้องใช้เวลาต่ออย่างน้อยอีก6เดือนค่ะคุณพงศกรขวัญเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้ตอบได้ถามข้อสงสัยว่าในเมื่อผ่านคุณสมบัติแค่บริษัทเดียวเนี่ยทำไมไม่ยกเลิกแล้วก็คัดเลือกใหม่เพื่อกองทัพเรือได้เรือที่สุดดีที่สุดแทนที่จะเลือกจากตัวเลือกที่มีแค่บริษัทเดียวพลเรือเอกกรวิทย์ก็บอกว่าที่พูดมาเป็นเหมือนการแสดงความเห็นและเสนอแนะไม่ถือว่าเป็นคำถามนะคะอันนี้ก็ล่าสุดที่คุณเล็กวาสนานานุ่มนะคะได้มีการเขียนชี้แจงนะคะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของกองทัพเรือในการแถลงข่าววันนี้คุณฟังแล้วก็การแถลงข่าวครั้งนี้บริษัทที่ตกรอบก็ขอยื่นอุทธรณ์ทั้ง5บริษัทเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นฮุนไดเกาหลีใต้สเปนตุรกี2บริษัทแล้วก็สิงคโปร์ค่ะมากันอีกข่าวที่สะเทือนใจมากๆคุณฟังนะคะดิจฟาเห็นจากเพจนี้ค่ะนะคะก็คือเพจรีวิวอุทัยธานีค่ะคุณฟังแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนที่รายงานข่าวนะคะบอกว่ามีข่าวนี้อีกหนึ่งข่าวคุณฟังเป็นรองนายกอบต.อุทัยธานีค่ะมีพฤติการนะคะล่วงละเมิดทางเพศเด็กออทิสติกค่ะคุณฟังมีเหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะโดยนางสาวบังออนอายุ49ปีพร้อมด้วยนางอาจอายุ80ปีผู้เป็นยายได้พานางสาว A อายุ20ปีค่ะผู้ป่วยออทิสติกระดับ5นำเอกสารยืนยันแล้วก็การตั้งครรภ์นะคะและผลการตรวจของแพทย์เนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวนสภ.ลานสักให้ดำเนินคดีถึงที่สุดกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.แห่งหนึ่งที่อำเภอลานสักหลังก่อเหตุข่มขืนนางสาว A มาอย่างยาวนานตั้งแต่เรียนประถมมาศึกษาเลยค่ะคุณฝากจนกระทั่งตั้งครรภ์นะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นค่ะพักอาศัยอยู่บ้านรั้วติดกันเนื่องจากครอบครัวของผู้เสียหายสูญเสียคุณตาจึงว่าจ้างผู้ก่อเหตุซึ่งมีลูกเรียนโรงเรียนเดียวกันให้ช่วยรับส่งนางสาว A ไปโรงเรียนตั้งแต่ช่วงป.5 ป.6 นะคะผู้ก่อเหตุค่ะอาศัยจังหวะขากลับจากโรงเรียนพานางสาว A ไปขืนใจในป่านะคะรวมทั้งก่อเหตุในช่วงเย็นภายในโรงเรียนด้วยและก็ยอมรับกับยายของผู้เสียหายว่าตัวเองได้ข่มขืนหลานสาวขณะเมาสุราซื้อยาคุมกำเนิดมาให้แต่นางสาวเอไม่ยอมกินแล้วก็คายทิ้งจนกระทั่งตั้งครรภ์เมื่ออายุได้ประมาณ15ปีโดยนางสาวเอก็ยืนยันว่าไม่เคยยินยอมนะคะจากนั้นผู้ก่อเหตุนะคะคุณฟังก็ข่มขู่คุกคามครอบครัวของผู้เสียหายมาตลอดอ้างว่ามีปืนนะคะรู้กฎหมายดีมีตำรวจบนสถานีเป็นพวกพ้องหากเอาไปแจ้งความจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ผู้เป็นยายเนี่ยตกอยู่ในความหวาดกลัวจนนอนไม่หลับผู้เป็นแม่ซึ่งทำงานหาเงินที่กรุงเทพเมื่อทราบเรื่องโทรศัพท์ไปตักเตือนก็ถูกรองนายกอบต.รายนี้ขู่ว่าจะใช้อาวุธปืนยิงหัวทิ้งนะคะนางสาวบังออนแม่ของผู้เสียหายเปิดเผยว่าในช่วงแรกที่คุยกันเนี่ยมีการพูดคุยนะคะไกล่เกลี่ยค่ะเพราะเกรงกลัวอิทธิพลนะคะของรองนายกอบต.เรียกค่าเสียหายไว้ที่ 150,000 บาทอีกฝ่ายบอกว่ามีเงินเพียง 30,000 บาทตนจึงขอแลกเป็นที่ดิน 1-2 ไร่เพื่อใช้เป็นหลักประกันอนาคตของลูกสาวและหลานสาวที่เกิดและหลานที่เกิดมาหลังจากนั้นนางสาวเอคลอดลูกตนได้พาลูกสาวไปอยู่ที่กรุงเทพนาน2ปีเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเมื่อพากลับมาอยู่ที่อุทัยธานีรองนายกคนนี้ยังคงตามรังควานลวนลามและข่มขืนกระทำชำเราอีกโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายทั้งที่ทราบดีว่าเป็นผู้ป่วยออทิสติกระดับ5ค่ะดังนั้นนะคะครอบครัวค่ะนำเอกสารผลการตรวจครรภ์นำหลักฐานทางการแพทย์เข้าแจ้งความร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีกับรองนายกอบต.รายนี้ให้ถึงที่สุดโดยไม่ยอมความอีกต่อไปพร้อมกันนี้ผู้เป็นแม่ก็เรียกนำตัวนางสาวเอเดินทางกลับไปดูแลอย่างใกล้ชิดที่กรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหายนะคะงานนี้เนี่ยสื่อมวลชนให้ความสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณฟังกับเรื่องที่รองนายกอบต.ที่ลานสักนะคะก็คงจะต้องฟังความชัดเจนกันตอนต่อไปแล้วก็รวมทั้งการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ ส่วนเรื่องโครงการนะคะคุณฟังไทยช่วยไทยพาส60 40ก็เป็นอันชัดเจนแล้วนะคะว่าต่ออายุออกไปอีก2เดือนนะคะก็คือเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนนี้กันยายนนะคะอาจต่อขยายออกไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าครม.ค่ะในวันที่22กันยายนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพาส60 40หลายท่านก็บอกว่าชื่นชอบโครงการนี้นะดิฉันฝากก็ชื่นชอบเหมือนกันค่ะนะคะกระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพาส60 40ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าค่ะคุณฟังเทรนด์ของเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะคุณฟังหลังจากที่เฟดขึ้นไปเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ธนาคารกลางต่างๆก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดตามนะแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดด้วยเหมือนกันนะอย่างที่เรียนคุณฟังนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีเลยทีเดียวค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะมีแรงฟื้นของตัวเดลต้าขึ้นมาค่ะนะคะเซตบวกมาที่ 1586.89 บวกมาได้ 3.55 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 25,848 ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัวหุ้นเดลต้าวันนี้เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เลยนะคะอยู่ที่243บาทบวกมา3บาทค่ะแล้วก็หุ้นกลุ่มธนาคารก็ขานรับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามการประชุมกนง.กันต่อไป 13:17 นาทีค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะคุณฟังก็ขอให้เรามีพลังที่เข้มแข็งผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ดิฉันฝากขอเลือกบทเพลงนี้ซึ่งเปิดครั้งแรกเนี่ยแฟนรายการจะฟีดแบคมาว่าชอบมากนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณตู่ปิติที่มอบบทเพลงนี้เป็นผู้ประพันธ์คำร้องและทำนองนะคะให้กับบทเพลงที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงให้กับคุณอ้อมสุนิสาเป็นอย่างมากบทเพลงนี้เป็นอมตะเป็นบทเพลงที่ทำให้เราคนที่หวั่นไหวคนที่รู้สึกว่าชีวิตมีอุปสรรคนั้นได้ฮึดสู้นะคะไปฟังอย่ายอมแพ้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: สู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้ออกอากาศคู่ขนานกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะกับ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะท่านใดฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าฟังผ่านเว็บไซต์นะคะเข้ามาทักทายดีเจฝาดได้เหมือนเคยเลยนะคะก็ออกอากาศคู่ขนานไปที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ที่ Facebook Fanpage สิริพรวิไลรักษ์ขอบคุณทุกการทักทายนะคะคุณอังคณาค่ะคุณปุ้ยมิลามารีนะคะคุณแจ็ควิไลค่ะอีกหลายๆท่านเลยคุณสกาวรัตคุณสกาวรัตสวัสดีวันศุกร์ดีเจฝาด้วยใช่ไหมคะเนี่ยต้องสวัสดีกันก่อนสวัสดีคุณทมนวันนะคะสวัสดีคุณทยากรค่ะชิงสวัสดีล่วงหน้าเลยก็ฟังบทเพลงอย่ายอมแพ้ไปเมื่อช่วงที่แล้วช่วงปิดเบรกหนึ่งนะคุณฟังก็ให้กำลังใจกันและกันดีเจฝาเองก็ครั้งก็ถ้าท้อแท้นะคะก็ฟังเพลงนี้แหละค่ะชอบนะคะชอบก็ต้องขอบคุณเพื่อน JC29 วรสารศาสตร์ด้วยนะคะคุณตู่ปิติที่มอบบทเพลงนี้ให้คุณตู่นี่ก็เป็นนักแต่งเพลงนะคะเป็นผู้ที่ประพันธ์คำร้องทำนองนะคะก็มีวงด้วยวงนั่งเล่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประพันธ์เพลงคนดีไม่มีวันตายค่ะเมื่อวานดีเจฝาก็ไปพบปากกับเพื่อนๆที่เกษียณนะเกษียณอายุราชการตามสามีนะคะคุณฟังหรือว่าอยู่ในวัยเกษียณด้วยก็มอบน้ำยาบ้วนปากแล้วก็เมาส์สเปรย์ออร่าไรเนี่ยแหละค่ะให้เป็นของขวัญ นะคะกับผู้เกษียณนะคะคุณฟังท่านใดที่ติดตามฟังเป็นประจำก็คงจะทราบดีว่าน้ำยาบ้วนปากออร่าไรนั้นเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะดิฉันฝากก็ขอเชิญชวนแฟนรายการนะคะลองเปิดใจค่ะบางคนบอกว่าน้ำยาบ้วนปากที่บ้านมีแต่ลองเปรียบเทียบดูนะคะตัวนี้ไม่แสบปากเลยเป็นลิขสิทธิ์จากผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้สกัดแอนโทไซยานีนจากข้าวสีดำด้วยวิธีพิเศษนะเพื่อคงคุณค่าอย่างครบถ้วนลดคราบจุลินทรีย์ลดกลิ่นปากใครที่เหงือกอักเสบค่ะนะเปิดใจได้เลยนะก็จะบรรเทาอาการระคายเคืองแล้วก็อักเสบของเหงือกได้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากชุ่มชื้นอ่อนโยนไม่แสบปากค่ะไม่อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อแล้วก็ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH ในปากก็สมดุลด้วยไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกมีความปลอดภัยนะคะท่านใดที่ระคายเคืองได้ง่ายเนี่ยลองเปิดใจให้กับออร่าไรส์เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากทั่วไปมีแอลกอฮอล์ค่ะแสบปากไม่สดชื่นเลยนะคะและ ออโรไรนั้นมีฟูออไรช่วยป้องกันฟันผุด้วยเมื่อวานก็นำไปมอบเป็นของขวัญช่วงเกษียณลองดูนะคุณฟังเป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะและคุณฟังคะก็คนทำงานด้วยนะคะบางคนทำงานออฟฟิศทั้งวันเนี่ยอาจจะลุกไปแปรงฟันได้ไม่ถนัดนักนะงานเยอะแน่นเอียดไปหมดทั้งวันนะคะเติมความสดชื่นก็ต้องมีน้ำยาบ้วนปากออโรไรแล้วก็มีเมาส์สเปรย์ด้วยบางทีต้องเข้าประชุมนะคะถ้าในสนใจค่ะคุณฟังสามารถจะโทรถามก็ได้นะ0814914291นะคะหรือว่าแอดไลน์ ID Oralrice ค่ะ ORALRICE หรือว่าซื้อในช่องทางออนไลน์ได้ส่วนถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองเชิญนะคะมีจำหน่ายค่ะที่ร้านค้าขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะ Oralrice นั้นมีแบรนด์ของ Mahidol Collection ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการคิดค้นวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ได้ตราจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติถ้าคุณฟังไปโรงพยาบาลรามาก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเป็นร้านองค์การเภสัชกรรมเป็นร้านขยะ GPO นะคะมีวางจำหน่ายที่คลินิกทันตกรรมค่ะ LDC 14สาขาค่ะที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะร้าน Healthy Max ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะมีที่ Healthy Max บำรุงราษฎร์ Healthy Max ศิริราชปิยมหาราชการุณ Healthy Max ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก Healthy Max โรงพยาบาลวิมุตินะคะแล้วก็ที่ในห้างสรรพสินค้าจะมีที่ Healthy Max Icon สยาม Healthy Max ศูนย์การค้า Paradise Park ค่ะเส้นทางนกตัดใหม่นะจากแยกไฟฉายมุ่งหน้าพุทธมณฑลคุณผู้ฟังจุดจอดรถสบายเลยนะคะก็มีที่ร้านซื้อยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ที่ร้านยาพิลล่าค่ะฝากไว้กับแฟนรายการด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งในช่องทางออนไลน์ที่บ้านสีส้มอันนี้ก็สะดวกหรือไปดูรีวิวต่างๆได้ใน Facebook Fanpage Oralrice นะคะขอบคุณมากๆที่แฟนๆรายการให้การสนับสนุนนะคะสนับสนุน Oralrice นะแล้วก็ดิจิฟาเองก็ขอบพระคุณจริงๆค่ะมาดูภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะก็แน่นอนเรื่องของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะคุณฟังวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เขียวขึ้นมาได้นะคะตลาดหุ้นไทยปิดตลาดภาคเที่ยงวันนี้ค่ะบวกมาได้นะคะ 3.55 จุดปิดตลาดที่ 1586.89 ด้วยมูลค่าการซื้อขายไม่หนาแน่นนะคะ 25,767 ล้านบาทค่ะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิเคราะห์นะคะบอกว่าช่วงเช้าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ชะลอตัวลงคลายกังวลเงินเฟ้อค่ะมีแรงซื้อหนุนในหุ้นกลุ่มใหญ่เช่นอิเล็กทรอนิกส์พลังงานและธนาคารนำโดยกลุ่มเดลต้าก็เลยทำให้เซตปิดบวกได้นะคะส่วนกรอบบ่ายค่ะดัชนีเคลื่อนไหวไซด์เวย์เนื่องจากหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังพักฐานนะคะแล้วก็มีแรงบายออนแฟกจากที่เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% วันนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบนะคะมองกรอบภาคบ่าย 1580-1595 ค่ะหุ้นเด่นนะคะหุ้นเด่นวันนี้เป็น SCAP ค่ะนะคะวันนี้ปิด 1.63 แนวรับ 1.60 แนวต้าน 1.75 ถึง 1.90 คัทลอส 1.56 ค่ะบอกว่าดัชนีตัวของ SCAP ดิดตัวเหนือยืนค่าเส้นเฉลี่ยทุกระดับมีวอลลุ่มเข้าด้วยคาดว่าราคาเนี่ยที่อยู่แถว 1.60 จะมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่ 1.75 ถึง 1.90 อีกตัวหนึ่งคือ RCL ค่ะคุณฟังปิด 45.75 แนวรับ44บาทแนวต้าน 46.50 แล้วก็ถึง50บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับ RCL คัทลอส43บาทค่ะถ้าผ่านไฮเดิมนะคะนักวิเคราะห์โกเบกบอกว่าถ้าเกิดว่า RCL ผ่านไฮเดิมที่46.50 ไปได้แล้วแล้วก็ลุ้นทดสอบต้านถัดไปที่50บาทค่ะวันนี้นะคะคุณฟังเรื่องของเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.25% สูงสุดในรอบ31ปีนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเทรนด์ดอกเบี้ยนะคะก็มีเรื่องของการกระทบความเสี่ยงต่างๆและขณะเดียวกันค่ะหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับไฟแนนซ์นะคะก็น่าจะเป็นหุ้นที่กลับมาอยู่ในมุมมองของการติดตามนะคะต้องจับตาเลยรับโจทย์ดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะนะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นั้นก็ระบุนะคะว่าหุ้นที่น่าจับตาค่ะอย่างคุณนัทวรินทร์นะคะไตภพสกุลนักวิเคราะห์จาก Innovest X ก็ประเมินก่อนการประชุมเฟดนะคะว่าหุ้นไฟแนนซ์เนี่ยเป็นหุ้นที่อ่อนไหวต่อทิศทางดอกเบี้ยหากภาวะดอกเบี้ยผ่อนคลายจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีโอกาสฟื้นตัวแรงดังนั้นการที่เฟดกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยต้องเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามว่าเป็น default หรือเปล่านะคะก็ต้องจับตาในหุ้นกลุ่มนี้กันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงเกอร์สีสวัสดิ์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มไฟแนนซ์ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็ให้จับตาซิงเกอร์สีสวัสดิ์และ SCAP บอกเป็น3หุ้นเด่น นะคะเรื่องความฟื้นตัวของธุรกิจสินเชื่อคุณภาพสินทรัพย์ส่วนศรีสวัสดิ์ก็มีฐานธุรกิจสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันนะคะส่วน SCAP โฟกัสสินเชื่อเช่าซื้อและก็สินเชื่อรายย่อยหากทั้งสองสามารถรักษาส่วนต่างดอกเบี้ยพร้อมคุมต้นทุนเครดิตและก็ NPL ได้ก็จะช่วยลดแรงกดดันจากดอกเบี้ยโลกที่กลับมาเป็นขาขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการลงทุนค่ะคุณฟังแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดเนี่ยบวกมาได้นะคะก็ปรับขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศมองบวกต่อราคาน้ำมันและก็บอนด์ยิลด์ที่เริ่มปรับลงอย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนก็ระมัดระวังด้วยนะคะดัชนีก็จะขึ้นได้อย่างจำกัดเลยนะคะการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้หุ้นเด่นที่ปรับตัวขึ้นมาหนุนตลาดก็จะเป็นเดลต้าเป็นกราฟเป็น SCC แล้วก็ตัว TTB นะคะตัวของ TTB ทหารไทยธนชาตินะคุณฟังทหารไทยธนชาติวันนี้ก็ในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะเคยให้ข้อแนะนำไว้นะคะ TTB เนี่ยที่เรารายงานกันไปเมื่อ2วันก่อนนะคะว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ก็มาทดสอบแถวๆ 3.16 3.18 ค่ะนะสำหรับตัว TTB วันนี้เนี่ยกลุ่มแบงก์ก็มานะคุณฟัง5ดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยเดลต้า243บาทบวกมาได้3บาท KTB ค่ะนะ KTB จะ XD วันที่22นี้นะคะ KTB วันนี้ก็อยู่ที่45บาทสลึงบวกมา25สตางค์ค่ะส่วนฐานไทยธนชาตินะคะก็ขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นะวันนี้ปิด3บาท8สตางค์ค่ะวันนี้ขึ้นมาไฮที่3บาท16นะเปิดตลาดมานะคะแล้วก็โลที่3บาท12ค่ะนะวันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้านะคะบาย 51% ก็น่าจะไปต่อได้นะคะสำหรับตัวของแบงก์ TTB ธนชาติค่ะSCB ค่ะ152บาท50บวกมา1บาท50 KBank 253บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง SCC นะคะ266บาทดีดขึ้นมา7บาทเลยแล้วก็กราฟ61บาท75ก็เพิ่มขึ้นมา75สตางค์ค่ะมาดูมุมมองการลงทุนกันต่อนะคะวันนี้เนี่ย Stock of the Town ค่ะ Stock of the Town ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะมองว่าเซ็ตอินเด็กซ์บ่ายนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1580-1600 มองว่ายังบวกเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลงหนุนตลาดก็เลยส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มแอนตี้คอมมูนิตี้นะคะก็เป็นกลุ่มสายการบินเดินเรือโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มปิโตนะคะตอนนี้ก็บอกว่ากลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวก็จะเป็นตัวท็อปบีกริม SCC แล้วก็เดลต้าค่ะหุ้นเด่นวันนี้กรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเป็นตัว Ncap นะคะให้แนวต้าน 3.46 แนวรับ 3.32 แล้วก็คัดลอส 3.26 ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็ตัวเดียวกับโกเบกนะคะ SCAP ค่ะแนวรับ 1.61 แนวต้าน 1.69 คัดลอสที่ 1.58 นะคะทางด้านของ Trinity ค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยเซตปิดเช้าบวกได้ตามราคาน้ำมันที่ชะลอตัวช่วยคลายกังวลเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะคะคุณฟังบอกว่าวันนี้เนี่ยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงหลังจากซาอุดิอาระเบียปรับเพิ่มปริมาณการจัดส่งน้ำมันดิบให้แก่โรงกลั่นในเอเชียผ่านการถ่ายโอนน้ำมันระหว่างเรือช่วยบรรเทาความกังวลต่อภาวะอุปทานตึงตัวและก็นักลงทุนเริ่มปรับตัวกับทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ธนาคารกลางในต้องควบคุมแรงกดดันเงินเฟ้อก็คือเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะอย่างเช่นที่ BOJ นะคะแบงก์ญี่ปุ่นก็ประกาศขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาจากเฟดแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายในบอกว่าได้แรงหนุนนะคะจากการซื้อเดลต้ากราฟ SCC แล้วก็ TTB ที่พยุงตลาดแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะมาฟุตซี่รีบาลานซ์ที่จะใช้ราคาปิดในวันนี้นะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคุณฟังวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ ASL ค่ะมองว่าดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแต่ก็ย่อตัวลงได้แนวรับ 1572-1565 แนวต้าน 1583-1590 มองบวกต่อ OR นะคะหุ้นเด่นเป็น OR ค่ะ12บาท50สตางค์วันนี้บวกมา10สตางค์แนวรับ OR นะคะ12บาท30ถึง12บาทค่ะแนวต้านนะคะ12บาท80ถึง12บาท90คัดลอส12บาทอีกตัว SCC ขึ้นมา7บาทแล้วนะคะวันนี้ปิด266บาทค่ะ ASL ให้รับที่262บาทถึง260แนวต้าน271ถึง277บอกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะลุ้นไปต้านที่271 277นะเวลา SCC เขาขึ้นเนี่ยขึ้นออกมาค่อนข้างแรงนะคุณฟังวันนี้บวก7บาทค่ะแนวต้านถัดไป271 277แต่ไม่ควรต่ำกว่า260 260นี่ stop loss นะคะเนี่ยเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ ASL ค่ะส่วนกสิกรไทยนะคะวันนี้ให้ตัว SJWD นะคุณฟังบอกว่าราคาแกว่งตัวออกข้างนะคะให้ล็อกกำไรมีสิทธิ์ที่จะเล่นเก็งกำไรได้มีโอกาสที่ราคา SJWD จะยกตัวต่อค่ะให้เป้าหมายการทำกำไรที่10บาท20และ10บาท60 stop loss 9บาท55ส่วนบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ก็มองบวกต่อตัว SJWD นะคะบอกแนวโน้มกำไรยังคงเติบโตค่ะก็ให้แนวรับ9บาท50 9บาท65แนวต้าน10บาท10 10บาท60แล้วก็คิดว่าต้านถัดไปคือ12บาท60สตางค์นะคะสำหรับ SJWD ค่ะบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะให้เป็นตัว BCH หุ้นโรงพยาบาลนะคะวันนี้มองว่าซื้อเพื่อรอรับกำไรนะคะคุณฟังแนวรับของ BCS ค่ะ10บาท60ถึง11บาทแนวต้าน12บาทถึง12บาท20สตางค์นะคะแล้วก็มองว่าวันนี้เนี่ยเซตนะคะให้แนวต้าน1590 1603นะคะแนวรับอยู่1558 1537หุ้นโรงพยาบาลเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ไทยในวันนี้นะคะก็คือตัว BCS โรงพยาบาลเกษมราษฎร์นั่นเองค่ะคุณฟังใครที่ชอบไข่นะคะการเลือกไข่ที่สะอาดปลอดภัยแต่จะทำอย่างไรที่เราจะได้ทราบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณฟังกรมปศุสัตว์เขามีการเปิดตัวค่ะเป็นการใช้มาตรฐานไข่ไก่ไทยนะคะเปิดตัวเครื่องหมายสุพรรณหงส์ยกระดับความปลอดภัยสินค้าไข่ไก่ไทยที่มีการพิมพ์รหัสบนฟองไข่ด้วยแล้วก็ย้อนกลับไปตรวจสอบกับฟาร์มต้นทางได้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและก็ก้าวสู่สากลของศักยภาพสินค้าไทยนะเดี๋ยวมีให้ฟังกันในเบรกหน้าแล้วก็ข่าวเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออโรไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวทาง FM 97.0 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะมองรอบคิดคิดทันข่าวของเราออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยค่ะคุณฟังมีที่อีกหนึ่งข่าวสำหรับผู้ฟังนะคะเรื่องของการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของไข่ไก่ไทยค่ะล่าสุดเลยนะคะกรมปศุสัตว์ก็มีการเปิดตัวมาตรฐานการรับรองเครื่องหมายสุพรรณหงส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยสินค้าไข่ไก่ไทยปลอดเชื้อซาลโมเนลลา
6: แล้วก็การันตีคุณภาพความสดสะอาดสามารถทานดิบได้อย่างมั่นใจและนำเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสบนฟองไข่ค่ะที่เรียกว่า Egg Labeling นะคะเชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ Taste Ability ด้วยถึงฟาร์มต้นทางเลยเป็นรายฟองเลยค่ะเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มศักยภาพสินค้าปศุสัตว์ไทยในระดับสากล นะคะทั้งนี้ค่ะในงานแถลงข่าวเปิดตัวโดยนายศัลยแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารกิจกรรมการสร้างเครื่องหมายการรับรองไข่ไก่สุพรรณหงส์ณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทกรุงเทพนะคะมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเกษตรกรผู้ประกอบการสื่อมวลชนเข้าร่วมงานค่ะภายในงานมีการจัดนิทรรศการเส้นทางการผลิตไข่ไก่ปลอดภัยการเสวนาวิชาการและกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคค่ะนายแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ก็เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์มุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้เปิดตัวเครื่องหมายรับรองไข่ไก่สุพรรณหงส์ถือเป็นการสร้างมาตรฐานการรับรองของกรมปศุสัตว์นะคะสำหรับสินค้าไข่ไก่เพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมั่นใจในด้านความปลอดภัยด้านอาหารก็คือฟู้ดเซฟตี้ค่ะแล้วก็เข้มงวดการควบคุมและกำจัดเชื้อที่ก่อโรคสำคัญอย่างซาลโมเนล่านะคะตั้งแต่ต้นทางเลยทำให้ไข่ไก่นั้นได้รับการรับรองตราสุพรรณหงส์จะเป็นไข่ไก่ที่มีคุณภาพสดสะอาดค่ะแล้วก็ได้มาตรฐานความปลอดภัยความปลอดภัยดังกล่าวเนี่ยถึงระดับที่สามารถบริโภคแบบดิบหรือว่าปรุงสุกน้อยได้นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังนำเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสลงบนฟองไข่ Egg Labeling นะคะก็คือคุณผู้ฟังจะเห็นเขาจะมีรหัสอยู่บนฟองไข่เลยนะคะเป็นสีแดงๆนะคะมาใช้สนับสนุนระบบตรวจสอบย้อนกลับที่เรียกว่า Taste Ability ก็คือย้อนกลับไปถึงฟาร์มต้นทางรายฟองได้เพื่อให้การรับรองมาตรฐานนั้นมีความสมบูรณ์แบบช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลเชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งผลิตได้แบบรายฟองเลยควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิตนะคะตั้งแต่ต้นน้ำเลยนั่นก็คือฟาร์มพ่อแม่พันโรงฟักแล้วก็ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานรู้เลยว่าฟาร์มไหนนะฟาร์มไหนที่อยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นพ่อพันแม่พันโรงฟักแล้วก็ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานกลางน้ำค่ะก็คือศูนย์รวบรวมแล้วก็คัดคุณภาพไข่ที่กระจายจำหน่ายผ่านสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์โอเคทั่วประเทศนะคะในการจัดงานครั้งนี้คุณฟังที่ก็มีการแถลงข่าวไปนะคะก็ยังมีการเปิดตัวเครื่องหมายปศุสัตว์เนี่ยอย่างเป็นทางการนะคุณฟังนะคะโดยที่ตอนที่เขารับรองแล้วเนี่ยนะคะที่เอาไปจำหน่ายเนี่ยก็จะได้รับการรับรองปศุสัตว์โอเคทั่วประเทศเลยนะคุณฟังตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะคะแล้วก็จุดที่กระจายจำหน่ายไปก็มีตัวของปศุสัตว์โอเคด้วยนะคะในร้านที่ขายไข่ไก่เนี่ยค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดตัวเครื่องหมายสุพรรณหงส์แล้วเนี่ยก็ยังมีการเสวนาวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องนะคะกับมาตรฐานไข่ไก่การตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ความปลอดภัยด้านอาหารตลอดจนมีนิทรรศการด้วยการนำเสนอเส้นทางการผลิตไข่ไก่ค่ะตั้งแต่การจัดการฟาร์มเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสบนฟองไข่ระบบตรวจสอบย้อนกลับและขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานพร้อมกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าไข่ไก่แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยนะคะทั้งนี้กรมปศุสัตว์ค่ะมุ่งประสานความร่วมมือกับเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรวจสอบที่มาได้อย่างเป็นระบบโดยเครื่องหมายรับรองไข่ไก่สุพรรณหงส์นั้นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกรมปศุสัตว์ในการยกระดับมาตรฐานปศุสัตว์ไทยที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมปศุสัตว์ในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตนอกจากช่วยเรื่องความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทยให้เติบโตในตลาดที่มีมาตรฐานสูงได้อย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็เป็นการแถลงข่าวของกรมปศุสัตว์ค่ะโดยนายแพทย์นายศัลยแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์นะคะท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ค่ะก็เป็นการเปิดตัวนะคะเครื่องหมายสุพรรณหงส์ยกระดับความปลอดภัยสินค้าไข่ ไข่ไก่ไทยที่ปลอดเชื้อซาลโมเนลล่าแล้วก็มีการการันตีคุณภาพความสดสะอาดทานดิบได้อย่างมั่นใจและคุณฟังสังเกตได้เขาจะใช้เทคโนโลยีการพิมพ์รหัสบนฟองไข่เนี่ยทำให้เราทราบด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบด้วยเขาจะตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถึงฟาร์มต้นทางรายฟองก็จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพสินค้านะคะให้ไปสู่ในระดับสากลได้อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะคุณฟังสายการบินราคาประหยัดไทยแอร์เอเชียนะคะก็แจ้งแล้วว่ายกเลิกการบินไปที่เกาหลีใต้ที่โซนะคะที่อินชอนอย่างเป็นทางการเลยจะเริ่มเดือนหน้าวันที่25ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะหลังจากที่ให้บริการมาอย่างยาวนานกว่า12ปีก็เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะนะคนไทยเนี่ยนิยมไปเกาหลีกันน้อยลงซึ่งเรื่องนี้เรื่องจริงเลยนะคะเขามีการตรวจสอบเข้มงวดเข้าเมืองยากหรือเกินต้องถูกส่งกลับที่เป็นข่าวไปก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยแห่ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยค่าเงินเยนเขาอ่อนนะคะคุณฟังแล้วก็รวมทั้งเวียดนามเนี่ยเวียดนามโอ้โหตอนนี้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยให้ความสนใจกันมากเลยนะคะมีเพื่อนๆดิจิฟ่าที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็บอกเดี๋ยวไปเที่ยวเวียดนามกันนะคะดังนั้นแอร์เอเชียเลยบอกว่าหยุดค่ะหยุดการให้บริการ25ตุลาคมนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีการจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์แล้วด้วยเช่นกันค่ะคุณฟังทางนี้ก็บอกเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะคะที่แบบไม่ค่อยได้ไปแล้วแล้วก็ทำให้กันแอร์เอเชียเนี่ยเขาก็ขาดทุนจากเที่ยวบินดังกล่าวก็เลยต้องถอดใจก่อนนะคะก็วันที่25ตุลาคมนี้ไม่มีบินไปอินชอนแล้วนะคุณฟาร์มจะมีให้บริการเที่ยวบินก็คือ1ถึง24ตุลาคม2569วันละ1เที่ยวบินแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณฟาร์มก็บอกว่าจะยุติการให้บริการอย่างถาวรในวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปตอนนี้ก็มีคนบอกว่าได้รับแจ้งแล้วนะคะว่าที่จะไปกันในช่วงฤดูการของการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เนี่ยโดนยกเลิกแล้วนะคะแล้วก็รอการคืนเงินนะคะสำหรับผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินนะคะสายการบินเขามีทางเลือกให้ก็คือเลื่อนเที่ยวบินฟรีนะคะเพื่อเดินทางภายในวันที่24ตุลาคมคืนเงินเต็มจำนวนนะคะเก็บวงเงินเป็นบัตรเครดิตแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางบินก็บินเป็นดอนเมืองนะคะกัวลาลัมเปอร์แล้วก็โซโดยเดินทางผ่านแอร์เอเชียของมาเลเซียนั่นเองนะคะอาจรับทราบตามนี้นะคะสำหรับคุณฝั่งที่จะเดินทางไปเที่ยวเกาหลีนะคะก็ต้องไปแวะที่มาเลเซียก่อนนั่นเองค่ะหลายคนก็จะต้องติดต่อนะเรื่องของการขอคืนเงินนะซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเวลาจะขอคืนเงินกับไทยแอร์เอเชียหรือติดต่อเนี่ยคือไม่ได้คุยกับมนุษย์นะคุณฝั่งเขาทำผ่านเครื่องค่ะแล้วก็ที่ดีจะฝากบอกคุณผู้ฟังค่ะว่าที่เวียดนามเนี่ยคนไปเยอะนะคะล่าสุดมีข่าวนี้ค่ะว่าการบินไทยนะคะก็เปิดเส้นทางใหม่ๆนะจะไปดานังเพิ่มด้วยอูดานังนี่สวยนะคะคุณฟังแล้วก็การบินไทยเดินหน้าปรับโครงสร้างฝูงบินและขยายเส้นทางบินครอบคลุม66จุดหมายปลายทางทั่วโลกรับตารางบินฤดูหนาวที่จะมาขึ้นนะคะรวมทั้งเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพดานังด้วยแล้วก็มีความถี่เที่ยวบินสู่ยุโรปแล้วก็เอเชียยกระดับบริการบนเครื่องบินเจาะกลุ่มครอบครัวผ่านแคมเปญใหม่หวังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือไทยนะคะเปิดเผยในงานไทยทอล์คค่ะบอกว่าบริษัทได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกซึ่งประสบความสำเร็จในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินผลประกอบการไตรมาส2กำไรสุทธิ 1,537 ล้านบาทค่ะการบินไทยเพิ่มจำนวนเครื่องบินและก็ปรับโครงสร้างฝูงบินให้มี4แบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการควบคู่ไปกับการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารผ่านการพัฒนาที่นั่งระบบสาระบันเทิงอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินนะคะนายกิติพงศ์สารสมบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ของการบินไทยก็บอกว่าในตารางการบินฤดูหนาวมีตารางการบินนะคะ 2569/2570 ที่จะเริ่ม25ตุลาคม69ถึง27มีนาคม70บอกว่าบริษัทจะให้บริการรวม66เส้นทางค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือการเปิดเส้นทางใหม่คือกรุงเทพดานังเวียดนามสัปดาห์ละ14เที่ยวบินนะคะแล้วก็เริ่มวันที่1ธันวาคม2569เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไงคนต้องการไปเที่ยวนะคะที่ดานังเนี่ยดิจิฟ่าก็เคยไปซาปามาแล้วนะคะไปฟานซิปันมาแล้วโอ้โหสวยนะแต่ว่าขึ้นเขาไปเยอะๆนี่ก็กลัวเหมือนกันนะคุณฟังก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวแบบดานังบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของความถี่เที่ยวบินน่ะคุณฟังอ่ะ
7: ประเทศเพื่อนบ้านของเราแถวๆนี้ CLMV นะคะก็คือเวียงจันทน์นะเวียงจันทน์ลาวแล้วก็ย่างกุ้งของพม่าก็จะปรับเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ21เที่ยวบินส่วนเสียมราบสัปดาห์ละ7เที่ยวบินค่ะส่วนเส้นทางยุโรปการบินไทยยังให้บริการเส้นทางอัมสเตอร์ดัม7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เพิ่มความถี่เส้นทางนะครับเป็น10เที่ยวบินนะไปมิวนิกซูริก11เที่ยวบินปารีส14เที่ยวบินต่อสัปดาห์ส่วนภูมิภาคเอเชียจะกลับมาบินเส้นทางเสียเหมือนด้วยสัปดาห์ละ4เที่ยวบินเพิ่มความสะดวกแล้วก็ทางเลือกในการเดินทางนะคะส่วนการขยายเส้นทางการบินของการบินไทยจะเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ค่ะคุณฟังจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ Junior Sky Explorers ค่ะสำหรับเด็กและครอบครัวที่ประสานการเรียนรู้เข้ากันกับโลกการบินและก็โปรแกรมท่องเที่ยวเอื้องหลวงนะคะ Royal Orchid Holiday ที่เสนอแพ็กเกจเจาะลึกแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในประเทศปากีสถานเพื่อเชื่อมโยงบริการเที่ยวบินกับประสบการณ์จุดหมายปลายทางอย่างครบวงจรก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการบินไทยได้อย่างยั่งยืนนะคะช่วงนี้ก็นักลงทุนคะหุ้นการบินไทยน่าจับตานะคะเพราะว่ามีรายงานแล้วนะคะเมื่อวันที่16กันยายนเนี่ยมีบิ๊กลอตเข้ามาด้วยนะคะที่รายงานเมื่อวันที่16กันยายนนะก็บิ๊กลอตเข้ามา18ล้านหุ้นคนที่เขาซื้อเนี่ยก็5บาท90สตางค์ต่อหุ้นนะคะบิ๊กลอต18ล้านหุ้นนี่ก็ซื้อไป100 600กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ

0: แรก6บาทถึง6บาท15คัดลอส5บาท75นะคะส่วนวันนี้ตัวของหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับกระแส iPhone ที่เปิดจองค่ะก็จะเป็นตัวคอมเซเว่นนะคะคอมเซเว่นดัชนีดีดทำตัวแท่งเขียวยาวเลยมีวอลุ่มเข้าด้วยค่า MACD เพิ่งตัดพลิกตัวซิกเนอร์ไลน์นะคะก็คอมเซเว่นแนวรับ29บาท50แนวต้าน32บาทถึง35บาทคัดลอส29บาทค่ะส่วน BEM ค่ะคุณฟังเรื่องของการขึ้นค่าทางด่วนนะคะวันนี้แนวรับ6บาท65ที่โกเบกให้ไว้นะคะแนวต้าน7บาทถึง7บาท20คัดลอสที่6บาท50สตางค์ค่ะกระแสเรื่องของ iPhone นะคุณฟังตอนนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆ ก็คือ Com7 นะเจ้าของร้าน Studio 7แล้วก็ Banana นะคะแล้วก็มี ISPVI ที่เป็น iStudio by SPVI U Store นะของนักศึกษาแล้วก็ Mobile by SPVI ซึ่งขาย iPhone โดยตรงนั่นเองค่ะนะอันนี้ก็ตอนนี้ก็กระแส iPhone เข้ามาสำหรับหุ้นที่ขาย iPhone ในประเทศไทยของเราค่ะแล้วก็เรียนคุณผู้ฟังระวังกันหน่อยนะคะเรื่องของบรรดาสแกมเมอร์โอ้โหเห็นผู้หญิงชรานะคะมาตามหาแฟนปรากฏว่าเป็นคือเจ้าหน้าที่ดูแล้วนะคุณผู้ฟังรู้เลยว่าเป็นแบบตัวปลอมอ่ะนะคะหญิงชราที่มาตามหาแฟนมารอรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางทีเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะเข้ามาหลอกลวงนะเราต้องระวังนะคะเรื่องของหญิงสูงวัยที่อยู่คนเดียวเนี่ยนะบางทีก็เจอหนุ่มที่เข้ามานะมาทาง AI อ่ะแล้วแยกแยะไม่ออกค่ะว่าเอ๊ะอันนี้ตัวจริงหรือว่าตัวปลอมต้องระวังไว้มากๆนะเอามาเตือนภัยกันบางคนมีคนคุยไงคุณฟังคนคุยแล้วก็โดนพวกแก๊งโรแมนต์สแกมเนี่ยให้โอนเงินให้จะส่งของมาให้นะคะหญิงที่อายุสูงวัยแล้วเนี่ยก็โหหลงรักเลยแหละพวก AI เนี่ยมันแต่งหน้าแต่งตากันได้ตอนนี้เนี่ยบรรดามิจฉาชีพเนี่ยมันฟอร์มตัวมาเยอะเลยทีเดียวนะก็เตือนหูฟังไว้รวมทั้งเรื่องการขอให้บอกรหัส ATP วันทามพาสเวิร์ดด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังตอนนี้มีเรื่องนึงเขาเพิ่งแชร์กันหูฟังนะคะบอกให้แชร์ได้เลยเขาบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาชีพเนี่ยมาในคราบของการขายประกันสุขภาพนะคะมีคุณรัพพีพันธ์ลงใน Facebook ค่ะบอกว่าอยากจะแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์มิจฉาชีพสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่มาหลอกยืมเงินหรือเป็น call center นะมันมาแบบนักขายมืออาชีพนะคะอย่างมีการโทรเข้ามาเสนอแผนประกันสุขภาพวงเงินค่ารักษา5ล้านถึง10ล้านเล่ารายละเอียดดิบดีนะจ่ายเท่านั้นเท่านี้เอาฟังแล้วก็ห่วงใยสุขภาพนะคุณฟังก็เลยตัดสินใจจะทำพอส่งเลขบัญชีไปให้มันบอกว่าไม่ใช่บัญชีนี้ขออีกเล่มหนึ่งแล้วก็จะพยายามกล่อมขอรหัส OTP ค่ะนะ one time password ก็เลยเอ๊ะมันคงแปลกๆนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้สงสัยน่าจะโดนสแกมเมอร์เล่นงานแล้วนะคะห้ามบอกรหัส OTP ให้ใครโดยเด็ดขาดคุณฟังนะห้ามเปิดเผยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเทียบกับโทรศัพท์มือถือนะไม่ให้มันเอาบัตร ATM ของเราไปได้แล้วก็ห้ามให้รหัสOTP กับใครโดยเด็ดขาดนะผู้ที่แจ้งนี่เขาก็บอกว่าอยากเตือนทุกคนจริงๆนะคะมิจฉาชีพยุคนี้เนี่ยพูดจาดีน่าเชื่อถือแล้วก็เนียนมากอย่าหลงเชื่อความสะดวกสบายจนเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปไว้ในแอปมือถือทั้งหมดห้ามให้รหัส OTP กับใครเด็ดขาดอันนี้จะฝากเตือนประจำนะคะฟังรหัส4ตัวที่มันเข้ามาในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเราบอกมันไปเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้กับโทรศัพท์ของมันได้และดูดเงินจากเงินในแอปธนาคารของเราได้เลยนะคะแล้วก็เตือนภัยด้วยคนใกล้ตัวของเราผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านกันด้วยย้ำเลยนะมีอะไรผิดปกติมีสายแปลกโทรเข้ามาเนี่ยตั้งใจไว้ก่อนว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเงินในบัญชีเนี่ยต้องหยุดทันทีนะคะอย่าไปเชื่ออย่าไปกลัวค่ะกดทิ้งไปแล้วก็ปรึกษาคนในครอบครัวเพราะพวกนี้มันมักจะขู่ด้วยนะมันจะขู่ไม่ให้ติดต่อกับใครแล้วก็ให้เราวิดีโอคอลคุยกับมันห้ามเด็ดขาดเลยย้ำเตือนด้วยความห่วงใยกับคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เวลาหมดแล้ววันศุกร์ด้วยขอให้ฟังมีความสุขกับการเดินทางแล้วก็ฝนชอบตกช่วงเย็นๆนะคะเพราะฉะนั้นทำภารกิจให้เสร็จสิ้นก่อนนะบางคนบอกแหมฝนนี่มาตามนัดเลยนะเป็นฝนเลิกงานก็ทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานเนี่ยลำบากนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเก็บผ้าเดี๋ยวผ้าที่ตากไว้เปียกใหม่นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะคุณฟังขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าววาไรตี้ข่าวสารของคุณดีจะฝากพบกับคุณใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วน

0: ากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่2/2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่2และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงมุทิตาจิตความชื่นชมและขอบคุณต่อหัวหน้าส่วนราชการทั้ง14คนซึ่งกำลังจะครบวาระเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดอายุราชการด้วยความทุ่มเทและเสียสละในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นรับผิดชอบและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมทำให้เจริญก้าวหน้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการจนถึงวาระเกษียณอายุราชการถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการรุ่นหลังสืบไปด้วยหวังว่าภายหลังจากเกษียณอายุราชการคงมีโอกาสได้พบปะหารือและทำงานรับใช้บ้านเมืองร่วมกันในบริบทอื่นต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ค่าฝุ่นอยู่ในระดับคุณภาพดีนางวริยาสาจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดหลังพบจุดความร้อนในประเทศอินโดนีเซียจำนวนมากและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มควันเข้าสู่ภาคใต้ของไทยรวมถึงจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้จังหวัดนราธิวาสพบค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่ 38.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงกว่าเกณฑ์ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่วันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลงเหลือ 24.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีหรือระดับสีเขียวเช่นเดียวกับจังหวัดใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจังหวัดนราธิวาสยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ PM 2.5 และขอให้ประชาชนติดตามค่าฝุ่นอย่างใกล้ชิดผ่านแอปพลิเคชัน Air for Thai หากค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาท่ามกลางราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากคลื่นความร้อนสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของธนาคารกลางเกาหลีใต้หรือ BOK ในวันนี้ที่ระบุว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหลังลดลงร้อยละ 0.4 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าราคาสินค้าเกษตรปศุสัตว์และประมงปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากคลื่นความร้อนสะสมในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ราคาสินค้าอุตสาหกรรมรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนทั้งนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตเนื่องจากมีผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ภาคธุรกิจจะเรียกเก็บจากผู้บริโภคในอีกหลายเดือนข้างหน้า1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดจังหวัดตรังกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอศรีนครินทร์อำเภอตะโหมดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอระโนดอำเภอสะเดาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย่อยอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาปกคลุมจังหวัดปัตตานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสมัยปาดีอำเภอตากใบอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระแงะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 26.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 87% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวลาดกระบังจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวลาดกระบังนนทบุรีปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา 14:30 ถึง 15:00 นคาดว่าปกคลุมบริเวณจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีคาดว่าปกคลุมประมาณ 30-60 นาทีการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อะไรบ้างที่เป็นของฉันอะไรบ้างที่เป็นของเธอแบ่งแยกกันไปแม้กระทั่งถ้ามีบุตรมีบุตรด้วยกันไหม
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีบุตรก็สะดวกเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องไอ้ร้านนี้อย่างเดียวถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ประเมินออกมาว่าเข้าของในร้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับหักโน่นหักนี่หักค่าสึกหรอหักค่าเสื่อมหักอะไรต่างๆแล้วทั้งหมดนะสมมติ1 ล้าน 1 ล้านปั๊บก็เธอก็คำนวณให้ฉันนะครับว่าโอเคฉัน 500,000 เธอ 500,000 เธอก็เอาร้านไปฉันขอเงินมา 500,000 หรืออาจจะน้อยกว่า 500,000 ก็ได้เพราะเธอยังมีภาระจะต้องขายมันอีกซึ่งไม่รู้จะขายได้ไม่ได้เท่าไหร
3: ่
1: อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ตกลงกันครับทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงกันได้บันทึกตอนที่เราไปหย่ากันก็บันทึกเค้าเรียกว่าบันทึกหลังใบหย่าที่สำนักงานทะเบียนนะครับ
2: โอ้โอเคได้ค่ะ
1: ทำบันทึกกันเลยนะให้ทำบันทึกกันว่าอย่าตกลงกันด้วยวาจาแล้วต่อมาไม่ชำระกันมันจะมีปัญหานำไปสู่การฟ้องร้องและไอ้บันทึกนี้แหละไอ้ที่เราบันทึกก็เรียกว่าบันทึกหลังใบหย่าข้อตกลงการหย่านั่นแหละถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามนั้นก็นำอันเนี้ยไปฟ้องร้องต่อศาลก็เหมือนกับสัญญาแต่ถ้าดีที่สุดก็คือโอเคก็โอนกันตั้งแต่ตอนนั้นยกให้กันตั้งแต่ตอนนั้นพอถึงเวลาปั๊บก็จากกันด้วยดี
3: ค่ะก็สามารถแบ่งกันได้นะคะ
1: เข้าใจนะ
2: เข้าใจเลยค่ะ
1: นะครับฉันให้เธอให้ฉันก็ไม่แน่หรอกครับสิ่งคิดถึงวันที่เราเคยอยู่ด้วยกันดีๆกันนะวันนี้จำเป็นจะแยกกันอยู่และยังเจรจากันได้พูดจากันได้นะครับหรือไม่แน่หรอกพอทำท่าจะเซ็นหย่าก็จริงๆมองตาก็จะกลับมาให้วางปากกาเลยกลับมา
3: เพลงหวานขึ้นมาเลยเพลงความรัก
1: เนาะก็ไม่แน่นะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: โอเคนะครับสวัสดีครับ
3: คุณสุนิสาค่ะก็คือสามารถที่จะแบ่งทรัพย์สินกันได้นะ
1: แบ่งตกลงกันนะ
3: คุยกันง่ายๆดีกว่า
1: ใช่ตกลงกันคือถ้าเมื่อไหร่คือความยากมันอยู่ตรงไหนรู้ไหม
3: ค่ะ
1: ความยากที่เราอยากได้มากที่สุด
3: ตรงไหนคะ
1: นี่แหละความยากมันอยู่ที่เราอยากได้มากที่สุด
3: ต่างคนต่างอยากได้ในสิ่งที
1: ่ให้ได้เปรียบให้ได้เยอะที่สุด
3: ขอเป็น70-30
1: พอเราอยากได้เยอะที่สุดมันก็จะกลายเป็นประเด็นว่าเขาไม่ยอม
3: ก็จะต้อง
1: เพราะเขาไม่ยอมก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็เรานั่งบอกโอเคงั้นดีที่สุดว่าไอ้ของในร้านเนี่ยเธอจะเอาใช่ไหมฉันไม่เอาน
3: ะ
1: เธอเอาใช่ไหมถ้าเธอเอาโอเคก็หักว่าคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่เธอก็ให้ฉันมาแต่ถ้าเธอก็ไม่เอาฉันก็ไม่เอายุ่งนะ
3: เพราะว่าไม่รู้จะให้ใคร
1: ก็แปลว่าจะต้องขายไงแล้วขายได้เท่าไหร่ก็ไม่รู
3: ้
1: นึกออกมาแล้วจังหวะนี้จะขายแพงได้ไหม
3: ไม่ได้
1: ก็ขายแบบต้องการเลิกกันอ่ะเท่าไหร่ก็กันแล้วแต่ถูกไหม
3: เพราะฉะนั้นคุยกันไกล่เกลี่ยกันอาจจะกลางบัญชีมาดูว่าอะไรสมควรที่จะแบ่งกันอันนี้ก็ดี
1: เน้นการให้กันนะดีที่สุดเนาะนะครับ
3: เดี๋ยวไปที่บางขุนเทียนกันบ้างนะคะกรุงเทพมหานครคุณป้าทวินอยากจะปรึกษาค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
3: คุณป้าทวินเนี่ยบอกว่ามีที่ดินแล้วทีนี้ที่ดินสามีที่เลิกกันไป35 ปีแล้วอยากจะรู้ว่าอยากจะจัดการเรื่องที่ดินอย่างไรนะคะ
1: ครับ
3: คุณป้าทวินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับป้า
4: จ้าโอ้สาธุ
3: หลวงพ่อตรวจกว่าจะต่อได้แน่เลย
4: หลวงพ่อตรวจใช่ช่วยจัง
3: อ๋อคุณป้าทวินเองได้คุยแล้วนะคะ
1: เมื่อเช้าคุณป้าโทรมานะครับก็โทรพอผมรับสายปั๊บเนี่ยใช่คุณถนอมดอกบอกใช่โอ้เนี่ยบนหลวงพ่อทวดได้โทรติดนะ
3: ตัวจริงเสียงจริงรับเลย
1: ยังงั้นเลยบนบานหลวงปู่ทวดเลยนะ
3: อยากคุยกับเรานะ
1: ผมนี่ไม่กล้าทำให้แกผิดหวังเลยนะแล้วเดี๋ยวแกจะมีปัญหากับหลวงปู่
3: ไม่ได้นะคะ
4: ฉ
3: ัน
4: บูชาฉันอยู่ทุกคืนทุกวันบูชาอยู่ทุกคืนทุกวันนะคะ
1: ป้าดูทุกวันคุณป้าครับตอนนี้คุณป้าอายุเท่าไหร่
4: อายุมันก็90
1: แล้วค่ะป้าอย่าให้พัดลมเป่าโทรศัพท์นะป้านะ
4: จะ
1: ได้ยินเสียงคอกแคกเนี่ยคืออย่างนี้ทุกท่านครับท่านที่จะเข้าสายกับรายการนะครับหรือท่านที่เป็นผู้ชมก็ดีใกล้ตัวท่านสิ่งที่ควรมีนะครับกระดาษเปล่าๆสักใบหนึ่งปากกาสักด้ามหนึ่งเนาะดินสอก็ได้นะเพราะท่านสามารถจดเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เราคุยกันได้แน่แล้วบางครั้งนะเดี๋ยวเราก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์คุณป้าบอกว่าคุณป้าเนี่ยนะครับอยู่กินกับสามีแต่ว่าแยกกันอยู่35 ปีแล้วถูกต้องไหมป้า
4: ใช่จ้าใช่จ้า
1: จดทะเบียนหย่าไหม
4: ไม่จดเลยไม่โอ้แก่แล้วจะไปจดทำไมคะ
1: ไม่เดี๋ยวแล้วจดทะเบียนสมรสไหม
4: จดจ้า
1: จดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า
4: จ้า
1: ป้ากับสามีก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าได้แยกกันอยู่มา35ปีจนกระทั่งสามีก็ไปมีคนใหม่แล้วใช่ไหม
4: ใช่จ้า
1: ทีนี้ป้าเนี่ยอยู่ติดที่ดินของสามี
3: ค่ะ
1: ที่ดินของสามีป้าก็ทำมาหากินอยู่ในที่ดินมีบ้านเช่าอยู่ในที่ดินแปลงนี้ถูกต้องไหมครับ
4: ใช่จ
1: ้
4: า
1: ไอ้ปกติที่คิดว่าไม่มีอะไรแล้ว 7-80 แล้วคงไม่น่ามีปัญหาแล้วอยู่ๆก็ปรากฏทางเจ้าหน้าที่กทม.โผล่มาซะงั้นแหละ
3: มาทำอะไรคะ
1: เรียกเก็บภาษีดิ
3: ก็เลยต้องมาจัดการในเรื่องนี้
1: ป้าก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาก็เลยโทรมาถามว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรใช่ไหมครับคุณป้าป
4: ้
1: าครับกรณีคุณป้ากับสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยนะครับจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่ากันเนี่ยแล้วก็ชื่อในที่ดินก็ยังเป็นชื่อสามีของคุณป้า
4: จ้า
1: ทีนี้พอกทม.เขาประมาประเมินภาษีเนี่ยนะป้านะ
4: จ้า
1: คงจะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแหละพอเขามาประเมินภาษีเนี่ยเขาก็จะประเมินคนที่มีชื่ออยู่ในโฉนดก็คือชื่อของสามีถูกต้องไ
4: หมแต่นะคะ
1: ชื่อของสามี
4: อีตอนที่เขาเขียนมาว่าไปชำระภาษีที่ดินเนี่ยฉันให้หลานไปชำระแล้วฉันไปด้วยก็ชำระได
1: ้ไอ้นั้นไม่มีปัญหาละครับเรื่องการชำระเนี่ยใครจะชำระแทนก็ได้ครับแต่เขาประเมินจากคนที่มีชื่อถูกต้องไหมครับ
4: ใช่จ
1: ้
4: ะ
1: เพราะงั้นการชำระเนี่ยใครๆก็ชำระแทนได้ไม่มีปัญหาเขารับอยู่แล้วเงินภาษีนะเขารับอยู่แล้ว
4: จ้ะ
1: ทีนี้ผมคิดว่าคุณป้าควรจะหาทางติดต่อกับคุณลุงซึ่งเป็นสามีของคุณป้าน่ะเพื่อจัดการเรื่องที่ดินตรงนี้เสียว่าจะโอนให้ป้ากับลูกไปเลยหรือจะโอนให้ลูกของป้าไปเลยมันจะได้จบกันจะไม่ติดค้างคาราคาซัง
4: น่าใช่จ้ะ
1: ใช
4: ่
1: ไหม
4: จ้ะ
1: ถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประเมินภาษีหรือใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมาเป็นชื่อของคนที่ได้รับการโอนไม่ว่าจะเป็นคุณป้าหรือลูกแต่ถ้าไม่เช่นนั้นยังติดอย่างคุณลุงแล้วไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเกิดคุณลุงมีหนี้เดี๋ยวเขาก็มายึดที่แปลงนี้ไปได
4: ้เหรอ
1: ใช่ถ้าคุณลุงมีหนี้นะสมมตินะคุณลุงก็มีหนี้นะเจ้าหนี้สืบทรัพย์มาเจอว่าเอ้าที่ดินอยู่ที่บางขุนเทียนในแปลงหนึ่งเนี่ยนะเจ้าหนี้ก็สืบทรัพย์ยึดทรัพย์ไปบังคับคดีขายทอดตลาดได
4: ้โอ้โ
1: แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะแต่พูดให้ฟังว่านี่แหละ
3: จะมีกรณีนี
1: ้มันถ้าจะมีกรณีดังกล่าวนี้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมที่บอกว่าป้าต้องหาลุงให้เจอแล้วบอกกับลุงบอกลุงโอนให้ลูกซะเถอะเฒ่าเอ้ยนะเราก็เฒ่าด้วยกันแล้ว
3: เพราะอายุก็มากกันแล้วทำอะไรให้เรียบร้อยเลย
1: ใช่ก็โอนให้ลูกซะมั้ยไอ้ฉันก็ไม่เอาแล้วฉันก็อายุมากแล้วก็โอนนั้นเป็นชื่อลูกเสียเกิดมีปัญหาเสียประสงค์ภาษีเนี่ยลูกหลานมันจะได้ทำได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณป้าก็ให้ลูกหลานก็ลูกแหละติดต่อพ่อพอติดต่อพ่อได้ปั๊บก็เจอคุยกับพ่อพอเจอคุยกับพ่อเสร็จปั๊บเนี่ยก็ลองดูซิว่าพ่อจะยอมโอนแต่โดยดีไหมถ้าพ่อโอนแต่โดยดีก็จบแต่ถ้าพ่อไม่ยอมโอนยังติดค้างว่าเอ๊ะพ่อก็ยังอยากจะมีอะไรว่านิดๆหน่อยๆถ้าจะคืนให้พ่อได้บ้างก็คืน
4: ท่านคะ
1: ครับ
4: คือลูกฉันเนี่ยอย่าพูดถึงเลยยังเหลืออยู่สองคนนอกนั้นก็เสียไปแล้ว
1: ครับ
4: เขาไปอยู่ทั้งเมียน้อยหมดเลยค่ะ
1: เอาเท่าที่เหลือนี่แหละใครจัดใครช่วยจัดการให้ได้บ้างไหมครับป้าที่ลูกได้พอจัดการได้ไหม
4: หาทนายเลยคะ
1: ไม่ต้องหาแล้วครับคุณป้าครับป้าครับไม่ต้องหาทนาย
3: แค่ติดต่อคุณลุงให้ได้
1: ใช่ครับเพราะอย่างไรมันไม่ต้องฟ้องไงครับป้าถ้าป้าจะคิดหาทนายนั่นแสดงว่าป้าต้องฟ้อง
3: สามี
1: ไอ้ที่ดินเนี้ยมันเป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัวล่ะครับป้า
4: สินของพ่อแม่เขาค่ะ
1: ถ้าเป็นสินส่วนตัวของเขาไอ้เราจะไปฟ้องเราไม่ได้เลยนะเราไม่ได้เลย
3: เพราะว่ามันเป็นของเขาตั้งแต่แรก
1: แล้วมันเป็นสินส่วนตัวใช่ครับป้าฮะ
4: กลัวลูกหลานอยู่ต่อไปมันจะเดือดร้อนมันจะฆ่ากันตายนะคุณ
1: ไม่ล่ะครับป้าครับป้าอย่าไปคิดอย่างนั้นแค่เพียงว่าไปติดต่อพ่อให้พ่อโอนให้ลูกเสียหรือโอนให้แม่ก่อนก็ได้แล้วแต่ถ้าเขายินยอมแต่ถ้าเขาไม่โอนนะปล่อยไว้อย่างนี้ฟังดูคุณตาเจ้าของที่เขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้น
3: น่าจะลืมไปแล้ว
1: แล้วเพียงแต่ว่าอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่กทม.มาประเมินภาษีแล้วป้าหรือลูกไปเสียภาษีแทนเสียก็ได้ก็เท่านั้นแล้วก็ปัญหาก็ไม่มีอะไรเกิดเพราะเราก็มันคงไม่อยู่ให้ทุกนานเท่าไหร่แล้วล่ะ
4: ภาษีห้องเช่านี่คือไม่ได้เขาบอกว่าต้องไปเอาลายเซ็นจาก จ้าของที่ดินค่ะ
1: ทีนี้มันมีภาษีอีกตัวหนึ่งก็คือภาษีเงินได้จากการเพราะทำเป็นบ้านเช่าไงใช
4: ่
1: ป้าครับผมจะพูดยาวเยอะไม่ได้นะป้านะ
4: ค
1: ุณป้าก็คุยกับลูกและไปติดต่อกับสามีของคุณป้าก่อนถ้าเขาตกลงยินยอมอย่างไรนะครับก็จบได้ตามนั้นไม่ต้องฟ้องแต่ถ้าป้าจะคิดจะฟ้องเรื่องอะไรอ่ะฟ้องได้อย่างเดียวคือฟ้องหย่าพอหย่าเสร็จปั๊บไอ้นี้มันเป็นสินส่วนตัวเราไม่มีสิทธิ์ถ้าเขาไม่ให้
4: จ้า
1: แบ่งได้อย่างเดียวคือสินสมรสซึ่งมันไม่ได้อยู่กันมา35ปีแล้วเนาะป้าเนาะ
4: จ้า
1: คุณป้าพอเข้าใจนะ
4: คือเรื่องทางนี้ทางที่ภาษีนี่คือว่าฉันไม่เดือดร้อนใช่มั้ย
1: ใช่ภาษีถ้าภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างใครก็ชำระได้ลูกหลานชำระแทนได้ถ้าภาษีที่ก็ประเมินภาษีเงินได้มาแล้วก็ชำระแทนก็ได้เหมือนกันนี่เรียกมาก็จ่ายอ่ะก็คนจ่ายแทนนะ
4: ฉันยายก็อยากจะจ่ายแทนทีนี
1: ้เออต้องไปป้าถ้าถึงวันนั้นแล้วถ้าเขาประเมินมาแล้วป้าโทรหาผมอีกทีหนึ่งนะป้านะถ้าตัวนั้นนะ
3: เดี๋ยวติดต่อกลับมาใหม่นะคะคุณป้า
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณค่ะ
3: คือถ้าแนะนำก็อยากให้คุณป้าเนี่ยไปติดต่อกับทางสามีที่เลิกกันไปแล้ว
1: คือตอนแรกเนี่ยป้าบอกว่าถึงขนาดว่าช่วยหาทนายให้ป้าที่คือพูดปั๊บเนี่ยเขาช่วยหาทนายเพื่อจะฟ้องเลยบอกฟังดูแล้วไม่ต้องฟ้องนี่ฟ้องมันจะไม่ได้อะไรเลยน
3: ะ
1: เนี่ยบนบานหลวงปู่ทวดไว้โทรติดเราเนี่ย
3: อย่างน้อยก็ได้คำแนะนำจากพี่ถนอมแล้วว่าควรทำอย่างไรนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพี่ถนอมจากร้อยเอ็ดคุณบุญเรียนคุณบุญเรียนเนี่ยอยากจะปรึกษาเรานะคะว่ามีที่ไหนรับฝากเงินกับทองไหมอยากเอาเงินกับทองไปฝากไว้ในตู้เซฟเราสองคนมีพอจะมีนะคะเอามาฝากได้
1: ฝากน้องยานะ
3: เอามาฝาก
1: คุณบุญเรียน
3: คุณบุญเรียนสวัสดีค่ะ
5: ฟังเลยจ้า
1: โอ้แม่ใหญ่อยู่อำเภออะไรล่ะครับ
5: อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดจ้า
1: ศรีสมเด็จร้อยเอ็ดเนาะต้องการจะเอาเงินเอาทองคำที่มีอยู่แม่นบ
5: ่แม่นละก็เท่าแล้วแม่
1: เท่าแล้วแล้วไม่อยากเก็บไว้ที่บ้านเลยจะมีไม่อยากเก็บไว้ที่บ้านแม่นบ
5: ่แม่นบัดที่นี่เดี๋ยวให้แม่ว่าก้อนลูกสาวว่าอยากให้หายังเกาะเทปสร้างอยู่ข้างธนาคารเนี่ยสิมีบ่อยากว่าปฏิโอนเงินมาใส่ไว้หันเราว่า
1: เ
5: ราว่า
1: ตอ
5: นนั้นไปแล้วไปธนาคารกรุงเทพฯเพิ่นว่ามันสิเอาให้เฮ็ดประกันปีละ 50,000 จังสิฝากได
1: ้ทำประกันเหรอให้ทำประกันเหรอ
5: เองได้ตู้เซฟพนะก็ว่าม
3: ีเงินฝากใช่ไหมคะ
1: เช่าตู้เซฟอ่ะน้องยานัทเช่าสู้เช่าตู้ฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารน่ะมันมีเขาจะฝากไว้สองอย่างอ่ะ
3: ค่ะ
1: เงินสดนี่มันก็ฝากธนาคารอยู่แล้วถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ได้ดอกเบี้ยแต่ฝากทรัพย์สินก็อย่างเช่นโฉนดที่ดินทองคำอะไรพวกนี้นะ
3: ก็สามารถฝากได้
1: ใช่ฝากได้ติดต่อธนาคารน่ะธนาคารจะมาเรียกเก็บค่าอะไรตั้ง 50,000 นะป้าให้ทำประกันเหรอ
5: ไม่ทำประกันพนาบัดนี้ก็เลยเศร้าไว้เพราะท่านไปฝากอีก
1: ตัวก็เลยหยุดอยู่นะ
3: เศร้าไว้ก่อนมันมีค่าใช้จ่าย
5: มันหลายโพดแม
3: ่ค่ะ
5: ราคาคงเพียงน่ะล่ะ
3: จริงๆมีหลากหลายธนาคารคุณป้าลองไปติดต่อธนาคารนอกจากธนาคารกรุงเทพหรือยังคะ
5: ก็ทำไปแล้วแต่ว่าไปฝากสำนันเขาก็โทรมาว่าสั่นอยู่จะไปจักสายอยู่ย่ายกับญาติน้ำลูกสาวกับมาจากฝากเงินมากอาจคุณมาก
3: ก็จริงๆมีหลายธนาคารนะพี่นันท์ที่เขารับฝากซึ่งก็จะมีราคาที่ต่างกันไป
1: ครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่คงไม่ใช่เป็น
3: 50,000
1: มันมีค่าบริการอย่างธนาคารกรุงไทยเนี่ยขนาดเล็กเนี่ยตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อปีขนาดกลาง 2,000 ถึง 4,000 ขนาดใหญ่ 6,000 บาทขึ้นไปมันก็จะมีค่าใช้จ่าย
3: ใช่ค่ะ
1: ค่าเช่าตู้นิรภัยตู้เซฟกับธนาคารสามารถติดต่อขอเปิดบริการได้โดยตรงที่สาขาของธนาคารที่รองรับนะครับก็ตู้เล็กก็ 1,000-1,500 ต่อปีตู้กลางก็ 2,000 ถึง 4,000ตู้ใหญ่ก็ 6,000 ขึ้นไป
3: ค่ะ
1: คุณป้ายังอยู่ไหม
5: อยู่อยู่ฟังอยู่จ
3: ้
5: า
1: ไปเบิ่งเด้อไปเบิ่งซะเด้อไปโรงพยาบาลไปธนาคารกรุงไทยก็ได้
5: จ้า
1: หาป้านะ
5: จ้า
1: แล้ว
3: ลง
1: แต่ทีนี้ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่านะป้านะป้าฟังผมนิดนึงคุณป้าฟังนิดนึงนะป้านะผมเข้าใจว่าป้าเนี่ยจะไปเจอเจ้าหน้าที่ของธนาคารและเจ้าหน้าที่คนนั้นเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคนมีหน้าที่ขายประกัน
3: อ๋อมีการพ่วงประกันเข้าไปด้วย
1: ผมว่าต้องขายประกันเห็นป้ามาก็ถือว่าอ๋อละได้แล้วหาอยู่แล้วนะ
3: ทำพ่วงไปเลยจากการมาเช่าฝาก
1: ขายประกันใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้ธนาคารเนี่ยนะคุณผู้ชมทุกท่านครับธนาคารเดี๋ยวนี้เขาปิดสาขาเดิมเนี่ยธนาคารเนี่ยมีตั้งหลายเป็นหมื่นสาขาทั่วประเทศนะเดี๋ยวนี้ปิดไปแล้ว 2,200 กว่าสาขาและยังต้องปิดต
3: ่
1: อแล้วเดี๋ยวนี้มันมีธนาคารที่ไม่มีสำนักงานไม่มีสาขาชื่อธนาคารคลิก
3: ค่ะอ๋อ
1: นี่พี่เนี่ยเป็นฝากเงินอยู่ในคลิก600บาทเนี่ยเปิดบัญชีเอาไว้ลองดูไม่มีสาขาใช่ครับเดี๋ยวนี้ทำผ่านมือถือทั้งหมดเลย
3: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนะคุณป้านะไปติดต่อแบงก์กรุงไทยก็ได้นะป้านะ
5: ถ้าสมมติว่าลูกสาวใดนี่สิโอนฝากกับฝากชื่อเขากันกับลูกสาวใดบ่ให้ลูกสาวผู้ยุ่งเหยิงนอกกัน
1: ไอ้นี่ป้าดูกันดีๆนะเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะฝากในชื่อของป้ากับลูกสาว2คนอย่างคนใดคนหนึ่ง
5: คนที่อยู่ตังผู้สิฝากเงินมาล่ะใดบ่เห็นมัน
1: ก็เจ้าของเงินน่ะเขาส่งให้ป้าใช่ไหม
5: จ้าแล้วคือเขาใส่สีแดงว่าเป็นผู้ส่งเง
1: ินป้าเนี่ยได้เงินมาจากลูกสาวใช่ไหมล่ะ
5: จ้า
1: เพราะฉะนั้นทีนี้อยู่ๆแล้วป้าจะเอาลูกอีกคนมาเป็นคนเปิดเอาไว้เนี่ยผมว่าอย่างนี้ใส่ชื่อป้าคนเดียวอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวลูกคนที่เขาฝากเงินมาเนี่ยเขาจะได้กลับมาเขาอาจจะได้บ้างไม่งั้นเดี๋ยวมันก็มีปัญหา
5: ถ้าบัดตายเมื่อนั้นแล้ว
1: ฮะ
5: ถ้าบัดตายแล้วเขาตั้งมา
1: เขาเสียชีวิตแล้วเหรอ
5: บ่ฮะปัดแม่ตายแม
1: ่ไม่เป็นไรหรอกถ้าถึงตอนนั้นมันก็มีอันนี้อยู่มีป้าก็ทำพินัยกรรมไว้จะยกให้ใคร
5: โอ้ให้โอ้เห็นกันสิให้พินัยกรรมพร้อมสิอันคุณถนอม
1: แม่นครับทำพินัยกรรมเอาอย่างนี้เด้อแม่ใหญ่เด้อเอาว่าพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เนี่ยช่วงเช้าๆค่อยโทรหาผมเนี่ยผมจะแนะนำเป็นส่วนตัวและถ้าจะต้องทำพินัยกรรมเดี๋ยวจะให้ทนายอาสาเราทำให้เขียนให้แล้วไปเขียนด้วยลายมือด้วยตัวเองนะไปลอกเขียนเอานะว่าจะเขียนว่ายังไงมีทรัพย์อะไรบ้างป้าก็ไปเติมเอานะแล้วขณะนี้ทรัพย์สินของป้าโฉนดที่ดินทองคำอยู่ในตู้เซฟของธนาคารนี้ก็ระบุไปชัดเจนเลยแต่ควรจะใส่ชื่อคุณป้าครับถ้าเป็นทรัพย์สินของคุณป้าใส่ชื่อของคุณป้าถ้าลูกคุณป้าคนหนึ่งให้ทรัพย์นี้มาก็ควรจะใส่ชื่อป้าคนเดียวนะ
5: เขาเป็นผู้ให้มาน่ะล่ะ
1: ใส่ชื่อป้าดีที่สุดครับคนไหนให้ก็ใส่ชื่อป้าไว้ก่อนวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับป้าจะคืนเขากลับไปนะก็ค่อยทำพินัยกรรมเอาไว้ถึงวันนั้นนะป้าโทรหาผมก็ได้นะ
5: จ้า
1: ครับสวัสดีค่ะ
5: เออสวัสดีจ้า
3: ค่ะก็เป็นเรื่องของคือง่ายๆคนป้ามีเยอะก็เลยแบบกลัวถ้าเอาไว้ที่บ้านเนี่ยมันจะเกิดอันตรายเราก็เข้าใจนะถ้าทองมีทองเยอะอย่างเงี้ยเอาไปฝากไว้ที่ธนาคารเขาก็มีระบบในการเก็บให้
1: เดี๋ยวนั้นเธอเก็บทองยังไงเนี่ย
3: มีหรือเปล่าคะพี่ถนอม
1: เดี๋ยวนี้การเก็บทองเนี่ยนะเราซื้อทองเราไม่ต้องเอาทอง
3: อ๋อเราซื้อแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆทยอยซื้อ
1: เป็นกระดาษ
3: แล้วก็เก็บไว้
1: เก็บเป็นเดี๋ยวนี้ซื้อเก็บกระดาษซื้อร้านทองเรานะแล้วก็เก็บกระดาษไว้หลักฐานไว้ทองอยู่ที่ร้านไม่ต้องเอาทองมาให้โจรปล้นที่บ้าน
3: ใช่บางคนเมื่อก่อนคนชอบใส่ไง
1: ใช่เดี๋ยวนี้เขาฐานร้านเขาคุยกับร้านทองที่เขาไว้วางใจกันเดี๋ยวนี้เนี่ย
3: ก็เก็บไว้เพราะราคาทองก็ขึ้น
1: ใช่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: หรือเล่นทองไปเลย
3: เล่นเป็นหุ้นแทนไหมคะหุ้นทอง
1: มีทั้งขึ้นทั้งลงซื้อทองนี่แหละวันนี้ซื้อ2บาทวันนี้ขึ้น3บาทถ้าขึ้นปั๊บฉันก็ขายลงแล้วฉันก็ไม่ขายฉันก็เก็บไว้ยังไงมันก็เป็นทอง
3: ในแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้มีเยอะในการที่จะซื้อแล้วเราก็ค่อยๆสะสมไปได
1: ้ระวังมิจฉาชีพชวนเล่นทองนะไม่ได้เด็ดขาดนะ
3: คล้ายๆแชร์อะไรอย่างนี้
1: ใช่ต้องรู้
3: ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณม้าจากสงขลากันบ้างนะคะคุณม้าเนี่ยบอกว่าซื้อบ้านมือสองมาแต่ว่ามีญาติเจ้าของที่เนี่ยมาถมบ่อมีการมาตัดหลังคาโดยที่ตัวเองเนี่ยมีทั้งโฉนดและใบซื้อขายอยากทราบว่าสามารถเอาผิดได้หรือไม่นะคะคุณม้าสวัสดีค่ะ
6: ดีค่ะ
3: คุณม้า
1: อ๋อนึกว่าผู้ชายม้าแปลว่าแม
6: ่ม้านี่เป็นอิสลามเนาะ
1: ใช่แม่ม้าเนี่ยแปลว่าแม่
6: ใช่
1: ม้าครับ
6: ครับ
1: ไปซื้อที่เขามาเนี่ยแล้วโอนกันแล้วหรือยังทางโฉนดอ่ะ
6: าเรียบร้อยแต่บ่อนี่แหละมันไม่ติดที่ดินมันเขาเรียกต่างหากแต่บ่อนี่มาจ่ายไปแล้ว 8,000 เนาะแต่ไม่ได้ทำสัญญากันให้น
1: ะบ่ออยู่นอกโฉนดเหร
6: อมักเข้าใจว่ามันอยู่ร่วมโฉนดให
1: ้แต่ทีนี้พอซื้อขายกันพอไปรังวัดมันอยู่นอกโฉนด
6: ไม่รังวัดที่มันอยู่ในโฉนดนี่แหละที่คนที่มาเรียก 8,000 คือน้องเขาพวกน้องชายเขาน้องชายเขาบอกว่าบ่อนี่มันมาทีหลังไม่ใช่อยู่ในโฉนดก็ขอ 10,000 มาว่าอะไรอ่ะเข้าใจอยู่ในโฉนดใช่มั้ยมันขอ 10,000 แล้วก็ตัดปัญหาใช่มั้ยให้จ่ายให้ไป 8,000
1: ครับ
6: จ่ายให้แล้วไม่ใช่มะจ่ายนะมาให้ลูกสาวไปจ่ายค่ะแต่ลูกสาวเขาพูดอีกเร็วมากทำไมไม่ทำสัญญามั่งอ่ะมักก็เลยบอกว่าก็เป็นทหารก็รักษาประเทศชาติเรียกแค่8,000ก็ไม่โจ้ไม่โกงหรอกนั่นเลย
1: แล้วสุดท้ายเป็นไงครับ
6: นั่นเลยลูกก็ร้องไงลูกก็เสียใจว่าคนนี้มันดีกันเป็นญาติกันอยู่ใกล้กันทำไมทำแบบนี้มันเนาะ
1: ทีนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นแล้วใช่ไหม
6: เป็นบท
1: อยู่อยู่ที่อำเภออะไรอ่ะครับ
6: อำเภอสะเดาค่ะ
1: อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะก็มีปัญหาเรื่องบ่อที่ว่านี้แหละใช่ไหม
6: ใช
1: ่
6: ค่ะ
1: สิ่งแรกที่ควรเคยรังวัดที่ดินไหม
6: ก็เคยแต่เขาเคยข้ามทีหนึ่งเขาบอกว่าถ้าวัดได้ติดบ่อนั้นมันในโฉนดมันไม่มีบ่อนั้นก็บอกอันนั้น
1: แล้วสุดท้ายก็คือรังวัดไม่สำเร็จเหรอครับ
6: นั่นแหละก็เปิดมือให้เจ้าหน้าที่กับมะอันเลยอ่ะมะเป็นคนที่ว่าคนโบราณนะมะก็ก็จ่ายไป 3,000 แล้วให้เขาตารางว่า 3,000 หน้าไง
1: ครับมาร์คครับเอาอย่างนี้นะครับเมื่อมันยังเกิดข้อพิพาทยังไม่ได้ยุตินั่นแหละอย่างที่ลูกสาวทักท้วงนั่นแหละว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำสัญญาไม่ทำหลักฐานจ่ายเงินก็ไปแล้วสุดท้ายก็ไม่จบไม่สิ้นพอขอรังวัดสอบเขตเขาก็ค้านมันก็ไม่จบจริงๆถ้าค้านก็ต้องฟ้องต้องร้องต่อศาลกันก็วุ่นวายนั่นคือปัญหาที่ตามมามาร์คจดเบอร์โทรศัพท์หน่อยไหมพร้อมจดไหม
6: พร้อมจ้า
1: จดเลยนะครับ04074
6: อันนี้มาบอกเร็วๆ
3: 0407ค่ะคุณป้า
1: จดใหม่ครับผมบอกผิดครับ074074307
6: เดี๋ยวครับ
1: คือก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยากให้ผมบอกเบอร
3: ์
1: แต่ว่าเวลาเราบอกเบอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ต้องพยายามช้ากันนิดนึงเน
6: า
1: ะพร้อมไหม
3: 074ค่ะ
6: ค่ะเขียนแล้วค่ะ
1: 307
6: 307โอเค
1: 236
6: 236ค่ะ
1: ครับเป็นเบอร์ของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดสงขลานะ
6: น่าโทร
1: ไปหาอัยการเลยบอกอัยการช่วยเชิญคนนั้นแหละที่บอกว่าเป็นทหารเนี่ยมาเจรจากับคุณป้าทีนะจะได้จบทำบันทึกข้อตกลงเสียมันจบมันสิ้นไม่งั้นก็ค้างคามะก็ค้างคาใจอยู่อย่างนี
6: ้
1: จริงๆและทุกอย่างมันจบได้เมื่อเรารังวัดสอบเขตเมื่อรังวัดสอบเขตเขามีสิทธิ์ค้านเมื่อเขามีสิทธิ์ค้านก็ไปฟ้องไปร้องไปสู้กันในชั้นศาลก็ต้องว่ากันไปจะให้มันจบแบบเราต้องการก็ไม่ได้เพราะมะถามมะบอกมันมีปัญหากับเขาถ้าเขาถามก็อาจจะบอกว่ามะมีปัญหากับเขาเพราะฉะนั้นเราฟังตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นประการใดก็ให้มะเนี่ยติดต่อคนกลางนะครับอัยการก็จะช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้นะสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะมะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียง
1: ญาติญาติกันนั่นแหละ
3: ปัญหากัน
1: ทำอะไรกันก็ต้อง
3: อย่างพี่ถนอมแนะนำอ่ะต้องมีสัญญาให้ชัดเจน
1: อย่างที่หนูเคยพูดนั่นแหละถ้ายิ่งไว้วางใจกันยิ่งจะต้องเซ็นสัญญา
3: ค่ะ
1: ต้องมีหลักฐานเลยนะต้องเขียนเลยครับ
3: เดี๋ยวนี้ต่อให้เขียนพี่ถนอมจริงๆบางทีก็ต้องถ่ายคลิปไว้ด้วยนะ
1: เ
3: พราะว่าบางคนอาจจะไม่ยอมรับ
1: มีสัญญาอะไรยังเบี้ยวได้เลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็จะเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิง พี่ผู้ใหญ่กนกพรสันทิจากเชียงรายบอกขอบพระคุณมากค่ะที่แนะนำให้พี่ผู้ใหญ่โทรไปติดต่อเรื่องฟอกไตฟรีได้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ดีมากค่ะอันนี้ก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคไตนะเดี๋ยวนี้สปสช.ก็ฟอกไตฟรีและวิธีการฟอกไตตั้งแต่เราไปฟอกที่โรงพยาบาลหรือถ้าเรามีศักยภาพบ้านเราปลอดภัยพอก็มีเครื่องฟอกไตมาฟอกที่บ้านได้มาฝึกได้ทำได
3: ้ก็สะดวกมากยิ่งข
1: ึ้
3: น
1: ก็สะดวกมากขึ้นปัจจุบันนี้นะ
3: เดี๋ยวไปต่อกันที่สายต่อไปนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่เวลาคุยกับทางพี่ถนอมหรือคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องราวเนี่ยให้เอากระดาษเนี่ยมาไว้ใกล้ตัวนะคะแล้วก็มีปากกาหรือว่าดินสอจะได้จดรายละเอียดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าหากใครไม่สะดวกในช่วงเวลานั้นก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เหมือนกันนะคะเอาไปที่คุณประสงค์จากร้อยเอ็ดค่ะคุณประสงค์เนี่ยบอกว่ายื่นเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมา2เดือนแล้วถ้าเดือนที่3ตอนเนี้ยยังไม่ได้ต้องทำอย่างไรนะคะคุณประสงค์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับอาจารย์ถนอมและน้องยานัทครับผม
3: ค่ะ
1: ไปยื่นที่อบต.หรือเปล่าครับ
7: ครับผม
1: ไปยื่นอบต.เงินลูกกี่คนนะเนี่ย
7: คนที่4ครับผม
1: โอ้ดีจังเลยเนี่ยรัฐบาลต้องให้รางวัลนะมีลูก4คนนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเกิดนะ
3: ใช่เดี๋ยวนี้คนเกิดน้อยนะคะ
1: แล้วลูกคนโตอายุเท่าไหร่
7: คนโตอยู่ม.5 ครับ
1: อ๋อโตแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณรำพาเวียงวิเศษนะพัฒนาสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณพี่รำพาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
8: สว
3: ั
8: สดีค่ะคุณถนอมคุณยานัทค่ะ
1: ขอบพระคุณท่านมากเลยครับลูกบ้านท่านปรึกษามาครับบอกว่าเนี่ยได้ไปยื่นเพื่อจะขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคุณพี่ประสงค์ไปยื่นไว้เมื่อไหร่ครับ
7: เมื่อเดือนที่แล้วครับ
1: เดือนที่แล้วคือเดือน
3: สิงหาคม
7: ครับผม
1: เดือนสิงหาคมใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: ไปยื่นไว้แล้วไปยื่นที่ไหนครับที่ยื่นสถานที
7: ่ยื่นที่อบต.พนมไพรครับ
1: อบต.พนมไพรที่เราอยู่นะครับไปยื่นแล้วเพื่อรับอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะเดือนละ600บาทใช่ไหม
7: ใช่ครับ
1: ทีนี้มีข้อสงสัยอย่างไร
7: คือถ้าเกิดเดือนที่3แล้วเงินยังไม่เข้านี่เราจะต้องทำอย่างไรครับ
1: โอ้อันนี้คิดเผื่อเลยใช่ไหม
7: ใช่
1: คิดเผื่อใช่ไหมไม่ใช่ว่าถึงไปยื่นไว้แล้วยังไม่ได้เงินยังไม่ออกไม่ใช่นี่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาเลยตอนนี้คิดเผื่อไปว่าถ้าถึงวันหนึ่งแล้วถึงกำหนดที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าหลังจากยื่นไป2เดือนจะได้เงินเนี่ยนะถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรถูกต้องไหม
7: ถูกต้องครับ
1: เอาละครับฟัง
7: เดือนที่2ผมไปติดต่อแล้วคือเงินยังไม่เข้านะครับ
1: ถูกต้องไงคุณมันยังไม่ถึงเกณฑ์เลยเพิ่งสิงหานี่กันยาก็ยังไม่สิ้นนะรวมแล้วยังไม่ครบเดือนละมั้งสองเดือนจริงไงแต่ว่าย
3: ังนับจำนวนวัน
1: พี่รำพาครับเรื่องของการเงินอุดหนุนเด็กเนี่ยหลักการเป็นยังไงครับ
8: ได้ค่ะในเรื่องของการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะรัฐบาลก็จะจัดสวัสดิการนะคะสำหรับเป็นการแบ่งเบาภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กให้กับผู้ปกครองเด็กนะคะโดยการลงทะเบียนเนี่ยจะมีวิธีการลงทะเบียนได้2อย่างก็คือลงทะเบียนแบบออนไลน์แล้วก็ลงทะเบียนณเทศบาลหรืออบต.ที่เด็กอาศัยอยู่จริงค่ะก็จะทำได้2วิธีค่ะและเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่ทางเทศบาลอบต.ที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่จะต้องนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินเลี้ยงดูเด็กและเกิดให้กับทางพม.นะคะ
1: ครับ
8: แล้วก็พร้อมๆกันเมื่อลงข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะที่ประกอบด้วยชื่อผู้ลงทะเบียนเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนแล้วก็เลขบัตรประชาชนของน้องนะคะมีแค่3อย่างพอครบ15วันหลังจากที่พอดำเนินการในการออกประกาศนะคะรายชื่อของผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย อบต.จะต้องกดส่งค่ะกดส่งข้อมูลเนี่ยให้กับทางจังหวัดพร้อมๆกับนำประกาศรายชื่อบุคคลที่ลงทะเบียนให้กับจังหวัดด้วยหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับข้อมูลในระบบนะคะพร้อมๆกับได้รับข้อมูลเอกสารประกาศค่ะประกาศของเทศบาลอบต.ในการประกาศรายชื่อน้องแล้วเนี่ยทางหน่วยงานพม.จะเข้าไปตรวจในระบบค่ะเพื่อนำเข้าข้อมูลแบบสมบูรณ์ นะคะเมื่อเราลงข้อมูลแบบสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะกดส่งสิทธิ์ให้กับน้องเข้าไปแล้วทางกรมกิจการเด็กนะคะและเยาวชนเขาก็จะดึงข้อมูลเด็กที่เราผ่านการพิจารณาของจังหวัดไปแล้วเนี่ยทุกวันที่25ของเดือนเพื่อเอาไปเบิกจ่ายเงินโดยการส่งข้อมูลผู้ที่จะได้รับเงินในแต่ละรอบเดือนให้กรมบัญชีกลางเพื่อที่กรมบัญชีกลางก็จะได้โอนเงินตามสิทธิ์ให้กับผู้ลงทะเบียนภายในวันที่10ของเดือนถัดไปค่ะ
1: ครับ
8: กระบวนงานก็จะมีประมาณนี้ค่ะคุณถนอมค่ะ
1: ตั้งท่านเรานับตั้งแต่วันแรกที่ไปยื่นถึงวันที่
3: 25
1: ของเดือนที่พอหมดที่กรมกิจการเยาวชนเด็กและเยาวชนตรงนี้ที่จะกดส่งให้กับกรมบัญชีกลางโอนเงินเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
8: ตรงนี้ค่ะถ้าหากว่ากระบวนการในการดำเนินการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไม่เกิน2เดือนเหมือนที่ได้แจ้งให้ทางสังคมให้กับผู้ปกครองได้รับทราบเนี่ยจะได้แต่ว่ามันก็จะมีค่ะมีตรงไหนที่จะมีความบกพร่องหรือล่าช้าหนีได้เช่นกรณีค่ะกรณีที่ถ้าหากว่าสมมุติว่าผู้ลงทะเบียนไปลงแบบออนไลน์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
8: ลงแบบออนไลน์เนี่ยทางอปต.หน่วยที่เป็นที่อยู่ของเด็กค่ะข้อมูลจะลิงก์ไปที่นั่นเจ้าหน้าที่จะต้องไปกดส่งข้อมูลมาให้กับจังหวัดหากว่าเจ้าหน้าที่อปต.หรือเทศบาลนั้นไม่เข้าไปดูในระบบก
1: ็
8: จะเกิดความล่าช้าในการส่งให้จังหวัดอันนี้ประเด็นแรกเลยที่จะล่าช้านะคะ
1: ครับ
8: ประเด็นที่สองต่อมาค่ะหลังจากที่อปท.สมมติว่ากระบวนการแรกอปท.เนี่ยรับลงทะเบียนแล้วนำเข้าข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนำเข
1: ้
8: าข้อมูลแล้วให้และครบวันประกาศ15วันคุณไม่ส่งข้อมูลให้จังหวัดอีกก็จะเกิดล่าช้าอีกรอบที่สอง
1: ครับ
8: อันนี้คือความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ซึ่งถ้ามีปัญหาว่าเอ๊ถ้าเกิน3เดือน4เดือนไปแล้วเงินยังไม่ออกไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยเราก็ไปตามที่ต้นตอก็คือที่อบต.หรือเทศบาลถูกต้องไหมครับ
8: ถูกต้องค่ะคุณถนอมค่ะ
1: ทีนี้พี่รำพาบอกว่ามันต้องประกาศทำไมต้องประกาศด้วยครับ
8: เพราะว่ามีคุณสมบัตินะคะมีคุณสมบัติกำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการตัวนี้นะคะจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
1: พูดง่ายๆว่าพ่อแม่จะต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่างั้นเถอะ
8: ประมาณนั้นเลยค่ะ
1: ถ้าลูกคนมีสตังค์ก็ยังไม่ได้เงินอุดหนุน600บาทต่อเดือนถูกต้องไหมครับ
8: ถูกต้องค่ะ
1: จึงต้องมีการตรวจสอบจึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของพ่อแม่เสียก่อนอันนี้คือต้องประกาศว่าจะมีคนคัดค้านไหม
8: ถูกต้องค่ะคุณถนอมค่ะ
3: ก็จะมีเกณฑ์คุณสมบัติ
1: ม
3: ี
1: เกณฑ์อยู่คือเงินอุดหนุนเด็กไม่ได้ได้กับเด็กทุกคนนะที่เกิดเนาะอยู่ที่ฐานะครอบครัวของคนเป็นพ่อเป็นแม่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการแก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์ว่าต่อไปนี้เด็กแรกเกิดจะอุดหนุนเด็กทุกคนยากดีมีจนได้หมดนี่ไอ้เกณฑ์ตรงนี้มันออกมาแล้วหรือยังอะครับท่าน
8: ตัวนี้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนพยายามผลักดันนะคะพยายามผลักดันที่จะให้สวัสดิการนี้เป็นสวัสดิการทั่วหน้าสำหรับเด็กทุกคนเหมือนที่คุณถนอมถามค่ะ
1: ครับ
8: แต่ตอนนี้เรากำลังรอในระดับนโยบายอยู่ว่าสวัสดิการตัวนี้จะเป็นทั่วหน้าหรือเปล่าซึ่งก็มีต้องรอดูข้อมูลตัวนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะคุณถนอมแต่รอบนี้เราจำต้องพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์เดิมอยู่ค่ะ
1: ครับก็คือว่าเด็กที่จะได้รับเงินอุดหนุนคนละ600บาทนั้นเนี่ยจะต้องมาจากครอบครัวที่พ่อแม่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทีนี้ได้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่ครับท่านครับ
8: 6ปีบริบูรณ์ค่ะ
1: 6ปีบริบูรณ์ถ้ายื่นวันนี้แล้วก็แน่นอนมันจะได้อีก2เดือนข้างหน้าแล้วไอ้ตั้งแต่เดือนแรกมันต้องย้อนหลังกลับมาได้ถึงตั้งแต่ตอนไหนครับ
8: จะเกิดสิทธิ์ณวันที่ผู้ปกครองไปลงทะเบียนเลยค่ะ
1: ไปลงทะเบียนจะไม่ย้อนหลังไปกว่านั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดลืมเกิดมายื่นตอนเด็กอายุ4ขวบแล้วใช่มั้ย
3: ค่ะ
8: ใช่ค่ะ
3: ก็จะเริ่มนับตั้งแต่4ขวบ
1: ตั้งแต่ยื่นไปเลยใช่มั้ยจะไม่ย้อนกลับมาตั้งแต่แรกเกิดนะครับทีนี้คุณพี่ประสงค์
9: ครับผม
1: ฟังอยู่นะชัดเจนแล้วนะอันนี้พี่ประสงค์นี่คิดเผื่อล่วงหน้าแต่ก็ขอบคุณในคำถามนะทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลจากพี่รำพาตรงนี้ไปด้วยให้ทุกคนได้รับทราบนะครับฟังตรงนี้แล้วอยากจะเกิดแล้วล่ะ
3: ค่ะเด็กอยากจะ
1: มีลูกอยากจะมีลูกเราตอนนี้อยากให้เด็กเกิดเยอะๆพี่ประสงค์
7: ครับผม
1: พี่สามารถโหลดแอปพลิเคชันนะพี่มีมือถือมีอินเทอร์เน็ตไหม
7: มีอยู่ครับ
1: มีพี่โหลดแอปทางรัฐไว้ในมือถือพี่เลยเงินจะเข้าจะออกพี่จะรู้จากแอปทางรัฐเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้ทุกท่านได้ดูนะครับวันนี้เงินเข้าหรือยังจากแอปทางรัฐเนี่ยตรวจสอบได้เลยสิทธิสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบนแอปทางรัฐ
3: เช็คได้เลยนะคะ
1: เช็คได้เลย
3: เงินเข้าวันนี้ของเดือนที่แล้วเข้าไหมอะไรแบบนี้นะคะ
1: โอเคไหมพี่ประสงค์
7: ครับผม
1: นะเพราะฉะนั้นยังอยู่ในเงื่อนไขช่วงเวลา2เดือนเนาะต้องมีการประกาศต้องมีการส่งกฎส่งข้อมูลนะจากอบต.ไปพม.จังหวัดจังหวัดไปที่กรมนะจากกรมก็กดส่งต่อกรมบัญชีกลางก็กรอบประมาณ2เดือนก
3: ็
1: จะได้เงินประมาณทุกวันที่10ของเดือนวันไหนเป็นวันหยุดก็เขาจะโอนให้ก่อนนะ
7: ครับผม
1: ถูกต้องนะครับพี่ลำพาครับ
8: ถูกต้องค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับพี่ลำพาเวียงวิเศษนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษขอบพระคุณนะครับพี่ประสงค์ด้วยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
1: ครับน้องยานัทไปทำแล้วยังเธอ
3: ทำแอปทางรัฐเหรอคะ
1: ไม่ไปลงทะเบียนรับรองบุตรเนี่ย
3: อ๋อยังค่ะ
1: ยัง
3: นะคะแต่ก็เป็นข้อมูลที่ดีนะคะที่พี่ประสงค์ได้มีการสอบถามเราเข้ามาเนี่ยเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยที่มีอาจจะกำลังคิดอยากจะมีบุตร
1: หร
3: ือมีบุตรอยู่แล้วแต่ว่าลืมในการที่จะไปขอเงินอุดหนุนบุตรก็ไปทำได้
1: จำได้ไหมวันก่อนมีอยู่คนนึงอ
3: ่ะ
1: คุณแม่จากชลบุรีอ่ะนะครับเขาบอกเขายากจนอ
3: ่ะ
1: แต่เขาก็เอาลูกเนี่ยไปไว้ในครอบครัวครอบครัวหนึ่งแต่ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวคนมีตังค
3: ์อ๋อใช่
1: จำได้ใช่ไหมและปรากฏอบต.ไม่ให้
3: เพราะว่าคือเขาบอกว่ามีห้องเช่าหรือว่ามีธุรกิจอะไรนี่แหละ
1: แล้วอบต.ไม่ให้เราก็มานั่งคิดว่าอ้าวมันก็เอาชื่อไปฝากเฉยๆเด็กไม่มีที่อยู่ก็ไปชื่อไปฝากและสุดท้ายไปตัดสินเอาว่าไปอยู่ในบ้านคนมีตังค์มันก็
3: เพราะว่าเกณฑ์คำว่าครอบครัวที่มีรายได้น้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขารวมถึงทั้งแบบเขาเรียกอะไรนะคะทั้งบ้านหรือเปล่าตามทะเบียนบ้านทั้งบ้าน
1: คือ
3: หรือเฉพาะครอบครัว
1: อันนี้ถ้าพูดถึงการตีความน
3: ะ
1: คือตีความแบบนี้เป็นการตีความที่ไม่ต้องการจ่ายซึ่งไม่ควรจะต้องตีความให้เด็กหรือครอบครัวเขาเสียสิทธิ
3: ์
1: ถ้าสอบสวนสิทธิ์แล้วว่าเขามีอาชีพอะไรมีรายได้ไม่มีแล้วมันบอกได้นี่ไม่ใช่เอาแต่ที่อยู
3: ่
1: นะที่อยู่บางทีต้องไปฝากเพื่อเด็กมันมีที่อยู่ใช่ไหม
3: เพราะบางคนอาจจะไม่มีบ้านแต่ไปฝากไว้กับบ้านคนอื่น
1: ใช
3: ่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเราก็อยากจะเรื่องของนโยบายเด็กแรกเกิดทั่วหน้าอันนี้ก็ถือว่าเป็น
1: ที่ดีอันนี้รัฐบาลมีนโยบายแล้วนะแต่ผมเข้าใจว่าคือกระทรวงพัฒนาสังคมเนาะ
3: นะคร ับ
1: ท่านยศชนันวงสวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นประธานเรื่องนี้อยู่เนี่ยตั้งแต่เบี้ยยังชีพ 1,000 บาทท่วนกันเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็เด็กแรกเกิด600บาททุกคน
3: ทั่
1: วหน
3: ้
1: า
3: ได้ทุกคน
1: แต่ว่าก็ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่ว่าถามว่านโยบายมีแล้วยังมีแล้วครับ
3: เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปแล้วเราก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะ
1: ครับ
3: เดี๋ยวไปกันที่หนองไผ่เพชรบูรณ์กันบ้างคุณพี่ประเสริฐคุณพี่ประเสริฐบอกว่าอยากจะฟ้องกองทุนหมู่บ้านนะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรถามพี่ประเสริฐกันค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะพี่ประเสริฐนะคะ
1: จะฟ้องกองทุนหมู่บ้านยังไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าหมู่บ้านไหนนะแต่จะฟ้องเขาเรื่องอะไรอ่ะครับ
9: เขาผิดสัญญาส่งเงินคืนกองทุนครับ
1: เราเป็นสมาชิกกองทุนแล้วกองทุนไปกู้เงินจากออมสินมาปล่อยสมาชิกหรือยังไง
9: ไม่ครับไม่ใช่อันนี้เงินรัฐบาลที่ว่าได้มาไม่มีดอกนะคร
1: ับเป็นเงินที่รัฐบาลเติมมาให้ในกองทุนแล้วมีปัญหายังไงอะครับ
9: คือสมาชิกกู้ไปแล้วทีนี้ถึงกำหนดชำระคืนกองทุน
1: ครับ
9: เขาไม่มาชำระครับ
1: สมาชิกไม่มาชำระ
9: ครับผม
1: ไม่สมาชิกกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านแล้วสมาชิกไม่ชำระเงินให้กับกองทุนแล้ว
9: ครับ
1: อ๋อเดี๋ยวโทษทีตกลงพี่ประเสริฐนี่เป็นอะไรกับกองทุน
9: เป็นประธานกองทุนครับ
3: อ๋อเป็นตัวประธานเองเลย
1: ก็ด้วยความสงสัยไงแล้วเราไปเกี่ยวข้องอะไรอ๋อพี่ประเสริฐเป็นประธาน
9: ครับผม
1: สมาชิกกองทุนกู้แล้วไม่จ่ายใช่ไห
3: ม
9: ครับ
1: ก็เลยจะต้องฟ้องสมาชิกกองทุนใช่ไหม
9: ใช่ครับ
1: อ๋อเข้าใจละนะครับพี่แล้วสมาชิกกองทุนของพี่ประเสริฐกี่คนนะครับ
9: ทั้งหมดใช่ไหมครับ
1: ครับ
9: มันเป็น2 เขาเรียกว่าสองช่วงครับ
1: เอาประมาณก็ได้ครับประมาณเท่าไหร่ครับ
9: 36ฮะ
1: สมาชิกกองทุนน่ะในหมู่บ้านเราเนี่ยนะ
9: ชุดนี้36
1: แค่36คนเองเหรอ
9: ครับ
1: แล้วตอนนี้กองทุนเรามีเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะครับรวมเงินของกองทุนน่ะ
9: มัน3
1: กี่ล้านน่ะครับ
9: 3ล้านกว่า
1: 3ล้านกว่านะครับก็เก็บออมรอมริบมาโดยตลอดแล้วก็ให้สมาชิกก็กู้กันไปสมาชิกกู้กองทุนเนี่ยดอกเบี้ยคิดร้อยละเท่าไหร่ครับต่อปี
9: 6บาทครับ
1: 6บาทโอ
9: ้ครับ
1: ทำไมมันเยอะครับ
9: 6บาทต่อปีนะ
1: ใช่เพราะว่าแบงก์ก็6บาท7บาท8บาทเหมือนกันนะนี่เราใกล้เคียงธนาคารเลยนะ
9: ฮะแต่ของผมไม่ถูกกว่าเขาแล้ว
1: ก็ถูกกว่าธนาคารใช่แต่ว่าธนาคารมัน6ถึง8บาทแล้วถ้าไปแล้วถ้าไปเค้าเรียกรีไฟแนนซ์เหลือ3บาท4บาทนะ
3: มันยังลดนะ
1: เอออันนี้6บาทก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะ6บาทต่อปีเข้าใจพี่เข้าใจนะครับผมก็เข้าใจว่าทุกกองทุนก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าพอฟังแล้วเออมันก็สูงเหมือนกันน
3: ะ
1: สูงในความเป็นชาวบ้านนะพี่นะ
9: คร
1: ับ ทีนี้เค้ากู้ไปแล้วเค้าไม่จ่ายมากี่ปีแล้วอ่ะครับ
9: เพิ่งปีนี้ครับ
1: เพิ่งปีนี
9: ้ครับ
1: จริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องอายุความที่เราเคยคุยกับท่านอาจารย์ณรงค์ศิริสารบางคนเนี่ย10กว่าปี15 16ปีอะไรเงี้ยนะเขาก็พยายามจะแก้ว่าจะให้ไม่มีอายุความอะไรเงี้ยนะเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับ
9: ครับ
1: เหตุผลก็ต้องสอบสวนเขาก่อนนะไปนั่งคุยกับเขาว่าทำไมเขาไม่จ่ายเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าไงครับ
9: ก็ไปเคลียร์กับเขาแล้วก็บอกจ่ายเป็นเดือนได้ไหมบอกได้อันนี้ย้อนหลังไป
1: คือพี่ประเสริฐอาจจะต้องแนะนำเขานิดหนึ่งนะพี่นะคือแนะนำคือความเป็นชาวบ้านโดยการบางทีไม่เข้าใจระบบการเงินนะครับคือต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ 6% ต่อปีจ่ายเฉพาะดอกก่อนก็ได้ต้นยังไม่จ่ายก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนเนี่ย
9: เก็บเฉพาะดอกครับไม่ได้เก็บต้น
1: เก็บเฉพาะดอกก็ต้องให้เขาจ่ายเพราะเราจะต้องเอาเงินไปหมุนเวียนให้คนอื่นได้กู้ต่อใช่ไหมครับ
9: ครับ
1: ก็แนะนำเขาแต่ว่าถ้าเขายังไม่ชำระนะครับถ้ามันยังเพิ่งปีเดียวก็ยังไม่ต้องฟ้องอะครับมันไม่คุ้มค่าฟ้องอะ มันยังไม่คุ้มพี่แล้วเขากู้ไปเท่าไหร่กี่หมื่น
9: 57
1: 57ก็ใช้วิธีการทวงหนี้เอาก่อนครับพี่ผมอยู่ธกส.มาผมก็ต้องอาศัยการทวงหนี้ไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปฟ้องเลยเพราะว่ามันหนึ่งระยะเวลามันก็ยังไม่เนิ่นนานนะพี่นะใช้วิธีการทวงก่อนนะพี่นะ
9: ครับ
1: เรามีเจ้าหน้าที่ทวงหนี้ไหมครับ
9: ทวงเองครับ
1: ทวงเองประธานทวงเอง
3: ประธานทวงเอง
1: ประธานทวงเองเลยเออ36คน36คนนะลูก
3: ที่เป็นหนี้เนี่ยค่ะที่ไม่ยอมใช้
9: มีท่านเดียวครับ
1: คนเดียวใช้วิธีการไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยนะพี่นะก็นั่งพูดคุยกันมีเท่าไหร่จ่ายมาก่อนเอางี้เลยลูกนี้เลยเอ้ามีเท่าไหร่จ่ายก่อนเลย
3: ขอให้มาจ่ายก่อน
1: อย่าไม่จ่ายเลยขอให้จ่ายก่อนนะก็ให้เขามีวินัยด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวคราวหน้าจะมากู้นี่จะพิจารณาไม่ให้กู้นะถึงจะให้กู้

0: ็ผมมีวิธีสองวิธีนะครับเนื่องจากการแก้ปัญหาหนี้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ว่าสมาชิกกับกองทุนหรือกองทุนกับสมาชิกเนี่ยคุณพี่อยู่ที่หนองไผ่เพชรบูรณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเรียกลูกค้าคนนี้ครับสมาชิกคนนี้ไปเจรจาดูนะครับจะได้แนะนำกันว่าหนึ่งถ้าคุณไม่ชำระดอกเบี้ยเราคิดแต่ดอกนะจ่ายแต่ดอกไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายคราวหน้าไม่ให้กู้แล้วนะหรือจะกอง 50,000 เนี่ยเหลืออาจจะเหลือแค่หมื่นเดียว 20,000 นะเพราะว่าคุณมีความเสี่ยงสูงความรับผิดชอบไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักอยู่แล้วผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนนะใกล้ๆกับวิเชียรบุรีก็หนองไผ่แวะไปนิดนึงให้อัยการเขาเรียกมาก็ได้แต่เราไปทวงแล้วก็ไม่มาคุยกับพี่ตามนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำพี่ประเสริฐประมาณนี้ก่อนนะคะก
0: ็
2: อย่างที่พี่ถนอมบอกไปว่าอาจจะไกล่เกลี่ยดูก่อนหรือไม่ก็ลองไปปรึกษากับอัยการคุ้มครองสิทธิ
0: ์
2: ให้เขาช่วยไกล่เกลี่ยในเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวจากพี่ประเสริฐไปที่พี่นิตยาบ้างพี่นิตยาเนี่ยเป็นผู้ใจบุญค่ะพี่ถนอม บอกว่ามีเตียงผู้ป่วยแบบหมุนต้องการจะบริจาคนะก็เลยติดต่อเรามาพี่นิตยาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: อยู่เขตไหนกทม.ครับ
3: เขตคันนายาวค่ะ
2: คันนายาว
0: จะบริจาคเตียงเป็นไฟฟ้าหรือธรรมดา
3: ธรรมดาค่ะ
0: ธรรมดาเนาะยังใช้ได้ดีเน
3: า
0: ะ
3: แม่เนี่ยฟังคุณถนอมมาตั้งแต่สมัยแกยังซื้อเสื้อมาเลยนะคะสองตัว
0: โอ้ครับก็เลยอยากจะบริจาคเตียงสำหรับผู้ป่วยใช่ไหม
3: พอดีคุณแม่เพิ่งเสียค่ะวันที่6ที่ผ่านมา
0: อ๋อครับผม
3: ก็เลยเป็นบุญให้แกไป
0: จะได้ทำบุญให้กับคุณแม่ด้วยนะก
3: ็
0: มี2อย่างแล้วครับใครที่อยู่ใกล้เคียงคันนายาวแถวนั้นนะคันนายาว3วามีนบุรีหนองจอกนะบางกะปิสะพานสูงแถวนั้นโซนนั้นนะถ้าฟังตรงนี้ปั๊บโอ้โหอยากได้อยู่พอดีเลยทักรายการมา
2: ติดต่อมาที่รายการเราได้เลย
0: ทักมา
2: 0626056609
0: นะครับหรือทัก Facebook ของผมถนอมบอนเกียรติพลเข้ามาก็ได้นะครับเห็นเนี่ยของเนี่ยพี่ก็ส่งมาดูเป็นตัวอย่าง
2: ของใหม่ด้วยนะคะพี่ถนอม
0: ยังใช้ได้ดีเลยนะครับจะได้ติดต่อพี่นิตยาไปนะพี่นะ
3: ค่ะ
0: ต้องขอบพระคุณพี่มากนะครับก็ให้อานิสงส์ถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ปกติจะดูรายการเราประจำ
2: ค่ะ
3: ฟังตลอดเราเลยนอนก็ฟังอยู
0: ่ครับครับพี่ครับนะ
2: ขอบพระคุณนะคะ
3: ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คือตั้งแต่เราจัดรายการมาพี่ถนอมมีทั้งคนใจบุญ คนใจดีแล้วก็คนที่มีปัญหาแต่เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกท่านนะคะ
0: ช่วยกันถ้าจำเป็นจะต้องไปรับก็เดี๋ยวจะฝากทางสมาชิกชมรมเพื่อนแท้เขาจะไปช่วยขนมาให้นะครับแล้วใครขอมาก็เขาก็จะไปส่งให้ด้วย
2: ค่ะ
0: นะครับหรือถ้าไปรับเองได้ก็จะได้ไปรับนะ
2: ถ้าใครที่อยากได้เตียงแบบหมุนนะคะ022756848หรือว่า0626056609หรือว่าทัก Facebook พี่ถนอมนะคะถนอมอ่อนเกตพลมาได้เลยนะคะเอาไปกันที่สายสุดท้ายคุณสีอ้อคุณสีอ้อบอกว่าคนค้ำเสียชีวิตแล้วทายาทจะทำอย่างไร
0: ครับ
2: คุณสีอ้อสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมค่ะ
0: พี่สีอ้ออยู่จังหวัดอำนาจเจริญ
4: ค่ะ
0: คนกู้ก็เสียชีวิตแล้ว
4: ค่ะคนกู้ก็เสียคนค้ำ
0: ก็เสียชีวิต
4: ค่ะ
0: อันนี้เป็นหนี้ของอะไรอะครับ
4: ของธคส.ค่ะ
0: หนี้ธคส.คนเขากู้เป็นกลุ่มหรือว่าเป็นจำนองอะครับ
4: เป็นกลุ่มค่ะคนค้ำ
0: เป็นกลุ่มใช่ไหมธคส.สาขาอะไรครับ
4: ชานุมานค่ะ
0: ชานุมาน
4: ค่ะ
0: ชานุมานนะครับยักคุนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ถามว่ายังจะต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องรับผิดชอบทั้งทายาทของคนกู้แล้วก็ทายาทของคนค้ำกรณีทายาทคนกู้ไม่ใช่ทายาทคนค้ำก็ต้องรับผิดชอบมันยังต้องติดตัวอยู่ครับ
4: และทีนี้ทายาทของเขาไม่ต้องสืบทรัพย์ของทายาทของคนกู้หรอคะ
0: ตอนนี้เขาฟ้องแล้วหรอครับ
4: ยังค่ะมีใบเตือนมาค่ะ
0: ใบเตือนจาก
4: แจ้งหนี
0: ้ค่ะใบเตือนจากธนาคาร
4: ค่ะว่าให้ใช้ภายใน30วันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณสีอ้อรีบไปติดต่อธนาคารธคส.สาขาชานุมานเนาะเขาทราบแล้วใช่ไหมว่าผู้กู้เสียชีวิต
4: ค่ะทราบแล้วค
0: ่
4: ะ
0: ทราบแล้วว่าผู้กู้เสียชีวิตทีนี้ธคส.เนี่ยมันจะเป็นการกู้กันเป็นกลุ่มทีนี้ก็ต้องดูแล้วกลุ่ม3คน5คนกู้เป็นกลุ่มเมื่อคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยแล้วทายาทเขามาชำระหนี้แทนผู้ที่เสียชีวิตเรื่องมันก็จบไม่ตกเป็นภาระของคนค้ำประกันแต่ถ้า

0: ญาติเขาปฏิเสธในการชำระหนี้นะครับให้กับพ่อเขาหรือคุณแม่เขาที่เป็นหนี้กลุ่มเนี่ยอันนี้ภาระเขาจะตกแก่ผู้ค้ำประกันนะครับถ้าผู้ค้ำคนไหนถ้าผู้ค้ำคนไหนเสียชีวิตทายาทของผู้ค้ำทีนี้จะกลับมาที่คุณสีอ้อและทีนี้ครับ
1: ลูกของผู้ค้ำก็มีสิทธิ์ป่ะคะ
0: ใช่ครับเขาต้องรับผิดชอบในหนี้นั้นนะครับมันไม่หมดหนี้ครับ
1: ทั้งลูกทั้งภรรยาเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับใครก็แล้วแต่ละที่เป็นทายาทของคนค้ำหรือทายาทของคนกู้ครับเบื้องต้นนี่เขาก็ธกส.ก็ควรจะต้องเรียกเอาจากทายาทของผู้กู้ก่อนแต่ถ้าทายาทของผู้กู้บ่ายเบี่ยงนิ่งเฉยไม่ดำเนินการเขาก็ต้องติดต่อผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันมีกี่คนเขาก็ต้องเรียกเพราะฉะนั้นให้พี่เนี่ยเพื่อจะไปทำความเข้าใจกับธกส.ก่อนนะไปคุยชวนผู้ค้ำทั้งหมดมีกรณีดังกล่าวนี้ผู้ค้ำกี่คนแล้วก็คุยกับทายาทของคนกู้เนี่ยนะครับตกลงกันว่าเขาจะรับผิดชอบในหนี้ก้อนนี้อย่างไรเดี๋ยวให้ธกส.เขาแก้ปัญหาให้พอดีเวลาหน้าไม่เราหมดแล้วครับพี่ครับต้องลาจากแล้วเนาะ
2: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพี่สีอ้อนะคะ
0: คุ
2: ณผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะฝากติดตามรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะพรุ่งนี้พบกับท่านเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปโครงสร้างพลังงานแล้วก็การปลดล็อกโซลาร์รูฟท็อปรวมถึงเบื้องหลังการลดค่าไฟในบิลที่เราจ่ายด้วยนะคะพบกันวันพรุ่งนี้ 9:05 น. ถึง 9:35 น.รับชมทาง NBT Mcord HD ทรบ5และสถานีวิทยุไกลกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ
0: ครับแล้ววันนี
3: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
8: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
9: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังยืนยันผู้เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีและยึดทรัพย์ตามกฎหมายไม่มีละเว้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ภายหลังสหรัฐอเมริกาเปิดเผยรายชื่อและประกาศมาตรการป้องกันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว โดยหนึ่งในรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยว่ารัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่มีการละเว้นรัฐบาลชุดนี้เดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังจะเห็นได้จากการพบปะกับหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่างๆก่อนที่จะหารือในประเด็นอื่นสิ่งที่ได้รับคือคำขอบคุณต่อรัฐบาลไทยและประเทศไทยที่ได้ปราบปรามยึดทรัพย์และดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งยังได้ติดตามและยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดโดยเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจำเป็นต้องหารือกับศาลถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: ปลัดกระทรวงการคลังยังไม่ยืนยันรายละเอียดการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือและสรุปก่อนนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ารายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่มีข้อสรุปโดยจะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่22กันยายนนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านหากมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
12: นายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเบื้องต้นต้องรอว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อใดและมียติเรื่องใดบ้างรวมทั้งคาดว่าต้องใช้เวลาตรวจยติ1สัปดาห์และให้เวลารัฐบาลเตรียมตัว1สัปดาห์ซึ่งเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นทุกข้อกล่าวหาเพราะที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยมีเป้าหมายพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศทั้งนี้ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรือมาตรา152ของรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝ่ายค้านผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
4: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลภายในสมัยประชุมนี้พร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง
12: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยว่าฝ่ายค้านอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก่อนหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านกำหนดประเด็นและรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายทั้งนี้การทำงานของแต่ละพรรคอาจมีความแตกต่างกันจึงต้องจัดเตรียมข้อมูลและแบ่งประเด็นให้รอบคอบพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่อย่างเป็นกลางทางนี้ยืนยันว่าฝ่ายค้านจะใช้การอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ภายในสมัยประชุมปี2569ส่วนการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยจะหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมย้ำว่าจะติดตามตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหลังการอภิปรายสวิสาประทุมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมมอยจอยเทีย
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรพูดเทมพันธ์
3: สวัสดีค่ะได้เวลาของโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ในช่วง All Around the World เมาท์มอยจอยเจี๊ยบวันศุกร์หันษานะคะศุกร์ที่18กันยายนนะคะเราสองคนก็กลับมาเช่นเคยนะคะจอยธีรธรอินเทนพันธ์แล้วก็พี่เจี๊ยบปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณบก.ข่าวต่างประเทศเนชั่นทีวีของเรานะคะมาเมาท์มอยคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณแม่พี่เจี๊ยบ
4: สวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนที่จะไปแนะนำรายการก่อนจะพูดถึงบอกว่านี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเครียดไปหน่อยเนาะแต่เดี๋ยวสัปดาห์เนี้ยก็จะมีเรื่องของเหมือนเป็นคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้อะของเราเกินไว้ก่อน
3: ค่ะ
4: น้องจอยก็รายงานไปว่า
3: โอเค
4: ทั้งสัปดาห์มีรายการอะไรน่าสนใจบ้าง
3: ใช่ค่ะในโฟกัสไทยแลนด์ของเราแต่ละวันเนี่ยก็ตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะเราก็จะเป็นเรื่องราวข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนานะคะลัคนาสุริยงวันอังคารก็เป็นเรื่องราวสุขภาพต่างๆกับคุณหนูนาเช่นเคยสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะส่วนวันพุธแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็น All Around the World มะมอยจอยเจี๊ยบนะคะเรา2คนแล้วก็ทุกๆวันพฤหัสบดีจะเป็นช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาแล้วก็คุณหนูนานะคะส่วนถ้าหากคุณผู้ฟังรับฟังทางคลื่น FM 97อยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยแล้วเกิดวันไหนไม่ได้ฟังขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยตามไม่ทันอาจจะแบบไปธุระตรงโน้นตรงนี้หรืออะไรเงี้ยพลาดนะคะก็สามารถไปติดตามรับฟังรับชมก็ได้ผ่านทาง FacebookQFM สถานีข่าวคุณภาพของเราซึ่งก็จะมีทุกๆรายการของทางคลื่น FM 97ให้ติดตามกันทุกรายการไม่พลาดเลยค่ะ
4: ก็เสียเสียงก็ดีอยู่นะเสียงดังฟังชัดนะคะคุณผู้ฟังคือระบบเสียงใช้ได้เลยได้ฟังเองแล้ว
3: ได้ฟังเอง
4: แล้วเสียงเราสองคนแหละที่มันไม่น่าฟังแต่หมายถึงระบบเสียงก็ดีใช่ไหม
3: ค่ะ
4: มาพูดกันถึงเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสัปดาห์ก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องกระหึ่มวงการราชวงศ์เลยค่ะน้องจอยคุณฟังคะ
3: ค่ะ
4: นั่นคือพระราชหัตถเรขาเลขาของพระเจ้าชาร์ลส
3: ์
4: ที่3แห่งราชอาณาจักรเรามาถอดกันดีกว่าว่าในเอาเรียกเป็นภาษาบ้านๆเลยคือจดหมายแล้วกันจดหมายที่ถูกส่งออกมาจากสำนักราชวังบักกิงแฮมเนี่ยชัดเจนเลยว่าเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยที่กลับไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นราชวงศ์นะจ๊ะไม่ต้องไปปฏิบัติต่อเขาแบบนั้นไม่ต้องเชิญเขาไปออกงานเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์แต่ถ้าเขาอยากจะไปงานไหนเนี่ยก็ปล่อยเขาไปก็ไปทำเองไม่มีการรักษาความปลอดภัยให้เทียบเท่าราชวงศ์ว่าคุณไม่ได้ทำงานให้ในฐานะอะไรรู้ไหมสามัญชนจับสามัญชนคุณไม่ได้มีสิทธิ์เป็นราชวงศ์แบบนั้นอีกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถอดจากความเป็นเจ้าชายแต่การปฏิบัติคือสามัญชน
3: จำไว้นะ
4: บอกใครล่ะ
3: บอกเขาบอกแค่นี
4: ้เรามาถอดกันหน่อยคือหลังจากพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยคิงชาร์ลส์เนี่ยออกจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลและกองทัพแล้วก็ส่งต่อให้ทีมงานของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยเพื่อยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยจะยังคงมีสถานะเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
3: ่
4: หรือภาษาบ้านๆคือเป็นราชวงศ์ที่ไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์นั่นเองถูกไหมมีความเป็นเจ้านายเป็นชั้นสูงแต่ไม่ได้ทำงานให
3: ้
4: คุณก็ไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาเพราะคนธรรมดาไม่ได้ทำงานให้ราชวงศ์นะยกเว้นค่ากับบริพารถูกไหม
3: ใช
4: ่นั่นแหละ
3: ค่ะ
4: เนื้อความในจดหมายมาดูกัน
3: ได้ค่ะ
4: สถานะนี้แตกต่างจากพระราชภารกิจที่สมาชิกราชวงศ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องรับผิดชอบและด้วยอิสระส่วนบุคคลที่มอบให้กับทั้งคู่ในด้านความเป็นอิสระทางการเงินและการปกป้องความเป็นส่วนตัวตามที่พวกเขาต้องการจะยังคงได้รับความเคารพเต็มที่ต่อไปโอ้ฝั่งเลยเจ็บจี๊ดเพราะตอนจะไปจำได้ไหมที่เหมือนไก่จะบินน่ะต ตอนไก่จะบินเนี่ยไก่บอกไม่ต้องไม่ทำแล้วไม่ทำงานให้ราชวงศ์แล้วฉันจะไปหาอิสระทางการเงินอิสระทางการเงินที่ว่ารู้ไหมไปทำอะไรไปให้สัมภาษณ์โอปราไปทำสัญญากับเน็ตฟิกไปทำสารคดีทำ
3: ร้านนั่นนี่นั่นเออจ้ะ
4: แล้วก็ไม่รอดความขัดแย้ง
3: ไม่รอด
4: เหมือนเป็นเมาอะเหมือนไปทำรายการเมาให้ชาวบ้านฟังไงว่าอุ้ยฉันอยู่กับครอบครัวพ่อผัวแม่ผัวนี่แบบระบาดพี่ชายก็ร้ายมาต่อยหงายหลังลงชามเข้าหมาอย่างเงี้ยพ่อก็ไม่รักพ่อก็ไม่เข้าก็อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป
3: ค
4: นอเมริกันน่ะก็ขี้ซุบซิบมินทาเหมือนกันไม่ใช่หร
3: อ
4: ชอบฟังไงชอบฟังอ่ะก็ไปออกรายการโอปราบ้างเอาไปทำสารคดียาวๆบ้างของ Netflix อ่ะตอนนั้นโอ้เงินพุ่งเข้าใส่เลยเพราะอะไรเพราะว่าคนอเมริกันอยากรู้ไงเรื่องของราชวงศ์อังกฤษอ่ะเป็นร้อยปีอย่างเงี้ย
3: ค
4: นก็ต้องอยากรู้ดีว่าเรื่องราวเป็นยังไงใช่ป่
3: ะ
4: เพราะว่าทางนู้นเขาไม่เขาแบบเขาเรียกอะไร never complain never explain เขาไม่ตอบโต้ไงพอออกตอนนี้พอหลังจากจบซีรีส์ของราชวงศ์แล้วเนี่ยแฮร์รี่ก็มาเขียนหนังสืออ่ะก็เรื่องเดิมๆก็คือเนี่ยทำร้ายราชวงศ์อีกรอบหนึ่งหนังสือก็ขายดีแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ดีจริงหรอกมันก็บูมช่วงแรกๆสำหรับคนที่อยากรู้อยากเห็นน่ะก็อย่างบอกอ่ะเขียนในแนวเมาส์มอยอ่ะคนก็อยากรู้ก็ซื้อไปแต่ระยะหลังขายครึ่งราคาก็ยังขายไม่ออกอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความชาญฉลาดของคิงชาร์ลส
3: ์
4: ที่ส่งสัญญาณเตือนที่ทันท่วงทีต่อบรรดาเชื้อพะวงที่แฝงตัวเออทำไมก็ไม่ใช้คำว่าเห็บหมัดไปเลยเนาะ
3: เออแฝงตัวเชื้อราชวงศ์แฝงตัวนี่ก็เจ็บ ก็เจ็บอยู่แล้วนะเจ็บนะ
4: เออ
3: เออ
4: ถ้าเป็นเราเราใช้เห็บหมัดไปเลยส่วนคนอื่นๆก็มองว่านี่คือสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการปรากฏตัวของแฮร์รี่กับเมแกนในอังกฤษเนี่ยจะไม่ทำให้สถาบันกษัตริย์สั่นคลอนแต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างไม่ต้องสงสัยก็คือหลังจากที่ทั้งสองกลับไปอังกฤษไม่ถึง2สัปดาห์สิ่งหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเม็กซิตก็ยังคือเม็กซิตคือการไปแล้วก็ต้องไปเลยถูกป่
3: ะ
4: ไม่ได้แบบกลับมาแล้วแบบจะกลับมาเหมือนเดิมได้เมื่อถอยออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงแล้วไม่ได้ทำงานแล้วก็ต้องมีสถานะเดิมต่อไปก่อนหน้านี้คนไปวิพากษ์วิจารณ์คิงชาร์ลส์ว่าอ่อนอ่อนให้ลูกดูสิจะกลับมาก็ให้กลับแต่ก็ไม่ได้ดูเลยว่าท่านก็ต้องแบบพิจารณาเนาะทางเลือกนู่นนี่นั่นเอากลับมาก็ยืนยันเนี่ยกลับมาคุณก็สถานะเดิมตอนนี้เนี่ยทางริชาร์ดเคบรรณาธิการอิสระของแท็บลอยด์เดลี่เมลบอกว่าการตัดพระไทยในครั้งนี้ของคิงชาร์ลส์ที่แบบฉันจะไม่สปอยลูกแล้วเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายวิลเลียมซึ่งเป็นราชทายาทลำดับที่หนึ่งอยู่แล้วก็หมายความว่าแม้แฮร์รี่กับเมแกนจะกลับมาบ้านแล้วแต่ทัศนคติหรือมุมมองที่ประนีประนอมของในยุคของควีนเอลิซาเบธที่2เนี่ยที่บอกว่าทั้งคู่ไม่สามารถเป็นเชื้อพระวงศ์แบบครึ่งๆกลางๆครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยไม่ได้แล้วคือแบบนึกอยากมาก็มาฉันไม่ทำงานแต่ฉันต้องคุณได้ชูวงไม่ได้แล้วแบบนี้ก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งอันนั้นจดหมายเนี่ยออกในนามของลอร์ดเชมเบอร์เลนและก็ลอร์ดเบนยอนผู้ช่วยอาวุโสที่สุดของคิงชาร์ลส์แล้วก็เกิดขึ้นก่อนครบรอบ4ปีแห่งการสวรรคตของควีนเอลิซาเบธที่2ก็เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการถึงสถานะของแฮร์รี่กับเมแกนในฐานะพลเมืองทั่วไปแล้วก็พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นตัวแทนของราชวงศ์ไม่สามารถใช้คำนำหน้าHis and her royal highness ได้เพราะว่าตอนนี้ถูกระงับอยู่ซึ่งเป็นการยืนยันชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่ทั้งคู่ทิ้งแผ่นดินแห่งนี้ไปเมื่อกว่า6ปีก่อนนอกจากนี้แล้วก็ยังเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ามีเหตุการณ์สำคัญที่ราชวงศ์เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกลัวว่า2คนเนี้ยจะไปหาแสงแล้วเอามากลบการทำงานของราชวงศ์ไงนึกออกปะคนไม่ทำงานแต่หาแสงแล้วก็จะไปกบคนที่เขาทำงานไงเค เขาบอกว่าถ้ายังมีข้อสงสัยหลงเหลืออยู่บ้างในหมู่ผู้สนับสนุน2คนนี้เนี่ยหรือแม้แต่ตัวของทั้งคู่เองว่าการกลับมาที่สหราชอาณาจักรจะนำไปสู่แนวทางที่ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยทั้งคู่ต้องการที่จะทำไมรู้ไหมจะมาของานกุศลไปทำอ่ะความหวังเช่นนั้นเขาบอกว่าอันนี้ผิดละ
3: ค
4: ือการไปทำงานกุศลก็จะได้หน้าถูกป่
3: ะ
4: แม้ว่าลอร์ดเชมเบอร์เลนจะเป็นผู้ร่างแถลงการอย่างเป็นทางการที่ถูกส่งออกไปแต่เนื้อหานั้นล้วนแล้วแต่ต้องผ่านความเห็นชอบของคิงชาร์ลส์เพราะฉะนั้นนี่คือการปิดประตูทุกทางมากลับมาได้ตามที่บอกว่าจะเอาลูกมาเข้าโรงเรียนมาได
3: ้
4: มาจัดการแข่งขันกีฬาของอดีตทหารผ่านศึกอินวิกทัสเกมมาได้แต่จะมาหาแสงจะมาอุ้ยมาทำงานการกุศลซึ่งจริงๆราชวงศ์เขาก็ทำอยู่แล้วอะเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: ทำได้จ้ะคือในทางปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อหาของแถลงการเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จเยือนของราชวงศ์เข้าใจอย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติภารกิจใดๆของทั้งคู่นี้จะมีสถานะเป็นส่วนตัวเช่นในสมมติว่าแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยจะไปออสเตรเลียเนี่ยจะไปเยือนเนี่ยไม่ใช่งานของราชวงศ
3: ์
4: ต่อไปเองเป็นการส่วนตัว อันนี้คือผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดที่แซนดิงแฮมในปี2020ที่ตอนนั้นเนี่ยมีพระเจ้าชาร์ลส์เจ้าชายวิลเลียมแล้วก็เจ้าชายแฮร์รี่อยู่ที่นั่นด้วย
3: ค่ะ
4: ภาษาที่เป็นทางการและเย็นชาในร่างแถลงการของพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยถือว่าเด่นมากเน้นย้ำว่าจุดประสงค์ของจดหมายคือเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยหรือความสับสนแล้วก็บอกด้วยว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นตัวแทนของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการกุศลใดๆล้วนเป็นการกระทำโดยส่วนตัวกันเองทั้งนั้นข้อความหนึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคู่รักที่เคยรุ่งเรืองคู่นี้ถูกมองยังไงเห็นได้จากเนื้อหาในจดหมายที่บอกว่าสถานะของพวกเขานั้นคล้ายพลเมืองทั่วไปที่มีผลประโยชน์ด้านการค้าและการกุศลแม้ราชสำนักอาจจะยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นข้อโต้แย้งหรือใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาในจดหมายแต่ก็เสริมว่าเป็นเพียงการกำหนดสถานะสำหรับทุกฝ่ายแต่ข้อที่จริงที่ว่าทางบักกิงแฮมเนี่ยจำเป็นต้องส่งจดหมายฉบับนี้ตั้งแต่แรกแสดงให้เห็นถึงระดับของความสับสนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางวังก็กลัวว่าการกลับมาของทั้งคู่เนี่ยอุ๊ยจะมาได้เป็นอภิสิทธิ์ชนเหมือนเดิมไหมคนก็เริ่มแบบนี่แล้วการรักษาความปลอดภัยล่ะจะเอาเงินภาษีเราไปใช้ไห
3: ม
4: จะหาบ้านให้เขาเนี่ยต้องเอาเงินภาษีเราไปซื้อให้ไหม
3: เขาก็กลัวกัน
4: เลยทำลงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเหมือนมีจดหมายชี้แจงออกมาไม่ใช่นะจ๊ะมาแบบไหนก็คือเป็นสถานะแบบนั้น
3: น่าเอ็นดูนะ
4: แล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมการที่ต้องออกให้กู้เนี้ยเหตุผลเนี้ยตลกมากคือบอกว่าตอนที่เขาลดสถานะเจ้าชายแอนดรูจำได้ใช่ไหมลงไปเหลือเป็นแบบแอนดรูเมาท์แบทเทนวินเซอร์คือเป็นเหมือนคนธรรมดาไม่มียศถาเป็นกษัตริย์แต่ยังมีนามสกุลอยู่อะเนาะเขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยตอนที่แอนดรูยอมทิ้งฐานันดรและภารกิจสาธารณะแอนดรูไม่มีปัญหาไม่ต้องออกจดหมายนะก็คือประกาศแล้วก็ลดเลยแต่การออกจดหมายเนี่ยคือทำกับคู่นี้คู่เดียวเลยเพราะอะไรวะเขาบอกว่าอาจจะกลัวว่าคู่นี้เนี่ยจะมาหาทางแบบทำอะไรที่มาหาแสงอะมากอบโกยได้ก็เลยต้องเบรกเอาไว้ก่อน ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความกังวลในระดับสูงสุดก็คือวิธีที่เพื่อนของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการของพวกเขาให้กับสื่อที่เป็นพันธมิตรแหล่งข่าวคนนึงบอกว่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันและแทบจะยังไม่ได้จัดของให้เข้าที่เข้าทางด้วยซ้ำแต่เรากลับได้ยินข่าวอยู่เรื่อยว่าพวกเขาต้องการยกระดับงานด้านการกุศลซึ่งย่อมจะทำให้พวกเขาเป็นที่จับตามองของสาธารณชนมากขึ้นไปอีกมันน่าหงุดหงิดจริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคือตัวเองบอกว่าตัวเองต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการไปแสวงหาอิสระทางการเงินแต่ในทางปฏิบัติกลับกันมากเป็นคนปล่อยข่าวตลอดนี่ฉันจะกลับอังกฤษแล้วนะเนี่ยฉันจะเอาลูกเข้าโรงเรียนนะวิใครอย่าตามมานะ อะไรอย่างเงี้ยขอความเป็นส่วนตัวนะอย่ามาถ่ายรูปลูกนะผู้ไปบอกครูในโรงเรียนด้วยนะบอกว่าให้เพื่อนมาถ่ายรูปกับลูกนะ เพราะงั้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเวลาทำเขาต้องมีอะไรอ่ะเวลาอังกฤษอ่ะก็จะต้องมีถ่ายรูปหมู่หรือว่าเด็กๆอ่ะชั้นประถมนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าไงคุณจะให้ลูกคุณถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนไหมล่ะถ้าถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนก็คงต้องเอาหัวมัสคอตมาใส่มะหรือเอากระดาษมาพันแบบพันหัวพันหน้าให้มิดชิดเลยไม่เห็นหน้าลูกไหม
3: เออนะหนังสือรุ่นไงมันก็ต้องมีนะเออ
4: จัดโต๊ะต่างๆต่างหากออกไปไกลไป4ใบ
3: อันนั้นก็เกิน
4: ไปถ่ายรูปหมู่ตรงนี้ก็ได้เห็นลูกเขาตรงนู้นปิ๊บๆอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: นะ
4: เออเราก็เนาะเราก็ไปนับปากเราเนาะ
3: ปากเนาะปากแม่นะค่ะ
4: เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขากลัวความพยายามสร้างราชสำนักคู่ขนานก็คือจะแข่งกับบ้านเวลส์ของเจ้าชายวิลเลียมกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนนั่นเองเออคือใช่เขาบอกว่าเนี่ยการออกจดหมายครั้งนี้เนี่ยมีคำร้องขอคำแนะนำที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมากอันนี้คือสัญญาณเตือนไปยังทางฝั่งของแฮร์รี่กับเมแกนหรืออย่างน้อยที่สุดก็เตือนไปยังกลุ่มคนที่สนับสนุนกันพฤติกรรมของทั้งคู่แหละ
3: ค
4: นเขาร้องเรียนได้ไงคนเขาไม่พอใจคือไม่ต้องถึงกับถวายฎีกาแต่ว่าส่งจดหมายเข้าไปในวังอะเนาะคือบางคนเขาก็จะเขียนอวยพรพวกแฟนคลับอะไรเขาก็จะเขียนไงแต่แฟนคลับส่วนใหญ่บอกว่าอู่ให้จำกัดเลยจำกัดขอบเขตของสองคนนี้เลยตีวงไว้เลยเอาไว้อยู่แค่ไหนอะไรยังไงเออตำนองนี
3: ้
4: แต่ปัญหาก็คือแม้ว่าจะมีการแจ้งไปตามองค์กรต่างๆเนี่ยว่าการเยือนหรือการปรากฏตัวของแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยไม่ควรถูกมองว่าเป็นการปฏิบัติพระกรณียกิจแต่ในความเป็นจริงตลอดหลายปีที่ออกไปจากอังกฤษเนี่ยการไปปรากฏตัวของทั้งสองทำไมรู้ไหมถูกมองเหมือนคนเหล่านี้เป็นตัวแทนราชวงศ์
3: อ
4: ่ะเขาก็ให้เกียรติต้อนรับกันเหมือนแบบเป็นคนเด่นคนดังเลยอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้จะต้องตระหนักไว้ว่าจะไปปฏิบัติก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะสละแบบพื้นที่ตรงราชวงศ์ออกไปเนี่ยไม่ได้
3: ค่ะ
4: เขาไปวิถีใช้วิถีชีวิตแบบคนธรรมดาก็ไม่ต้องไปต้อนรับเขาแบบเออกระเลิกจับไม้กับมือพาเดินชมธรรมดาเหมือนแบบเวลาทูตไปเยือนเอออันก็ยังธรรมดาไปแล้วอะเออมันไม่ควรที่จะไปยกย่องสรรเสริญอะไรเขาเนี่ย
3: ค
4: นวงในราชสำนักบอกว่าหรือมาบอกว่าทางราชสำนักเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกเพราะว่าให้แต่ละประเทศหรือสถานที่ที่สองคนนี้ไปเยือนน่ะพิจารณากันเดียวเองแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็จะมีร้องแรกแหกกระเชิงไม่ปลอดภัยก็บอกว่าเป็นคนธรรมดาและชีวิตไม่ปลอดภัยเนี่ยควรต้องแบบจัดเออก็จะเป็นแบบนั้นแหละ
3: ไหวนะ
4: เนี่ยเรื่องของคนทั้งคู่เออ
3: ก็ดูกันต่อไป
4: เขาบอกว่าเออตัวเองทำตัวเองเนี่ยตัวเองจะเอาอะไรอ่ะ
3: ใช่ก็รอดูกันต่อไปคือจะจบแบบไหนอีก
4: รู้ไหมเขาอยากเป็นอะไรเขาเนี่ยไม่ได้อยากเป็นแบบคนธรรมดาแต่เขาเนี่ยอยากเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ที่เป็นซุปตาร
3: ์
4: จะบอกไหม
3: แฮร์รี่ก็โดนคงจะโดนเมียล้างสมองไปหมดแล้วเนาะ
4: มันไม่ต้องล้างนะสำหรับพี่อ่ะมันใส่ไปได้เลย
3: เพราะเขาไม่มีความคิดเขารับอย่างเดียวรับอะไรที่มัน
4: ไม่ต้องแก๊สไลท์เออบางคนเขาบอกอู้เนี่ยเมียแบบแก๊สไลท์มากเกินไปหรือเปล่าแบบเมียบอกอะไรก็เชื่อไม่ใช่หรอกมันใส่ไปได้เลยไม่ต้องแก๊สไลท์ไม่ต้องอะไรอ่ะต้องใส่ไปคิดเหรอว่าแบบเรื่องแบบนี้มันเพิ่งเกิดอย่างเจ้าชายแฮร์รี่เขียนถึงเจ้าชายวิลเลียมโดยใช้ชื่อหนังสือว่าตัวสำรองเนี่ย
3: ค่ะว้าว
4: สเปร์เนี่ยคิดเหรอว่ามันเพิ่งคิดได้หรือเพิ่งเกิดเขาแค่ไม่แสดงออกว่าเขาอิจฉาพี่ชายมานานแล้วแล้วก็พยายามโค่นทุกวิถีทางเพราะว่าเขาบอกเลยว่าพี่ชายได้รับการปฏิบัติแบบที่แบบแย่มากกว่าเขาอะคือเขาเนี่ยแบบเป็นแค่ตัวสำรองของพี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหลายหลายสิ่งที่พี่ทำไม่ได้แต่เขาต้องเป็นคนทำเออแทนที่จะภูมิใจเนาะว่าพี่อะทำไม่ได้แต่เราทำได้อะเช่นการไปสงครามเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า วิลเลียมเนี่ยจริงๆอ่ะหนักและเหนื่อยเพราะว่าอะไรเขาต้องแบกราชบัลลังก์ให้ต่อไปได้ไงต้องรักษาชื่อเสียงของราชวงศ์ให้คงอยู่ต่อไปถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องที่เขาอยากทำเขาต่างหากที่ทำไม่ได้อยากขี่มอเตอร์ไซค์อ่
3: ะ
4: อยากไปแว้นนอกอ่ะทำได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ขี่เล่นอยู่แต่ในวังนี่แหละใช่ป่ะ
3: จ้ะใช่
4: อยากไปใช้ชีวิตอยากไปช้อปปิ้งอยากไปแบบเข้าร้านไปนั่งกินในร้านแม็กอ่ะทำได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะเขาเกรงใจไงเพราะว่าถ้าเขาไปแหละเขาไปได้แหละแต่ต้องปิดร้าน
3: อ
4: ่ะมันต้องจำกัดการเข้าของผู้คนเขาไม่อยากให้คนเดือดร้อน
3: เขาไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนใช
4: ่ก็ไม่ได้ก็ต้องสั่งซื้อมากินเนี้ยมันก็ไม่ได้บรรยากาศในร้านไงมีช่วงหนึ่งอ่ะที่รู้สึกเป็นอิสระหน่อยก็ตอนที่ไปเรียนที่เซนต์แอนดรู
3: อ
4: ่ะที่ไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยอ่
3: ะ
4: ที่ไปมีแฟนนั่นแหละก็ยังออกไปเที่ยวออกไปอะไรได้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องมีคนติดตามอ่ะในฐานะว่าที่คิงถูกป่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: เ
3: นี่ยเนาะเป็น
4: ยังมีเวลาเหลือหรือเปล่า
3: เหลือ2นาที
4: งั้นเดี๋ยวไปเบรกหน้าดีกว่า
3: เอาเหรอได้ให้สักหน่อยก็ได้นะ3นาที4นาทีก็ได้นะถ้าจะประมาณนั้น
4: ไม่ก็คือพูดถึงชีวิตของเจ้าชายวิลเลียมไง
3: ค่ะ
4: เพราะว่าคือตอนที่เจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนเนี่ยเนาะเจ้าชายก็อายุประมาณ15น้องชายก็12ที่น้องชายเอามาดราม่าหรือเกินเนี่ยเป็นเด็กน้อยสูญเสียแม่ไปแล้วตัวเองถึงต้องสัมมาเลเทมเมาไงต้องมาแบบมาเป็นสายเขียวนู่นนี่นั่น
3: อ
4: ะอยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีแม่ไม่มีพ่อตั้งแต่เกิดเลยนะแถมไม่มีชีวิตที่แบบได้ลิขิตมาแบบนี้ด้วยเนาะต้องดิ้นรนขนขวายตัวเองนี่แบบไม่มีแม่แล้วไงอ่ะได้เข้าอีตันได้ได้อยากเป็นทหารก็ได้เป็นเพราะว่าควีนไม่กล้าส่งเข้าเรียนมหาลัยอ่ะกลัวจะเละเทะอีนุงตุงนางอ่ะ ก็เลยแบบว่าส่งมาเป็นทหารไปอ่ะชอบบู๊ก็ไปบู๊ไปอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
3: จะได้เป็นแมนจะได้มีความรับผิดชอบรักประเทศชาติช่วยเหลือประเทศชาติในการไปลบไปละไปนู่นนี่นั่นนะ
4: ถึงให้คนก็มองเห็นความดีบ้างว่าตอนนั้นน่ะโอ้โหเที่ยวขับเที่ยวบาร์สัมมาเลเทเมาผลักนักข่าวสารพัดอะพฤติกรรมเขาอะคนก็แบบเอื่อมไงแต่พอไปเป็นทหารอุ้ยได้ไปอัฟกานิสถานคนก็แบบเจ้าชาย
3: เป็นภาพดีขึ้นมาหน่อยใช
4: ่ตอนคบกับเมแกนใหม่ๆเนี่ยเป็นนักแสดงอเมริกันเป็นแม่ไม้มาเขาก็ไม่ถือสารนะตอนนั้นเมแกนเนี่ยแบบเหมือนซุปตาร์เลยนะที่มังกฤษอ่ะคนก็ให้ความสนใจไงแต่ว่าเข้าใจไห
3: ม
4: คนแบบไม่ได้ผ่านการเขาเรียกอะไรอ่ะ
3: สังคมชั้นสูงมาอะไรพวกเนี้ยการ
4: คือเหมือน
3: ไม่ต้องการ
4: ชั้นสูงการอบคือพ่อเขาอ่ะพ่อเขาเป็นคนดีนะโทมัสแมคเคิลเนี่ยเขาเป็นคนดีมากเลยแต่ว่าเหมือนไม่รู้เมแกนไม่รู้ไปเอามาจากไหนอะเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูทุกอย่างแต่พอตัวเองมีเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยก็ยิ่งมาเข้าราชวงศ์เนี่ยไม่เอาพ่อเลยอะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ให้แต่แม่คนเดียวแต่บางคนก็บอกว่าเพราะเธอต้องการบ่งว่าเธอเป็นคนผิวสีก็เลยรักแต่แม่ก็เลยเอาแม่เนี่ยมาชูความเป็นผิวสีส่วนพ่อเนี่ยเป็นผิวขาวไงก็เดี๋ยวแบบหายไม่ได้ไงไปไหนก็บางทีก็พอกผิวนะพอกให้มันดำอ่ะพอกไปแล้วก็บางส่วนก็พอกไม่หมดเอาด่างคนก็จับได้โอ้สารพัดอเมริกันเนี่ยให้คนแบบทำไมทำให้คนที่เขาแบบเคยรักเกลียดได้ขนาดนี้เอาจริง
3: เพราะว่านางเฟกซ์ไงนางไม่ได้ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาจากใจอ่ะทุกอย่างประดิษฐ์หมดแซงเสทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยทั้งคนอเมริกันก็ไม่ชอบคนอังกฤษก็ไม่ชอบแล้วทีนี้ก็อยู่ยากไง
4: พักเดี๋ยวมาเล่าต่อ
3: โอเคได้ค่ะพักกินน้ำกินท่านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2ค่ะ
5: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุเทนพันธ์

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดิมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญธรอุเทนพันธ์
3: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงออาราวเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบกันต่อยังอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะคุณแม่
4: ใช
3: ่ค่ะ
4: ก็คือจากเหตุการณ์จดหมายของคิงชาร์ลส์เนี่ยเราก็มาเล่าต่อกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยทั้งแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยก็จำใจสวนกระแสก็เจ็บแหละก็อายด้วยแหละที่แบบพ่อไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรพันเนาพันนอไม่ได้สปอยเหมือนอย่างที่คิด
3: ค่ะ
4: ขนาดเอาลูกมานะเหมือนแบบอุ้ยเอาหลานเอาหลานมาด้วยเนี่ยปู่ต้องคิดถึงหลานอะหลานไม่อยู่ถึงเมกาแล้ว6 ปีนะหลานตัวได้น้อยอะไม่อะปู่ก็มีหลานเยอะแล้วเนาะบ้านวิวก็ปาก็ไป3 คนละ
3: ค่ะ
4: ก็บอกว่าแม้ว่าจะพยายามปั้นหน้าฝืนยิ้มเนี่ยมีว่ามีความสุขที่ได้กลับแปลงกลิดเนี่ยตามที่ทีม PR พยายามประโคมข่าวแต่ลึกๆก็เชื่อว่าข้อความในจดหมายของคิงชาร์ลส์เนี่ยเปรียบเสมือนสวิตช์ที่ทำไมรู้ไหมปิดทางหาแสงของทั้งคู่โดยสิ้นเชิง อย่างที่เราพูดไปแหล่งข่าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยแหล่งข่าวให้ข่าวกับสื่อเต็มไปหมดคือไม่ต้องไปหาหรอกว่าแหล่งข่าวคนไหนทีม PR ของทั้งคู่นั่นแหละก็คือเป็นกระบอกเสียงไงจ้างมาก็ต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่แหล่งข่าวบอกว่าการกลับไปอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งสองรู้สึกยินดีแม้จะมีประเด็นความขัดแย้งกับราชสำนักกรณีที่อะไรรู้ไหมยูกันดาถอนตัวออกจากการแข่งขัน Invictus Game แล้วคือหลังจากจดหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยทั้งคู่ก็เลยยืนยันว่าการตัดสินใจของอูกันดาที่จะไม่ร่วมแข่งขันในเขาเรียกว่ากีฬาสำหรับพวกอดีตทหารผ่านศึกทั้งหลายทั้งปวง Invictus Game เนี่ยเป็นผลโดยตรงมาจากจดหมายที่ว่านี
3: ้
4: แล้วทั้งคู่บอกว่าอะไรรู้ป่ะให้เขาเป็นสามัญชนเนี่ยไทยเวสซิติเซนส์เนี่ยไปรับนะเขาต้องการสถานะของบุคคลสาธารณะค่ะพระบิดฟิกเกอร์ต้องการตรงนั้นพระบิดฟิกเกอร์ก็เหมือนคนดังๆอ่ะอินฟูคนดังดาราหรืออย่างพวกสอสออะไรพวกเนี้ยนายุ่งนายกอะไรเงี้ยคนที่อยู่ในแสงอ่
3: ะ
4: ก็ต้องการตรงนั้นก็ไม่อยากเป็นคนธรรมดาทั่วไปตอนแรกเนี่ยทางฝั่งแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยอ้างว่าจดหมายเนี่ยที่ถือว่าเป็นพระบรมราชองค์การเนี่ยที่ผ่านมาทางลอร์ดแชมเบอร์เรนบอกว่าโอ้ทุกคู่แบบประหลาดใจมากเลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอได้รับมาเนี่ยก็ไม่มีเวลาพอที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหานะ
3: ค่ะ
4: อันนี้เลี่ยงบาลีหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเองยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ทันได้อ่านเลยแต่ทำไมเนี่ยจดหมายมันออกไปถึงสื่อได้แล้วก็แหล่งข่าวบอกว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนี่คือผลสืบเนื่องอย่างชัดเจนจากแนวทางปฏิบัติของลอร์ดแชมเบอร์เรนเกี่ยวกับทั้งคู่เนี่ยที่ถูกประกาศออกมาอย่างเร่งรีบโดยไม่หารือกันก่อนนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทางยูกันดาเนี่ยเขาถอนตัวจากการแข่งขัน Invictus Game และน่าเศร้าที่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงก็คือนักกีฬาที่จะมาร่วมการแข่งขันเนี่ยจะออกกฎเนี่ยทำไมไม่บอกกันก่อนเห็นไหมล่ะพอเราแบบ ใครเป็น กลายเป็นสามัญชนเนี่ยคุณก็ไม่มาร่วมกิจงานกีฬาที่เราจัดเลยเออประมาณนี้ใช่ไหมล่ะ
3: ค่ะ
4: คือจริงๆเนี่ยเขาก็มองกันว่าไอ้การแข่งขันอินวิคัสเนี่ยเป็นการกลับมาหาแสงไงของทั้งคู่หลังจากไปหาอิสระทางการเงินอย่างที่บอกอ่
3: ะ
4: แล้วก็มาวินเซอร์ไปขายกินนั่นแหละก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็พังในช่วงหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำได้ในตอนนี้ก็คือต้องทำอะไรก็ได้ที่เป็นกลยุทธ์เรียกความสงสารให้กลับคืนมาโดยอ้างว่าเนี่ยแม้จะมีความขัดแย้งกับทางราชสำนักแต่ทางซัสเซ็กก็ต้องทำใจยอมรับเพราะว่าทำไมรู้ไหมมีลูกน้อย2คนไงที่ยังต้องเรียนอยู่ในสหราชอาณาจักรอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยต้องทำเพื่อลูกอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บอกว่าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทั้งคู่ให้ความสำคัญอย่างมากมาตลอดแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ต่อไปแหล่งข่าวบอกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะลงตัวไปเองแหละเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วพวกเขาอ่ะก็มีภารกิจมากมายที่ต้องจัดการเพราะว่าเพิ่งอะไรรู้มาเพิ่งย้ายข้ามซีกโลกมา อยากรู้เหลือเกินว่าภารกิจที่จะต้องทำเนี่ยมีอะไร
3: ค่ะ
4: นอกจากเก็บเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทางสอนหนังสือลูกถูกป่
3: ะ
4: จะไปทำอะไรล่ะบริษัทอะไรในนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำเลย
3: สอนหนังสือลูกสอนได้ใช่ไหม
4: นั่นสิ
3: สอนได้เหรอไม่ได้
4: แต่เขาไม่ออกหนังสือนะ The Bench Megan เนี่ย
3: หรออ
4: ะไรก็ไม่รู้เป็นหนังสือเด็กอะ
3: ค่ะ
4: แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขาบอกวุ่นวายมากเลยกับการจัดการเรื่องความเป็นอยู่ของลูกๆนี่ไงให้เข้าที่ให้เข้าทางก่อนแล้วก็จดจ่อกับเรื่องนี้
3: ค่ะ
4: แล้วก็บอกว่าแต่ที่สำคัญเนี่ยได้กลับมาอังกฤษเนี่ยโอ้มีความสุขอย่างมากเลยนะแล้วก็แต่สื่อบอกว่าเลยว่าเชื่อว่าการลดสถานะให้เหลือเป็นสามัญชนเนี่ยแต่ว่าทั้งคู่ยืนยันว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยสร้างความไม่พอใจเนาะแต่ว่าไม่สามารถบอกออกมาได้ไงเดี๋ยวเขาไล่เปิดเพราะลึกๆแล้วเนี่ยคือตัวเองเนี่ยต้องการได้รับการยอมรับในฐานะราชวงศ์เนี่ยแล้วก็เชื่อด้วยว่าในจดหมายของคิงเนี่ยก็เปรียบเสมือนปุ่มปิดสวิตช์แหละเพราะว่าถ้าปล่อยให้พวกนี้เนี่ยทำตัวแบบเกินหน้าเกินตาความเป็นบุคคลสาธารณะไปเนี่ยก็จะประพฤติตัวในรูปแบบของ half in half out ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยก็หมายถึงว่าเดี๋ยวก็จะไปทำอะไรก็ตามแล้วก็อ้างในความเป็นแบบลูกเจ้าหลานเจ้าอ่ะไปหากินได้อันเนี้ยก็คือชาร์ลส์ก็เลยปิดสวิตช์ก่อนไม่มีใครทำได้นอกจากคิงแดดคิงแดดเท่านั้น
3: ค่ะ
4: ต
3: ้องให้คิงจัดการ
4: ใช่เบื่อหรือยังเบื่ออังกฤษหรือยังข้ามไปเกาหลีเหนือกันดีกว่า
3: ได้ค่ะไปเลยเป็นยังไงคะเกาหลีเหนือวันนี้เปิดประเทศหรือยัง
4: เกาหลีเหนือ
3: เ
4: ราจะไม่เอาสงครามเราจะไม่เอาเรื่องราวอื่นใดอยากจะบอกว่าคิมจองอึนเนี่ยถ้าไม่อ้วนเนี่ยเคป๊อปเลยนะ
3: น่ารักอยู่นะ
4: หน้าตาดีนะเอาจริงเนี่ยเขาหน้าตาดีเลยแหละ
3: จ้า
4: ถ้าสมมติว่าเขาไม่อ้วนเนี่ยขนาดอ้วนเขายังแก้มอยู่
3: น่ารัก
4: เ
3: ลย
4: คือมันมีอะไรรู้ไหมมันมีข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนเกาหลีอยู่เหมือนกันสะเทือนคาบสมุทรเกาหลีก็คือว่าเห็นไหมว่าช่วงหลังๆเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยเขาจะพาลูกสาวเนี่ยคุณหนูคิมจูแอเนี่ยไปไหนต่อไหนด้วยกันออกงานสารพัดจนเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นการเปิดตัวทายาทสืบต่อในรุ่นต่อไปหรือเปล่าทายาทรุ่นต่อไปก็คือพ่อจากปู่สู่พ่อใช่ไหมจากพ่อก็มาสู่คิมจองอึนใช่ไหมแล้วถ้าเป็นคิมจูแอคุณหนูคิมจูแอเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นทายาทรุ่น4มันจะใช่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันมีรายงานอีกฉบับหนึ่งมีการประเมินสถานการณ์ของหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้บอกว่าไม่แน่เหมือนกันว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นของคุณหนูจูแอหรือเปล่าเพราะว่าเธอมีน้องอีกคนหนึ่ง
3: อ๋อเหรอคะน้องชาย
4: ก็ยังไม่รู้เพศ
3: อ๋อ
4: คือการสืบทอดอำนาจของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าต้องให้ลูกคนโตแต่เขามองที่ความเหมาะสม
3: ค่ะ
4: เช่นคุณจองอึนก็ไม่ใช่ลูกคนโตถูกไหมแต่ก็ได้ตำแหน่งนี้ แม้ว่าคุณหนูจูแอเนี่ยจะติดตามพ่อคือกิมจองอึนเนี่ยไปปรากฏตัวตามสถานที่สาธารณะจนได้รับการคาดหมายว่าเธอเนี่ยได้ถูกวางตัวเป็นผู้สืบทอดอำนาจอย่างเป็นทางการในสายตาชาวโลกแต่สถานการณ์มันก็พลิกผันได้ค่ะคุณผู้ฟังน้องจอยเพราะว่าหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้หรือว่า NIS เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วคุณหนูจูแอยังมีน้องอีกหนึ่งคนหลังจากเคยมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าคิมกับรีซอลจูซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนคนโตเป็นผู้ชายด้วยซ้ำเกิดในปี2553คนที่2ก็คือจูแอและคนที่3เนี่ยยังไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเกิดปีไหนก็ยังไม่แน่ใจทางกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เคยยอมรับนะบอกว่าไม่สามารถยืนยันการมีตัวตนของลูกชายคนโตได้แน่ชัดด้วยซ้ำส่งผลให้ข้อมูลเกี่ยวกับสายเลือดตระกูลคิมยังคงเป็นปริศนาแต่ว่า NIS ก็ยืนยันข้อสรุปเดิมว่าคิมจูแอเนี่ยกำลังเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมแล้วก็ฝึกฝนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศเพื่อที่จะขึ้นเป็นผู้นำรุ่นที่4อย่างเป็นทางการหลังการที่พ่อเนี่ยพาไปที่นู่นที่นี
5: ่
4: โดยเฉพาะในพิธีทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีงานสำคัญทางทหารและการเมืองที่เธอเนี่ยคือพ่อหนีบเอาไปออกงานด้วยตลอดเหมือนแบบให้ไปเรียนรู้อะ
5: จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างออกงานแล้วจะเป็นยังไงในด้านไหนใช่
4: ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเพื่อไปฝึกงานไปทดลองงานหรือว่า
5: เรียนรู
4: ้NIS บอกว่าแม้ว่าลูกคนโตของคิมจะเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะขึ้นเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากพ่อได้โดยได้ปรับเปลี่ยนการประเมินจากเดิมที่เคยบอกว่าคิมมีลูกชายที่เกิดในปี2553แล้วก็ยืนยันตามเดิมว่าจูแอที่เกิดในปี2556กำลังได้รับการวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมลูกชายคนโตถึงไม่เป็นตัวเลือกในการสืบทอดหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีตัวตนจริงหรือเปล่า NIS บอกว่าทางหน่วยงานยังคงตรวจสอบข้อที่จริงอยู่ว่าจูแอมีพี่ชายหรือเปล่าและแม้เธอจะมีพี่ชายการประเมินก็คือเขาไม่อยู่ในสถานะที่จะขึ้นเป็นผู้สืบทอดอำนาจหรืออะไรเขาบกพร่องอะไรหรือเปล่าเนาะเราไม่รู้ไงรายละเอียดมันไม่มีเลยเพียงแต่บอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม2566หน่วยงานเคยแจ้งคณะกรรมการข่าวกรองของรัฐสภาว่าลูกชายคนแรกของคิมเป็นผู้ชายแน่น
5: อ
4: นแต่ในเวลาต่อมาก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นความเป็นไปได้ว่าเขาอาจไม่มีลูกชายคนโตก็เป็นได้และบอกว่าเชื่อว่าคิมก็มีลูกอีกคนเหมือนกันแต่ยังไม่ทราบเพศแน่ชัดแต่น่าจะเป็นน้องของจูแอ
5: ค
4: ่ะ NIS ก็เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการข่าวกรองเป็นครั้งแรกเมื่อปี2560ว่าคิมมีลูกชายคนโตโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่บอกว่ามีการนำเข้าผ้าอ้อมเด็กคุณภาพสูงและของเล่นสำหรับเด็กผู้ชายจากต่างประเทศเข้าไปในเกาหลีเหนือเมื่อปี2553แต่การที่จูแอซึ่งเป็นลูกคนที่2ปรากฏตัวในงานพิธีต่างๆตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ในขณะที่ลูกคนโตไม่เคยปรากฏตัวเลยนำมาสู่ข้อสันนิษฐานมากมายในสังคมเกาหลีเหนือที่ปิดกั้นข้อมูลอย่างเข้มงวด
5: ค่ะ
4: อันสสของเกาหลีใต้ชื่อว่าพัคจีวอนจากพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการ NIS บอกว่าลูกชายของคิมเนี่ยถ้ามีจริงนะคนโตเนี่ยน่าจะกำลังศึกษาอยู่ในประเทศตะวันตกแห่งใดแห่งหนึ่งและการเปิดตัวจูแอต่อสาธารณะเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรรู้ไหมเป็นตัวหลอกเอามาปกปิดการมีอยู่ของลูกชายคนโตก็เป็นได
5: ้เข้าใจเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องไปสนใจมากไงไม่ต้องมาเบี่ยงเพราะปกติแล้วเกาหลีเหนือเขาจะปิดไงถูกไหมเขาจะไม่ไปอยู่นู่นนี่เขาจะแอนตี้สินค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่นอกประเทศเขาอ่ะก็เลยต้องเป็นไปได
4: ้ตอนนี้อดีตนักบาสเกตบอลเดนิสลอตแมนที่เคยไปเกาหลีเหนือในปี2556และได้พบกับคิมเป็นการส่วนตัวพูดเพียงว่าเคยอุ้มจูแอในอ้อมแขนแต่ไม่เคยเห็นเด็กผู้ชายแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดคลอดออกมาเป็นลูกคนโตเนี่ยเป็นผู้ชายแล้ว ครบถ้วนสมบูรณ์ดีเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคือต้องพาออกจากเกาหลีเหนือไปเลยแล้วไปแบบไปเลี้ยงดูในต่างประเทศไปเลยหรือไปอะไรก็ได้เพื่อแบบปกปิดไปเลยอ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยอ่ะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่า NIS ก็ยังเชื่ออยู่ตลอดว่าจูแอร์นี่แหละคือตัวจริงที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความมั่นคงแน่นอนแล้วไม่ว่าเธอจะมีพี่ชายอยู่หรือไม่มีก็ตามข้อมูลจากเกาหลีเหนือโดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวของผู้นำเนี่ยอย่างที่น้องจอยบอกเลยเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะว่าใครจะมาเป็นผู้สืบทอดอำนาจจำได้ไหมในสมัยตัวคิมเองเนี่ยก็เพิ่งถูกเปิดตัวตอนที่พ่อเขาคือคิมจองอิลเสียชีวิตไปแล้วเนาะเขาเนี่ยถูกปกปิดสถานะที่แท้จริงในขณะที่ไปเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยการอุปโลกให้เป็นลูกชายทูตคนหนึ่งปัจจุบันคิมอายุ42น้ำหนักตัวตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าประมาณ140กิโลกรัมมีโรคประจำตัวสารพัดเลยความดันเบาหวานนอนไม่หลับเรื้อรังถูกบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์หนักมาก NIS ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือต้องออกไปหายาบำบัดทดแทนจากต่างประเทศเพราะยาที่มีอยู่ในประเทศมันรักษาไม่ไหวแล้วไงเป็นเยอะอ่ะ
5: แล้วจะอยู่ได้นานไหมเนี่ย
4: ว่าเขาสั่งหมอจากต่างประเทศไปรักษาเลยนะข้อมูลบอกว่าร่างกายของคิมจองอึนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ทำให้อีก30ปีไม่ใช่สิ่งที่วงการแพทย์สามารถรับประกันได้คืออะไร30ปีเนี่ยไม่รู้จะอยู่ถึงหรือไม่ถึงไงเขาก็เลยต้องเร่งสร้างทายาทให้เร็วกว่าสมัยพ่อกับปู่ของเขาและนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเขารู้ตัวดีว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วส่วนประวัติอาการป่วยเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามันจะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะ
5: ค
4: ิมอิลซุงผู้เป็นปู่เนี่ยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวตอนอายุ82
5: ก็อยู่ได้เยอะ
4: คิมจองอินที่เป็นพ่อของคิมเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคเดียวกันแต่69เอาลดลงมาแล้วไงใช
5: ่ไหมโอ้ใช่ลดลงมาเยอะเลยนะจาก82มาเป็น69แล้วเพราะฉะนั้นคนนี้เท่าไหร่นะล่าสุดดิ
4: คืนเนี่ยน่าจะประมาณสัก40กว่า44
5: เห็นไหมมันลดช่วงต่อมา20กว่าปี20กว่าปีแล้วเขาก็เลยถึงได้กลัวไงลดลงมา20 20
4: แล้วถ้าอยู่ไม่ถึง30ปีเนี่ยซึ่งจะถึงไหมถ้าสมมุติว่าตอนนั้นคิมอายุสัก70กว่าเนี่ยเขาจะวางมือเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยจากณตอนนี้ใช่ไหมจนถึงอายุ70กว่าก็เหลือประมาณ25ถึง30ปีเท่านั้นทำเป็นเล่นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเร่งสร้างทายาทแหละคิมกูแอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุน่าจะประมาณ 13-14 ปีแล้วอะแล้วก็กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดตัวทายาทจะเป็นทางการสถานะภายในของเธอได้รับการอัปเกรดจากอยู่ระหว่างการฝึกฝนเป็นทายาทที่ได้รับการแต่งตั้งภายในแล้วเขาบอกว่ามีการเผยแพร่จูแอร์เนี่ยไปยิงปืนไรเฟิลด้วยนะ
5: หัดยิง
4: ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคและกองทัพแล้วก็มีการไปนั่งบังคับรถถังระหว่างการซ้อมรบด้วยเธอก็ไปปรากฏตัวในงานสำคัญต่างๆเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นการวางตัวที่ชัดเจนแล้วก็แต่งตัวก็เหมือนพ่อด้วยนะพ่อใส่เสื้อหนังก็ใส่เหมือนพ่อเลยก็เลยเอ๊ะตอนนี้เนี่ยคืออัพเลเวลขึ้นไปเป็นฐานะผู้นำอันดับ2โดยพุทธินัยหรือแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเส้นทางอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนักถึงแม้ว่าพ่อจะเป็นคนเสนอให้ถูกไหม
5: ค่ะ
4: เพราะว่าอะไรเพราะเกาหลีเหนือปู่พ่อแล้วก็ปู่แล้วก็พ่อของคิมแล้วก็ตัวคิมเนี่ยเป็นชายล้วนถูกปะยังไม่เคยมีผู้หญิงปกครองเลยก็บอกว่าเกาหลีเหนือมีโครงสร้างอำนาจและค่านิยมแบบนีโอขงจื่อหรือโครงสร้างปิดตาธิปไตยซึ่งสืบทอดทางจิตวิญญาณแล้วก็โครงสร้างของราชวงศ์โจซอนในอดีตในระบบนี้ความชอบธรรมผูกติดกับต้นแบบนักรบและกษัตริย์ก็หมายถึงผู้ชาย ตลอด80ปีที่ผ่านมาอำนาจการถ่ายโอนจากพ่อสู่ลูกล้วนเป็นผู้ชายไม่เคยมีผู้หญิงในปี2488ถึง2543มีผู้หญิงแค่6คนจาก260คนในคณะรัฐมนตรีและสัดส่วนผู้หญิงในสภานิติบัญญัติมีแค่18%เท่านั้น

0: ่นผู้เป็นพี่ชายและถูกมองว่าผู้หญิงคนนี้แหละมีความเด็ดเดี่ยวกล้าพูดกล้าทำตอบโต้ตะวันตกกับพันธมิตรชนิดที่ว่าแรงมาแรงกลับที่เชื่อว่าจูแออาจจะต้องผ่านการขัดเกลาอย่างมากถึงจะเป็นได้เทียบเท่าอาถ้าอาไม่ยึดอำนาจซะเองนะเขาบอกว่าความแข็งแกร่งและสถานะชนชั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นในการเมืองและความมั่นคงของชาติก็สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงว่าโยจองอาจจะแย่งบัลลังก์ของหลานสาวหรือไม่อาจมีจังหวะที่เอื้อให้เธอยึดอำนาจแทนการถ่ายโอนอำนาจอย่างราบรื่นราบรื่นไปสู่จูแอร์ก็เป็นได
1: ้ค่ะ
0: หรือลูกชายที่อาจมีตัวตนและได้รับการปกป้องอย่างแข็งแกร่งที่เป็นตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งใช่ไหมก่อนหน้านี้แต่ที่แกร่งกว่าคืออาของเธอเองที่จะแย่งได้ไหมเพราะว่าเธอก็จะบอกฉันทำงานหนักฉันทำงานมานานฉันเนี่ยดูแลพี่ชายมาโดยตลอดฉันรู้งานของพี่ชายหมดขนาดปากกาที่จะไปเซ็นลงนามกับทรัมป์ตอนการประชุมสุดยอดอ่ะคือยังมาตรวจเลยนะก็ยังมาดูเลยนะว่ามีวางยาพิษพี่ชายเธอไหมอ่ะเดี๋ยวจับไปแล้วหงายท้องตึงทำไงอ่ะใช่ปะล่ะ
1: เขาไม่ไว้ใจใครจริงเนาะ
0: ไม่ไว้ใจ
1: ค่ะ
0: ก็ยังอยู่ที่จูแอร์นี่แหละตกลงเนี่ยยังไงเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกถ้าเป็นตัวหลอกแล้วตัวจริงคือใครถ้ามีพี่ชายอาจจะเป็นตัวจริงแต่ถ้าบอกวิ่งชายไม่อยู่ในสถานะที่จะดำรงตำแหน่งได้ก็เหลือจูแอร์กับน้องชายถ้าเป็นผู้ชายนะแต่ที่น่ากลัวก็อย่างที่บอกแหละอาของจูแอร์
1: จะคอย
0: น่ากลัวมากแบบบ้านเขาทำอะไรก็ได้ไงขนาดเขาบอกว่าขนาดเป็นทหารที่เคยซื่อสัตย์กันมานานแต่พอจับได้เนี่ยว่ากระทำทุจริตหรืออะไรก็ตามยักยอกเนี่ยจับไปผูกไว้กับต้นไม้แล้วใช้ตอร์ปิโดยิง
1: ใช่เขา
0: ไม่เหลือทั้งคนและต้นไม
1: ้โหดมากน่ากลัว
0: ได้เขาไว้อย่างน
1: ั้นแต่อย่างนึงมันก็ดีมันก็ทำให้คนที่ไม่คิดที่จะทำผิดเยอะเพราะว่ากลัวการลงโทษข้อดีของระบบนี้นะ
0: ไม่แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องของคนที่เป็นอาเขยของเขาอะที่ว่าเหมือนทำตัวกลางอะแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบกลางใส่คิมมาแล้วแบบจะไม่เชื่อฟังระบอบอะก็โดนนะโดนเอาไปเขาเรียกว่าอะไรเอาไปไว้ในที่ที่เขาเลี้ยงสุนัขไว้แล้วปล่อยให้มันหิวอะ
1: เฮ้ย
0: ประมาณนั้นน่ะ
1: น่ากลัว
0: ไม่รู้จริงหรือไม่จริงไงส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากเขาเรียกอะไรอะตะวันตกถูกป่ะมันอาจจะถูกใส่สีตีไข่มาแล้วก็ได้เราไม่รู้ไง
1: ค่ะพี่เสียบ
0: ก็นั่นแหละเพราะว่าเราอะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ปิดกั้นแต่เราเนี่ยเราอะเป็นประเทศที่ต้องอาศัยสื่อจากที่หลากหลายไงแต่สื่อที่หลากหลายที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นสื่อตะวันตกเนาะเอ่ยที่สำนักข่าวอย่าง AP Reuters CNN อะไรเงี้ยเป็นฝั่งตะวันตกทั้งนั้นเลยอ
1: ะ
0: ไม่สามารถโยเตปสื่อจากฝั่งของเขาได้เลยอะหรือสื่อจากเกาหลีใต้อย่างเงี้ยมันก็แบบเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือก็ไปทูกันอีกใช่ไหม
1: ใช่โอ้ยถ้ารวมกันได้หมดนี่ก็จะดีมากเลยเนาะเราก็จะไปเที่ยวเกาหลีเหนือได้ง่ายขึ้นอะไรก็แปลกเปลี่ยนกันไปอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละเขาเป็นระบบนั้นมานานไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได
0: ้คือเขาอยากเปลี่ยนเขาก็อยากปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยแต่ว่าด้วยชื่อเสียงอะค่ะคุณผู้ฟังน้องจอยมันทำให้แบบเขายากที่จะปรับตัวมันเหมือนเขาถูก
1: คิดกรอบเอาไว้ถูกคิดกรอบเอาไว้อะไร
0: มันถูกตาหน้าไว้แล้วอ่ะคือเออเขาว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดกั้นแล้วก็เป็นประเทศที่ไร้ซึ่งความเจริญแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดอ่ะเพื่อแบบอยู่รอดอ่ะนะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะอ่ะ
0: ประมาณนั้น
1: พูดไปก็เวลาก็จะหมดอีกแล้วเร็วเร็วเหลือเกินเนาะเผลอแป๊บเดียวเห็นไหมวันนี้วันศุกร์แป๊บแป๊บเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาพฤศจิกาธันวาหรืออีกไม่กี่เดือนจะปีใหม่อีกแล้วอ่ะพี่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเวลาเดินเร็วมากเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นไม่ให้เราแก่ได้ไงเอ้ยไม่แก่

0: เราไม่แก่ค่ะเราก็จะอยู่ยงคงกระพันอยู่กับรายการกันไปเรื่อยๆนะ
1: ได
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่กับโฟกัสเซแลนด์ในวันจันทร์หน้าแต่ว่าเราสองคนเนี่ยก็จะมาในวันพุธกับวันศุกร์เวลาเดิมก็คือบ่ายสามโมงไปจนถึงสี่โมงเย็นวันนี้น้องจอยกับพี่เจี๊ยบลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมมอยจอยเทียดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญาธรอุทเทนพันธ์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.การดำเนินการของบุคคลใดๆถือเป็นในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรค
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีคดีหัวสว.โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแม้จะเกิดกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติวินิจฉัยแล้วแต่กรรมการกกต.เสียงข้างมากถูกวิพากษ์วิจารณ์ขณะที่กรรมการเสียงข้างน้อยออกมาเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ได้มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรืองานที่ตนเองรับผิดชอบพร้อมยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการหัวสว.และในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันให้ยึดถือประกาศและคำสั่งของหัวหน้าพรรคที่กำหนดเป็นข้อปฏิบัติห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสังกัดพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสว.ส่วนบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและหากดำเนินการไปแล้วถือเป็นการกระทำในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนามพรรคผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขประกาศเจตนารมณ์ป้องกันจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลมุ่งสร้างสถานพยาบาลที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์และการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาลปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยกล่าวว่าปัญหาความรุนแรงในสถานพยาบาลถือเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสาธารณสุขในภาพรวมโดยจากสถิติปีพุทธศักราช2567ถึง2569พบเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงพยาบาล91ครั้งส่งผลให้มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บ40รายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ23รายการป้องกันและการจัดการความรุนแรงในสถานพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงมืออย่างจริงจังโดยรวมพลังของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และกำหนดมาตรการป้องกันเชิงรุก ยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในสถานพยาบาลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความมั่นใจในความปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานสูงสุดภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนพาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงตรวจติดตามสถานการณ์ค้าชายแดนไทยเมียนมาน
8: ายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากบูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรแม่สอดที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยางและฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจตระเวนชายแดนตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทยเมียนมาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณากำหนดมาตรการตามพระราชกำหนดควบคุมสินค้าชายแดนพุทธศักราช2524พร้อมพบปะผู้ประกอบการท่าข้ามเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดนให้คล่องตัวยิ่งขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ที่ส่งออกเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ยืนยันว่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดได้ดำเนินการผ่านขั้นตอนพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้องเพื่อผลักดันเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดตากให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังคุณชมรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยนะครับและคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามไลฟ์สดได้ทางเพจนะครับ QFM Quality News Station นะครับ FM 97.0 MHz นะครับวันนี้ถือว่าก้าวสู่ EP 5นะครับซึ่งเป็น EP สุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะครับอย่างที่บอกเสมอครับว่าหากมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแขกรับเชิญคนนั้นๆครับเราจะนำเรียนเชิญมาอีกสักรอบนึงนะครับเนี่ยครับแต่วันนี้นะครับ AP 5นะครับก็จะเป็น Gen X Gen Y Gen Z ต่างวัยทำงานร่วมกันได้อย่างไรให้ปังนะครับการเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการพูดคุยกับ Special Guest ประจำสัปดาห์นี้ก็คือคุณเนมภัสกรผู้ทองดีนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ธรรมดานะครับตลอด4วันที่ผ่านมาเราได้รู้จักกันตั้งแต่เด็กชายชาวลพบุรีการเรียนต่างประเทศเส้นทางการตลาดและ PR และการเป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุยังน้อยนะมุมมองต่อวงการประกวดปัจจุบันอยู่บัตรในฐานะ KOL และเจ้าของ TikTok นะเมย์คนปังวันนี้เราจะนำประสบการณ์ทั้งหมดกลับมาคุยกันในเรื่องที่ใกล้ตัวคนทำงานแทบทุกคนนั่นคือความแตกต่างระหว่างเจเนเรชันนะครับทำไม Gen X มอง Gen Z แล้วบางครั้งบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่อดทนนะครับขณะที่ Gen Z ก็มองว่าคนรุ่นก่อนแล้วตั้งคำถามว่าทำไมต้องทนกับสิ่งที่เปลี่ยนได้นะครับใครถูกใครผิดหรือจริงๆแล้วไม่มีเจเนเรชันไหนดีกว่าเจเนเรชันไหนนะครับเพียงแต่ละรุ่นเติบโตมาพร้อมกับโลกคนละใบวันนี้เราจะลองหาคำตอบว่าทำอย่างไรให้ Gen X Gen Y และ Gen Z ไม่เพียงทำงานอยู่ด้วยกันนะแต่สามารถเข้าใจกันเรียนรู้กันและประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับยินดีต้อนรับน้องเนมนะครับภัสกรผู้ทองดีสวัสดีครับน้องเนม
3: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
2: นะเผื่อแป๊บเดียวก็มาสู่วันสุดท้ายวันน
3: ี้ใช่มาสุดท้ายแล้วครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆ
2: แป๊บเดียวแค่4วันผ่านมานะครับ
3: ใช่ครับ
2: วันนี้นะครับเราก็จะมาเข้าสู่AP 5เนาะ
3: ถูกต้องครับ
2: เราจะมาถอดรหัสชีวิตการทำงานและโลกที่แตกต่างของคนต่างวัยต้องเดินไปด้วยกันนะถามเลยครับน้องเนมมองคำว่าเจเนเรชันนะครับมีผลต่อวิธีคิดและการทำงานของคุณจริงแค่ไหนฮะ
3: โหจริงมากๆเลยครับอาจารย์คือในทางทฤษฎีเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนแต่ละเจนก็คือเกิดมาในยุคที่ต่างกันสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันใช่ไหมครับแล้วพอเนมเองเนี่ยพอได้มาทำงานจริงๆอ่ะได้ทำงานกับทุกๆเจนเลยที่เกิดขึ้นจนถึงเจนปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยทำให้รู้สึกว่าความคิดความต่างความว่าถูกคำว่าผิดของแต่ละเจนคือแตกต่างกันไปแทบจะทั้งหมด
2: ใช่ไหม
3: ใช่ครับอาจารย
2: ์ก็มันมีหลายเจนเนาะ
3: ใช่ครับ
2: Gen X เนี่ย Gen X ก็คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2508ถึง2522นะครับ Gen Y ก็คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2523ถึง2540และ Z ก็คือคนเกิดหลังพ.ศ. 2541และ2565นะบอกไปนิดนึงกันดูคนจะงงว่าเจนแต่ละจริ ง
3: ก็คืออะไรใช่ไหมครับ
2: ทีนี้ถามว่าถ้านิยาม Gen X Gen Y และ Gen Z ในโลกของการทำงานด้วยคำสั้นๆเนี่ยจะนิยามแต่ละเจนว่ายังไงครับ
3: โหจริงๆอย่าง Gen X ก็คือต้องบอกว่าเป็นเจนผู้ใหญ่เลยนะครับก็คือน่าจะเป็นถ้าเป็นในระดับทำงานก็ส่วนมากเจน X จะเป็นตำแหน่งซีเนียร์หรือเป็นตำแหน่งแมเนจเมนต์นะครับณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเจน Y ก็จะเป็นเหมือนเป็นเจนขับเคลื่อนครับก็คือเป็นเจนเนมเองที่ต้องขับเคลื่อนทีมงานแล้วก็ยังต้องรับฟังคำสั่งจากแมเนจเมนต์อยู่นะครับแล้วก็อย่างเจน Z เองเนี่ยหรือเจน C เนี่ยก็คือเป็นเจนที่เป็นเหมือนมดงานในการทำงานนะเวลานี้คือเป็นมดงานแต่เป็นมดงานรูปแบบใหม่ที่มีความคิดใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆอะไรแบบนี้ครับ
2: ก็จะบอกว่าทำไมคนต่างเจเนเรชันเนี่ยจึงมักเกิดความเข้าใจผิดกันในที่ทำงานน่ะ
3: เพราะว่าตอนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอาจารย์เพราะว่าเอาจริงๆอย่างเจน X อะครับ พูดกันตรงๆคือเขาผ่านมาเกินครึ่งชีวิตแล้วเนาะส่วนมากนะครับก็น่าอยู่ที่อายุแบบ50-60กันก็คือผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วแล้วก็ได้เห็นได้ประสบการณ์กับอะไรต่างๆนานามากมายตั้งแต่โลกที่เป็นยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลกอนาล็อกใช่ไหมครับจนมาถึงโลกดิจิตอลปัจจุบันซึ่งพอคนกลุ่มนี้พอเขารู้สึกเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาผ่านน้ำร้อนมาเยอะแล้วเขาก็สิ่งที่เขาอาจจะตามหาก็คือความเข้าใจความให้เกียรติกันอะไรแบบนี้ครับใช่นี่คือ Gen X สำหรับเนมแต่พอเป็น Gen Y เนี่ยคือ Gen ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Gen X กับ Gen C เนาะ Gen Y ก็จะเป็น Gen ที่เหนื่อยหน่อยนิดนึงเพราะว่าคุณจะต้องทำความเข้าใจทั้งสองเจนเพื่อที่คุณจะต้องปรับอยู่ตรงกลางให้ได้
2: อยู่ตรงกล
3: เป
2: า
3: ็น
2: ง
3: เหมือนใช่ครับเป็นเหมือนลิงก์ระหว่างสองเจนส่วนเจนซีเนี่ยคือเจนที่เกิดมาปุ๊บมีอินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยพอโตมาปุ๊บมีมือถือเล่นมีอินเทอร์เน็ตเล่นเขาสามารถหาข้อมูลได้จากทุกมุมได้จากทุกเวลาสมัยก่อนเนี่ยเราต้องอยากได้ข้อมูลต้องไปห้องสมุดต้องคุยกับคุณครูนะครับแต่สมัยนี้เปิดคอมขึ้นมาหรือแค่เปิดมือถือเซิร์ชขึ้นมาเนี่ยก็คือได้ข้อมูลแล้วไม่จําเป็นต้องถามใครแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับ
2: ในยุค AI ตอบได้หมด ChatGPT เอ่ย Gemini เอ่ยต่
3: ถูก
2: าง
3: ต
2: ๆน
3: ้
2: ั
3: อ
2: ้
3: ง
2: นน
3: ค
2: ะ
3: รับถูกต้องครับ
2: เออเนาะทำไมอ้าวแล้วน้องเนมมีความรู้สึกไงบ้างที่มีคนบอกว่าเด็กรุ่นเด็กสมัยเนี้ยไม่อดทนนะน้องเนมเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรประโยคที่ว่า
3: เนมมองว่าเด็กรุ่นใหม่จากน้องๆเจนซีที่เนมได้ร่วมงานด้วยจริงๆเนมเจอทั้งสองแบบเลยนะครับแบบแรกก็คือตามที่เขาพูดกันคือไม่ค่อยอดทนนะครับกับอีกคนนึงก็คืออดทนสุดท้ายแล้วเนมก็เลยยอมย้อนกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถพูดได้ไหมว่าเด็กเจนซีนั้นไม่อดทนก็ต้องพูดตรงๆว่าอาจจะพูดไม่ได้100%นะครับคำว่าไม่อดทนเนี่ยสำหรับเนมมองว่าสุดท้ายแล้วเด็กกลุ่มนี้ครับเขาเป็นเด็กที่กำลังตามหาว่าตัวเองกำลังชอบอะไรหรือตามหาว่าตัวเองอยากทำอะไรซึ่งมันก็จะมีความที่แบบว่าสมมติเขาได้มาลองทำแล้วเขารู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ถูกต้องยังไม่ใช่ตามที่เขาคิดตามที่เขาฝันเขาไม่อยากเสียเวลาเขาก็เลยที่จะไปเลือกที่จะไปนะครับแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่รู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำชอบหรือเปล่าจนกว่าเราจะได้ลองทำมันในระยะหนึ่งมันต่างกันแค่นี้จริงๆอาจารย์สำหรับเนมนะครับเพราะเนมเจอทั้งสองแบบเลยแล้วเนมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความแบบไม่เอาแล้วฉันพอแล้วไม่ใช่แบบนั้น
2: แล้วก็พูดถึงว่าในฝั่งคนรุ่นใหม่เขาบอกว่าคนรุ่นเก่าอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ยต้องเนมรู้สึกไง
3: อันนี้ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้จริงๆครับเพราะอย่าลืมว่าคนอย่างรุ่น Gen X เองเนี่ยเขาใช้ชีวิตมาในมุมของสังคมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบค่อนข้างช้าหมายความว่ากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานพอแต่ในขณะเดียวกันคือเด็กเจนซีเกิดมาในที่ในยุคที่แบบว่าแค่ตื่นมาเนี่ยหรือแค่กระพริบตาเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแล้วกระแสเปลี่ยนแล้วอะไรเปลี่ยนไปหมดแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นเจน X หรือเจน Y บางคนเนี่ยก็จะมีความแบบไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับซึ่งมันคือเรื่องจริงไหมคือเรื่องจริงถ้าถามเนมเนี่ยก็เข้าใจเพราะว่าบางครั้งอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วเนี่ยมันก็มาพร้อมกับสิ่งที่มันเขาเรียกว่าไม่สามารถคาดเดาได้นะครับมันก็เลยเป็นชาเลนจ์อีกชาเลนจ์หนึ่งของเราเหมือนกัน
2: เงินเดือนตำแหน่งความมั่นคงและความสุขคนแต่ละเจนจัดลำดับสิ่งเหล่านี้ต่างกันหรือไม่อย่างไรฮะ
3: ต่างกันมากครับต่างกันมากๆสำหรับเนมเองเนี่ยเนมพูดในฐานะที่เนมเป็นเจน Y เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เนมมองหาจริงๆอาจจะก็ต้องบอกว่าเนมเป็นเจน Y แต่ก็อาจจะไม่สามารถ represent ทุกคนได้นะครับแต่ว่าณปัจจุบันสิ่งที่เนมอาจจะมองหาจริงๆก็คือความเนมเลือกความสุขก่อนนะครับเลือกความสุขเลือกตำแหน่งเลือกเงินเดือนแล้วก็เลือกความมั่นคงถามว่าทำไมเนมถึงเลือกความมั่นคงไว้ท้ายสุดเพราะเนมก็ยังรู้สึกว่าณเวลานี้เรายังอยู่ในจุดที่เรายังสามารถทําได้หลายๆอย่างนะครับมันไม่ใช่หมายความคือคําว่าความมั่นคงหมายความว่าเราแบบเรากลัวที่จะแบบเราจะไม่มีอะไรทําแล้วหรือว่าเรากลัวที่จะแบบไม่ประสบความสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเนมเลยเลือกตัวนี้น้อยกว่าแต่ถามว่าอย่างความสุขอะเนมเลือกเยอะสุดเพราะรู้สึกว่าอยู่ในจุดกลางของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเลข3กว่าๆเนี่ยของเนมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเราก็อยากใช้ความสุขเงิน เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ความสุขมันก็หาได้จากสิ่งที่เงินหาไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็คิดแบบนี้แต่พอเป็นเจนเอ็กซ์ก็อาจจะมีความที่อาจจะต้องการความมั่นคงค่อนข้างสูงเพราะว่าพออายุเริ่มโรยราขึ้นหรือมีอายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปซ้ายไปขวาได้เร็วขึ้นได้เร็วเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับความมั่นคงเลยอาจจะต้องเป็นสิ่งแรกส่วนเด็กน้องๆเจนซีเนี่ยก็อาจจะเลือกเงินเดือนเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้ามีเงินทุกอย่างก็จะจบเพราะว่ามันก็คือเรื่องจริงในยุคสมัยนี้ที่ทุกอย่างข้าวของแพงไปหมดเลยถ้ามีเงินก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น
2: จะบอกว่าเจนซีเจนแซดก็คือเจนเดียวกันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะมัน
3: ใช
2: เรี
3: ่
2: ยกได้
3: ค
2: ต
3: รั
2: า
3: บ
2: มแบ
3: ใช่
2: บจะบอกว่าการเป็นหัวหน้าคนรุ่นใหม่ในวันนี้ต้องเลือกใช้วิธีบริหารแบบไหนอะ
3: ต้องเลือกหรือต้องเลิกนะครับอาจารย์
2: เลือก
3: เลือกใช่
2: อ
3: ไห
2: ะ
3: ม
2: พูดผิดเลิกอะ
3: ต้องเลิกโอเค
2: เลิกก่อน
3: จากที่เนมประสบมาจริงๆแล้วเนมได้ข้อสรุปของเนมเองก็คือในยุคปัจจุบันนะครับเราจะต้องห้ามเลยหรือว่าไม่ควรใช้เลยก็คือการบริหารคนแบบมองว่าเขาเป็นทาสเพราะว่าในยุคปัจจุบันสมัยนี้ทุกคนล้วนมีความคิดมีความเท่าเทียมกันทางด้านความคิดมีเสรีภาพนะครับคือสมัยก่อนถามว่าในการทํางานอ่ะมันจะใช้รูปแบบเหมือนเป็นซีเนียริตี้เป็นความเป็นโซตัสใช่ไหมครับเป็นกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องฉันเป็นหัวหน้าเธอเป็นลูกน้องแต่ในยุคสมัยเนี้ยเราต้องทํางานเป็นลีดเดอร์มากกว่าเป็นบอสใช่ครับจริงซึ่งอย่างทุกวันเนี้ยที่เนมทํางานอยู่ในที่ทํางานของเนมเนี่ยเนมก็จะพยายามเป็นลีดเดอร์ซะมากกว่าความคือถามว่าเป็นบอสมันก็ดีตรงที่ว่าเราก็แค่สั่งให้เขาทําใช่ไหมครับแต่เนมรู้สึกว่าเนมให้เกียรติทุกคนเท่ากันแล้วก็อย่างในทีมเนมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเจนแบบเจน Y รุ่นต้นๆกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นอยู่ในแผนกอื่นๆนะที่ร่วมกันแล้วก็พี่ๆเนี่ยก็เป็นเจนเอค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มีเจนมีน้องๆเจนซีทีนี้เนมก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วการทํางานของเนมคือเนมทํางานด้วยความฮาร์โมนีฮาร์โมนีก็คือเนมใช้ความสุขใช้รอยยิ้มใช้เสียงหัวเราะแล้วก็เลือกที่จะคุยกันตรงๆว่าถ้ามีปัญหาก็ต้องแจ้งกันตรงๆว่าปัญหาคืออะไรเล่าให้เขาฟังเพื่อให้เขารู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรแล้วก็เดินไปด้วยกันอย่างนั้นน่าจะมีความสุขกว่าทั้งเขาและเรา
2: ในทางกลับกันแล้วครับเจนซีหรือเจนแซดเนี่ยต้องปรับตัวอะไรอาจต้องทำงานกับหัวหน้าเจนเอ็กซ์หรือเจนวาย
3: สิ่งแรกเลยที่เนมรู้สึกว่าเขาต้องปรับตัวหลักๆเลยก็คืออาจจะดูแรงนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เนมมองว่าสิ่งที่ควรต้องทําจริงคือมารยาทเราต้องบอกว่าในความเป็นเด็กยุคใหม่อ่ะครับคือเรื่องมารยาทไทยเนี่ยคือด้วยความที่พอเราเป็นคนไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยก็เป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะมารยาทไทยการยกมือไหว้อะไรเงี้ยก็ถือว่ายังเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเนมมองว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันยังเป็นสิ่งที่ด้วยความที่พอเรายังอยู่ในประเทศไทยเรายังยึดถือความเป็นวัฒนธรรมอยู่เราก็ควรที่ต้องเก็บสิ่งนี้ไว้ต้องพึงกระทําในสิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องมารยาทแล้วเนี่ยเนมมองว่าจะยังต้องเป็นเรื่องของการให้เวลากับตัวเองในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าในยุคของเจน X แล้วก็เจน Y เองเนี่ยการที่คุณจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากแค่ว่าคุณทํางานแค่ครั้งเดียวแล้วคุณจบเลยแต่คุณจะต้องทำมันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเห็นหนทางแล้วก็ประสบความสำเร็จออกมาได้
2: แล้วพูดถึงว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยโตเร็วในเรื่องงานแต่สร้างแรงกดดันให้ชีวิตมากขึ้นด้วยหรือไม่ฮะ
3: ใช่ครับเพราะว่าคือเนมก็เห็นเองคืออย่างน้องๆที่เคยร่วมงานด้วยกันที่เป็นน้องจองเจนซีเนี่ยก็เนมรู้สึกได้เลยถึงความกดดันของเขาถึงแม้ว่าเราจะเขาจะไม่ได้พูดออกมาแต่เรารู้สึกได้เพราะว่าทุกวันนี้เด็กๆเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนทุกคนถือกล้องทุกคนสามารถพูดอะไรออกมาบนสื่อช่องทางอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยซึ่งการพูดทั้งหมดนั้นหมายความว่าอาจจะเป็นรวมถึงการพูดโอ้อวดหรือการพูดถึงความจริงที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกถึงความอิจฉาริษยาซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนก็อาจจะมีด้วยครับทีนี้พอทุกคนเสพพวกนี้เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดความกดดันทางสังคมแหละใช่ครับ
2: ถ้าพูดถึงว่าการเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังน้อยบนโลกออนไลน์เนี่ยทำให้เราเนี่ยกดดันตัวเองเกินไปหรือเปล่า
3: ถ้าถามเนมมองว่า ถ้าคุณคิดให้มันเป็นเรื่องที่น่ากดดันมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่ากดดันมากๆเพราะอย่างเนมเองการที่เนมได้ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุ24เนี่ยเนมพูดตรงๆว่าเนมไม่ได้ทําสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยความกดดันแต่เนมมีความรู้สึกว่าเนมสร้างมันขึ้นมาเพราะเนมรู้สึกว่าฉันอยากอยู่ในจุดนี้ฉันอยากทําให้อย่างที่เนมบอกครับว่าชีวิตของเนมคือฉันโรยกลีบกุหลาบด้วยตัวเองมันก็เลยอาจจะไม่ได้ความรู้สึกว่าเราต้องกดดันแต่ถามว่าถ้าเป็นน้องๆเจนใหม่ที่รู้สึกว่าฉันต้องมีเนมเห็นหลายคนชอบโพสต์แบบว่าฉันในอายุ30ยังไม่มีอันนี้เลยหรือว่ามีเงินเก็บเท่านี้เป็นอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องกดดันเพราะว่าชีวิตใครก็ต่างกันใช่ไหมครับเราเกิดมาในคนและสิ่งแวดล้อมกันอะไรเงี้ยก็คือแต่สิ่งที่ควรจะยึดถือจริงๆก็คือทําวันเนี้ยของตัวเองอ่ะให้ดีที่สุดครับผ
2: อ๋
3: ม
2: อครับผมพูดถึงว่าจากประสบการณ์ที่น้องเนมได้เป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุ24เนี่ยตำแหน่งเร็วนะเท่ากับประสบความสำเร็จเร็วจริงหรือไม่
3: คำว่าประสบความสำเร็จของเนมเนี่ยเนมมองว่ามันไม่ใช่เป็นความสำเร็จโดยรวมนะครับเพราะว่าพอเราได้เป็นตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยตั้งแต่อายุ24เนี่ยคือได้มาแล้วยังไงต่อโอเคได้มาแล้วเราอาจจะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นได้ชื่อตำแหน่งที่ดีขึ้นแต่คุณอย่าลืมว่ามันมาพร้อมกับภาระแล้วก็หน้าที่มากๆเลยนะครับอย่างทุกวันนี้เนมมีทีมงานที่เนมต้องคอยเป็นเหมือนเป็นซูเปอร์ไวซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าคนนะครับซึ่งพอได้เป็นทำงานในตำแหน่งผู้จัดการณเวลานี้คือสิ่งที่ต้องทำคือเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพให้กับทางองค์กรได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นผู้รู้ผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่สามารถแนะนําเขาทุกคนเพื่อให้สามารถยังเดินทางทั้งในชีวิตของเขาเองแล้วก็เดินทางในสายงานของที่เราทํางานร่วมกันอยู่ซึ่งเนียงก็มองว่าพอถึงครั้งพอเราประสบความสำเร็จในสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องมีมิชชั่นต่อไปซึ่งมันก็ต้องเกิดความประสบความสำเร็จต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยครับ
2: ถ้าคนรุ่นใหม่ควร job happy นะครับ job happy นะครับพูดผิด job hopping นะครับเพื่อหาประสบการณ์หรือคนอยู่กับองค์กรนานพอที่จะสร้างผลงานอย่างไร
3: เนมจะบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วคุณค่า
2: happy.
3: ของสุดคุณค่าของการทำงานอยู่ที่ผลงานครับถึงแม้ว่าคุณจะคือคนที่ทำจ็อบฮอปปิ้งเนมเห็นแล้วแหละว่ามันก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางคนทำงานได้แป๊บหนึ่งเพื่อมาเอาเงินเดือนพอจะพอแล้วก็ลาออกแล้วก็ไปถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำได้แต่กลายเป็นว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่คุณจะพอใจอันนี้คือข้อที่หนึ่งแต่ถ้าถามเนมมองว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณเลือกที่จะทำงานนะครับสุดท้ายคุณค่าของคุณค่าของการทำงานก็คือผลงานเนาะจริงๆมันไม่ได้แค่การทํางานอย่างเดียวอาจารย์มันคือสุดท้ายแล้วอย่างเนมเองวันนี้เนมเป็น PR ให้กับโรงแรมใช่ไหมครับเนมก็มองว่าถ้าเนมได้ทําผลงานเนมมีผลงานที่ชัดเจนของเนมว่าสิ่งเนี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งเนมเลิกที่จะทํางานในส่วนนี้แล้วเนมก็ยังมีผลงานตัวเนี้ยเป็นโปรไฟล์ของเนมว่าครั้งหนึ่งเนมได้ทําตัวนี้แล้วถ้าในมีโอกาสในอนาคตที่เนมจะได้ทําชิ้นงานที่ใกล้เคียงกับตัวนั้นอีกเนมก็น่าจะทําได้
2: ให้น้องเนมคิดนะครับว่าถ้าองค์กรหนึ่งอ่ะน้องเนมอยู่ในองค์กรที่มีทั้ง 7X Gen Y Gen Z นะครับ Gen C เนี่ยน้องเนมคิดว่าสุดสำเร็จการทำงานร่วมกันให้ดีสุดคืออะไรฮะ
3: คือการคุยกันครับเพราะว่าหลักจากที่เนมเคยเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากที่ทั้งสามเจนเลือกที่จะไม่คุยกันนะครับเข้าใจแหละครับว่าการบางครั้งเนี่ยในการทํางานคือการเราทํางานในองค์กรหนึ่งเราทําเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะครับทีนี้พอจะทำอะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายเดียวกันเนี่ยถ้าคนนี้รู้เท่านี้คนนี้รู้ไม่เท่านี้เรารู้ไม่เท่ากันอ่ะเราไม่สามารถที่จะดําเนินงานเพื่อให้มันไปถึงจุดที่ควรจะถึงได้แต่ถ้าสมมุติทั้งสามเจนเลือกที่จะเปิดใจคุยกันอาทิเช่นอย่างบางครั้งเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่เราจะบอกว่าหนูไม่ต้องทําแล้วนะลูกอันนี้เคลียร์แล้วจบน้องก็จะมีคําถามว่าแล้วที่หนูทําไปล่ะคะมันไม่เป็นประโยชน์หรอถ้ามาอยู่ดีพี่ถึงมาหยุดหนูกลางคันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเป็นเนมเนี่ยก็จะถ้าในฐานะเนมก็จะบอกว่าหนูที่พี่จะไม่ให้หนูทําเพราะว่าพอดีว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพื่อให้เด็กเขาเข้าใจแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่า เขาเป็นปัญหาให้กับองค์กรอะไรประมาณเนี้ยครับ
2: คำถามสุดท้ายแล้วเนม
3: ครับ
2: ปิดท้าย5 วันของบางกอกทูเดย์บางกอกบัสบางกอกทูเดย์ถ้าให้ฝากไม่ต้อง5 บทเรียนหรอกเอาแค่อะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นบทเรียนชีวิตของน้องเนมภัสกรนะถึงคนทุกเจเนเรชันนะที่กำลังสร้างเส้นทางตัวเองนะจะมีอะไรบ้างอ่ะ
3: เนมมองว่าสิ่งแรกที่เนมอยากให้ทุกคนรู้เลยก็ตามก็คือเราไม่เคยรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงไหมนะคะพอเราไม่รู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงไหมวันนี้ทำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขและความสุขของเราเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองถ้าคุณได้มีโอกาสทำอะไรแล้วทำงานหรือทำโปรเจกต์อะไรก็ตามลองทำให้ถึงที่สุดสักตั้งลองชาเลนจ์ตัวเองสักครั้งหนึ่งเพื่อเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยทำได้แค่ไหน
2: อ๋อ
3: นะครับอันต่อไปเนมกำลังจะพูดว่าสิ่งที่สำคัญที่เนมยึดถือกับชีวิตมาตลอดเลยก็คือหาเป้าหมายให้เจอเป้าหมายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายคือเป้าหมายอ่ะไม่ต้องเป็นแค่หนึ่งเป้าหมายหมายความว่าคนอ่ะชอบเข้าใจว่าฉันจะต้องทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วฉันถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ครับเป้าหมายของเนมคือแค่คุณสร้างเป้าหมายอาทิเช่นวันนี้คุณตื่นไปทํางานคุณบอกว่าวันนี้ฉันอยากทํางานให้ครบ10 ชิ้นคุณตั้งว่าแล้วว่าคุณตั้งไว้แล้วคุณทํา10 ชิ้นคุณลองทําให้ถึง10 ชิ้นสิแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งพอคุณสามารถทําถึงเป้าได้เนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันฟินแค่ไหนแล้วเนมเป็นคนที่สร้างเป้าหมายตลอดเพราะรู้สึกว่าชีวิตที่ไร้เป้าหมายมันก็เป็นชีวิตที่แอบน่าเบื่อครับ
2: จะ
3: ค
2: บ
3: ร
2: อ
3: ัก บ
2: ว่
3: ผ
2: าม จะบอกว่าตลอด5 วันที่ได้พูดคุยกับคุณเนมน้องเนมนะภัสกรผู้ทรงดีเราเริ่มต้นจากเรื่องบ้านเกิดและการศึกษาการเดินทางผ่านชีวิตการทํางานวงการประกวดโลก KL แล้วมาถึงเรื่องของคนต่างเจเนเรชันนะแต่เมื่อมองย้อนกลับไปนะครับทุกเรื่องมีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมถึงกันนั่นก็คือการเรียนรู้นะครับโลกเปลี่ยนได้อาชีพเปลี่ยนได้เทคโนโลยีเปลี่ยนได้และคนแต่ละเจเนเรชันอาจมีวิธีคิดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้คนหนึ่งเดินต่อไปได้นั่นคือความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวและไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องถามว่าเจนไหนเก่งที่สุดเพราะองค์กรและสังคมไม่ได้ต้องการคนที่เหมือนกันทั้งหมดแต่ต้องการคนต่างวัยที่เรียนรู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรและจะนําจุดแข็งนั้นมาประสานกับคนอื่นได้อย่างไรนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องเนมนะครับคุณเนมภัสกรผู้ทรงดีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด Kingston Hotels นะครับที่มาร่วมแบ่งปันทั้งประสบการณ์ความคิดและบทเรียนชีวิตกับเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับแล้วขอฝากประโยคหนึ่งไว้ปิดท้ายว่าเราเลือกไม่ได้ที่จะเกิดมาเป็นคนเจนไหนนะครับแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนของเจเนเรชันนั้นที่อยู่กับที่หรือเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้นะเพื่อเดินไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับพบกันใหม่กับแขกรับเชิญและเรื่องราวดีในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ทาง FM 97.0 MHz ครับและ Facebook Live QFM Quality News Station ครับผมบ๊อบบางกอกทูเดย์หรือจุมพลวิศวันนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดทั้งสัปดาห์และขอขอบคุณแขกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณเนมภัสกรผู้ทองดีนะครับสวัสดีครับน้องเนมสวัสดีครับผู้ฟัง
3: สวัสดี
2: ค
3: คร
2: ุณครับขอล
3: ั
2: ไปก่อนนะครับ
0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่18กันยายนพบกับผมนราพงศ์วัยวันนะครับเย็นนี้ยังต้องตามข่าวเรื่องหัวสวกันต่อมีความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ทางฝ่ายไอลอว์เดี๋ยวมาดูเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลฝ่ายค้านรังสิมันโรมก็บอกว่ารัฐบาลเจอแน่เรื่องแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งสหรัฐอเมริกาโดยคณะกรรมการของเขาได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อนี่วันนี้ก็มีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีมีท่าทีของรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ฝ่ายค้านคุณกรจาติกวนิชก็ออกมาพูดซ้ำอีกทีหนึ่งเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือจะต่อ2เดือนแน่แต่ตัวเลขเท่าไหร่ระหว่าง 1,000 ใช้2เดือนกับเดือนละ 1,000 เหมือนเดิมนี่เอายังไงเดี๋ยวมาดูแล้วก็มีข่าวอาชญากรรมอีก 2-3 ข่าวนี่คือประเด็นหลักที่จะได้ติดตามเย็นนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
8: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
7: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: ร่วมสนับสนุน
4: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอาวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องไทยช่วยไทยพลัสคือแนวทางเนี่ยจะต่อเวลาออกไปแน่นายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วครับว่าเห็นชอบในหลักการไปแล้วส่วนรายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขจะได้เท่าไหร่อันนั้นให้รองนายกเอกนิติธันประภาสไปถแถลงก็แล้วกันนี่นายกรัฐมนตรีทีนี้มีคนย้ำแย้มมาว่าจะได้เท่าไหร่ก็คือโฆษกรัฐบาลครับหมอเอกนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษบอกว่าจากที่ได้คุยกับคุณเอกนิติคาดว่าจะให้สิทธิ์ 2,000 บาทเป็นเวลา2เดือนให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนงั้นก็แปลว่า2เดือนเนี่ยได้ 1,000 บาทใช้สิทธิ์กัน2เดือนเกณฑ์ก็ยังเหมือนเดิม60ต่อ40นะครับอันนี้โฆษกรัฐบาลว่านะว่าเท่าที่ได้คุยกับรองนายกเอกนิติคาดว่าจะได้ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนอ้าวเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะมาเท่าไหร่นะฮะอ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องคดีหัวสวนายกรัฐมนตรีอนุทินวันนี้ก็ถูกนักข่าวถามครับท่านก็บอกว่ายืนยันเหมือนเดิมว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นการตัดสินใจหรือการส่งดำเนินคดีใดๆก็ตามในส่วนที่ตนรับผิดชอบก็อยู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดดังนั้นไม่มีข้อมูลที่จะให้ความเห็นใดๆแล้วนายกก็บอกว่าคนที่ครหาคนที่ไม่ติดใจก็เห็นหน้ากันอยู่เชื่อว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองตั้งแต่เมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่นายกเมินเสียงวิจารณ์กกต.หลังวินิจฉัยคดีหัวสว.ย้ำไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้นะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชาติวันนี้บอกว่ามติกกต.ต้องไม่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญมติจบแต่ว่าเรื่องยังไม่จบแล้วก็บอกว่าให้กันสว2คนที่มีส่วนกระทำความผิดไว้เป็นพยานในคดีอาญาได้แต่กันออกจากอำนาจศาลฎีกาไม่ได้อันนี้คุณทวีสอดส่องส่วนกลุ่มไอลอนี่วันนี้โพสต์ข้อความใน Facebook ครับเขาเปิดคำให้การในคดีของนายขจรศักดิ์ศรีวิราชซึ่งเป็นพยานรหัส 22/26 ซึ่งประธานกกต.ได้พูดถึงตอนแถลงข่าววันลงมตินี่นะครับบอกว่าเอกราชส่งข้อมูลถึงคุณสุขสมรวยเอาอีกด้านหนึ่งมีเอฟเฟคจากการลงมติของกกต.นี่แหละครับก็คือกลุ่มไอลอนี่นะครับเขารณรงค์ให้คนไปลงชื่อในร่างแก้รัฐธรรมนูญผ่านออนไลน์เว็บไซต์ของเขาปรากฏว่านี่คนแห่ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทะลุ 200,000 รายชื่อชวน21 ชวนคนกาไม่เห็นชอบแสดงพลังให้คนร่วมลงส่งร่วมส่งเสียงไม่เอาสว.นี่ กิดเอฟเฟกต์จากมติของกกต.ครับเรืองไกรลีกิจวัฒนะบอกว่าได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ไปยังปปช.ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์กรณีเข้ารับตำแหน่งกกต.เมื่อวันที่30สิงหาคมปี68ว่าได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินถูกต้องตามความในพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่ครับนี่เรืองไกรลีกิจวัฒนะนี่เรื่องที่เกี่ยวกับหัวสว.เรื่องเกี่ยวกับการยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้คุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงการรวบรวมข้อเท็จจริงซึ่งมีหลายเรื่องแต่จะต้องรวบรวมให้นิ่งก่อนอยู่ระหว่างการสรุปว่าจะเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือจะทั้งคณะซึ่งจะมีการพูดคุยร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดแนวทางว่าจะอภิปรายกันยังไงอันนี้คุณรังสิมันโรมแล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะให้ประธานโสพลสาลัมเนี่ยวางตัวเป็นกลางด้วยส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าธรรมเนี่ยก็ต้องรอคุยกันว่ามีแนวทางยังไงแต่ว่ากับพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่มีปัญหานะเรื่องเกี่ยวกับกรณีสแกมเมอร์หลังจากที่คณะกรรมการการต่างประเทศในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐเขาส่งหนังสือถึงรัฐบาลของเขานะครับให้ตรวจสอบแล้วก็คว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และปรากฏว่า1ใน28รายชื่อเนี่ยมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังอยู่ด้วยนั่นนะครับวันนี้นักข่าวก็ต้องถามนายกรัฐมนตรีอนุทินนายกก็บอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลชุดนี้ปราบสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำอยู่แล้วและเมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือได้ไปพบกับหน่วยงานของฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศแล้วก็เริ่มทำการหารือเขาก็ได้ขอบคุณรัฐบาลไทยในการต่อต้านและดำเนินคดีรวมทั้งยึดทรัพย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดำเนินคดีในหลายคดีทีนี้ประเด็นที่คุณรังสิมันโรมบอกเมื่อวานว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจใครหรือเปล่าถึงไม่ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับนายกหัวเราะฮือๆแล้วก็สวนกลับบอกว่าที่แน่ๆเลยก็คือไม่ได้เกรงใจคุณรังสิมันโรมนี่สวนกลับนิ่มๆครับฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับแล้วก็ไม่ได้อึดอัดที่จะต้องชี้แจงกับต่างประเทศคุณกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ใน Facebook ครับระบุว่าเรื่องทุนเทาในตลาดหุ้นเนี่ยที่ได้ติดตามมีอยู่สองเรื่องหลักๆคือเรื่องของหุ้นฟินาเซียที่มีคุณวรภักดิ์ธัญวงศ์เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นกลุ่มบางจากซึ่งในกรณีที่สองสัปดาห์นี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษประกาศรับเป็นคดีพิเศษนั่นก็อีกเรื่องสำคัญ
9: และก็เป็นเรื่องที่มีกลุ่มทุนเทาและก็อีกหนึ่งอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเกี่ยวข้องสรุปคือคณะกรรมการบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดซึ่งมีนายพิชัยชุนหวัชิระอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลแพทองธารชินวัตรเป็นประธานบริษัทได้อนุมัติให้ขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ2กองทุนที่เกี่ยวโยงกับทุนเทาของเบนสมิธครับนี่คุณกรจาติกวนิตนะครับนายกรัฐมนตรีมีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเพียรพิเศษบอกว่าภารกิจสำคัญของนายกอนุทินที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นกับสหราชอาณาจักรด้วยนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนครับก็แปลว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์นายกจะไม่อยู่นะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมตำรวจปคบร่วมกับเจ้าหน้าที่อย.ครับเขาไปค้นโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการครับหลังสืบทราบว่าเป็นแหล่งซุกซ่อนและจำหน่ายคอนแทคเลนส์เครื่องสำอางเถื่อนขายผ่านออนไลน์ก็ไปพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนเครื่องสำอางไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสลากรวม 132,000 กว่าชิ้นครับก็ยึดอายัดเอามานะครับด้านตำรวจกองปราบก็เปิดปฏิบัติการแบ็คลิสต์หันกลางบัญชีล่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญเข้าตรวจค้นเป้าหมาย16จุดทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างวันที่4ถึงวันที่11กันยายนจับผู้ต้องหาได้16รายแล้วก็ยึดยาบ้า1ล้านเม็ดไอซ์อีก514กิโลกรัมยึดทรัพย์กว่า120ล้านบาทนะครับเมื่อเช้านี่ครับเกิดเหตุคนตกในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS บุญวิถีถนนสุขุมวิทนะครับอยู่ที่บางจากเป็นคนงานรับเหมาวางท่อไฟฟ้านะครับอายุ32ปีตกลงไปในท่อระบายน้ำความลึก 2-3 เมตรเขาก็ค้นหากันตั้งแต่เช้าแล้วก็พบว่าเสียชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับเสียชีวิตนะครับมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจจากรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์สุภจีสุธรรมพันธ์พูดถึงเรื่องการรับมือกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนี่นะครับก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับทางรองนายกเอกนิติรองนายกปกรณ์นินประพันธ์รวมทั้งรัฐมนตรีพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์เพื่อหารือเรื่องมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพประชาชนซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี ก็จะมีการเสนอมาตรการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการราคาพลังงานค่าครองชีพแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรซึ่งจะพิจารณาดึงงบประมาณจากส่วนต่างๆมาใช้ตามความเหมาะสมทั้งงบกลางและก็เงินกู้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่แล้วก็จะนำทุกท่านไปติดตามการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนวันนี้เนี่ยก็จะจบรายการลงเพียงเท่านี้ครับผมนราพงษ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
12: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือ

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี้

0: การเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
4: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน2569โดยเริ่มในเวลา 16:55 นาทีจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2 HD on air ที่ช่อง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาลในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้าน

0: ามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงพระบรมศพและพระราชทานน้ำสงพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานสเวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐาน ในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2 ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงสเวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลสเวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปถัมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปถัมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงสนพระไทยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระไทยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาทค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: รูปที
1: ่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

0: ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถา
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: สงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: สำหรับ
1: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศลเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระ
1: เทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: เนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

0: ุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาทิปปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะ ได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูสายโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันท

อติริกวัสสตังชีวโตอติริกวัสสตังชีวโตอติริกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแพะแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการส

อันหนึ่งซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

0: รถยนต์พระที่นั่ง
1: เมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.

0: 55นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิภัทรธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงพริษนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากพื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
5: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได
6: ้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาท ว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
7: ้การมองเรื่องสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสูตรบริการหลักการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองกลุ่มบุคคลที่ตนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ซึ้งว่าในยามเผชิญวิกฤตต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมือเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
6: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายชัชนาธนิพพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-Creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้ตามกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม ผ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไลฟ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับเสริม1212 EDAจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไลฟ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า GP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS Plus Every Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4ล้าน4แสนครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4ล้าน7แสนบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3ส่วนที่กำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปี จะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางยูเครนและซูดานรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจะเป็นประเด็นหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประจำปีนี้ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันอังคารหน้าขณะที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อมองไปยังสงครามยูเครนและสงครามในตะวันออกกลางจะพบว่าสถานการณ์ค่อยๆเลวร้ายลงในทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ด้านนายนิโคลัสมีเอลผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล AI และผู้ร่วมก่อตั้ง AI Safety Connect โครงการจัดประชุมระดับโลกด้านความปลอดภัยของ AI ระบุว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่จะกำหนดว่าโลกต้องการอะไรจากคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามการนำเข้าสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศขณะเดียวกันทางการลาวยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับความสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายน2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วง 18-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
15: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
14: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษสุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
6: สวัสดีพี่ๆทุกคนที่แวะเวียนเข้ามานะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันแล้วก็พิเศษที่สุดนะครับกับการออนไลน์ด้วยทาง FM 97ครับอยู่กันก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆท่านใดที่ฟังทางวิทยุเนี่ยอยากที่จะมาพูดคุยกับเราสดๆก็ติดตามคิกออฟของเราได้ทาง YouTube นะครับเสิร์ชได้เลยแล้วก็เข้ามากด Subscribe กดติดตามของเรานะครับ
7: ผมก็มองว่าณตอนเนี้ยถ้ามันจะผลักดันให้สโมสรเนี่ยไปก็เรียกแหละไปแชมเปี้ยนลีกปีหน้าก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าเผลอๆมีสิทธิ์ลุ้นอะไรเงี้ยลุ้นที่2หรือลุ้นที่3เหมือนตำแหน่งเดิมอ่ะผมก็มองว่าคอนเต้ทำได้แต่ถ้าอ่ะไปต่อคาลิกผมก็คิดว่าก็เห็นมาแล้วว่าเออมันพัฒนานักเตะยังไงนักเตะมันก็ยังเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมที่เราก็คุยกันว่าดาโล่เล่นเหมือนเดิมไอ้นู่นไอ้นี่ก็เล่นเหมือนเดิมแต่แสดงว่าคาลิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับไม่ได้เป็นมาโคชิ่งนักเตะให้มันดีขึ้นนะสิใช่ไหมเออและปีที่แล้วที่บอกว่าเราดีใช่ไหมทีมอื่นๆจับทางไม่ได้อะผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากก็ต้องยอมรับว่าลูกเซฟพีทนะบูโน่กับคาเซมิโร่ที่เขาก็เข้าฟอร์มเขาอะเออบูโน่ลิงก์กับคาเซมิโร่ได้ก็เลยได้ประตูตรงนั้นมาเยอะเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะแต่เรื่องระบบการเล่นอะจริงๆอะผมก็อาจจะโง่ได้ที่ผมอาจจะมองว่าคาลิกเล่นแค่เขาเรียกอะไรจังหวะฟาสเบรกอะไรเงี้ยที่เหมือนบาสตัดบอลได้แล้วก็โจมตีเร็ว
6: แ
7: ต่เรื่องเขาเรียกอะไรบิลอัพเรื่องอะไรเงี้ยผมก็ยืนยันมาตลอดว่าผมยังไม่เห็นซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้หวังว่าเขาต้องทำอย่างนี้นะผมแค่หวังว่าถ้าคาลิกเก่งแค่เรื่องฟาสเบรกหรือเก่งแค่เรื่องเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยก็ทำให้มันดีที่สุดก็ยึดปรัชญาเดิมของตัวเองไปต่อไปอ่ะกับทีมชุดนี้แต่เขาก็พยายามเหมือนแบบปรับเปลี่ยนไงซึ่งมันก็ยังไม่เวิร์กอ่ะหรือว่ามันเขาเรียกอะไรไอสิ่งที่เขาสอนนักเตะมันยังไม่เข้าถึงหรือเปล่าหรือว่าวิธีการสอนของเขามันยังไม่เข้าถึงอะไรเงี้ยเหมือนอโมริมเหมือนเทนฮากที่ผ่านมาอืมนั่นแหละก็เลยมองว่าถ้าจะปรับให้มันดีนะก็ปรับให้มันดีขึ้นอ่ะ
6: ครับ
7: ในเมื่อนักเตะเราไม่เก่งอ่ะให้โค้ชเราเก่งหน่อยไหมให้โค้ชเราแบบมีกลืนมีประสบการณ์อะไรเงี้ยมาดูหน่อยไหมเผื่อมันอาจจะดีขึ้นก็ได้อ่ะหรือถ้ามันไม่ดีมันก็ถ้าจะโทษนักเตะอีกก็อ่ะมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะซื้อนักเตะหรือถอนนักเตะใหม่เพราะตลาดมันปิดแล้วมันก็ต้องรอไปอย่างน้อยก็มกราคมใช่ไหมอีกเนี่ยอีก 2-3 เดือนเนี่ยแต่แต้มเนี่ยแต่ตอนเนี้ยปัญหาตอนเนี้ยมันจะทำให้ถ ถึงกว่าถึงมกราเนี่ยเราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเออนะ
6: อ่ะทีนี้กลับมาประเด็นผมก็จะถามกลับคืนนะครับว่าแล้วให้สัญญาถาวรคาลิกทำไมในเมื่อถ้าบอกว่าคุณจะต้องการโค้ชเก่งถูกป่ะให้สัญญาเขาทำไมเพราะว่าตอนที่คุณบอกว่าคุณสรรหาน่ะคุณสรรหาอยู่เออก็ไม่เห็นจำเป็นต้องให้สัญญาเลยนี่หว่า
7: ถูก
6: พอให้สัญญามาแล้วภายในไม่กี่เดือนน่ะถูกป่ะตั้งแต่ก่อนเปิดไอ้ช่วงตลาดอ่ะตลาดเปิดอ่ะให้ทำไมวะถูกป่ะถ้าเกิดมองว่าต้องการที่จะเอาโค้ชเก่งๆมาไปให้สัญญาเขาทำไมให้สัญญาเขามาเพื่อคุมอีกไม่กี่เกมแล้วก็มาปลดอีกเหรอแล้วก็ต้องมาเสียเงินจ่ายค่าชดเชยเหรอถึงแม้ว่าอาจจะมีในเงื่อนไขอะไรที่เราไม่รู้นะว่าอาจจะแบบเออปลดได้โดยที่ไม่เสียผมว่าสุดท้ายคาลิกก็ต้องได้รับส่วนที่เสียเวลาที่แบบเออคุณเอาเขามาให้สัญญาแล้วก็มาปลดเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สะท้อนกลับไปในมุมผมนะมันก็สะท้อนกลับไปที่บอร์ดบริหารที่ไม่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะถูกป่ะแต่นั้นมันก็ผิดมาตั้งแต่บอร์ดเลยอ่ะ
7: ก็เขาทำให้เห็นตั้งแต่อมอลิมแล้วป่ะแต่ต่อสัญญาเทนฮากแล้วเขาก็ปลดเทนฮากแล้วเขาไปตั้งอมอลิมหลัง3แล้วเขาก็ปลดอมอลิมแล้วเขาก็ให้คาลิกมาช่วย
6: ใช่ไง
7: ช่วยชั่วคราวแล้วเขาก็ทำอีก
6: ซึ่งตอนเนี้ยเขาก็สื่อต่างประเทศไม่ใช่แค่ผมนะทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองกันว่าต่อให้จะมีโค้ชเข้ามามันก็จะกลายเป็นอีรอบเดิมเพราะอะไรเพราะบอร์ดก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ถูกปะเพราะบอร์ดบริหารก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอะไรที่แบบว่าตามกระแสคุณอาจจะแบบตั้งคาริกเพราะว่าคาริกคืนความสุขให้ประชาชนแล้วก็ทำทีมได้ที่3มันก็เลยตั้งคาริกเพราะว่าโอเคผลงานดีเหรอคุณไม่ได้มาพิจารณาเหรอว่าไอ้ก่อนนั้นเนี่ยที่เขาอ่ะเขาทำได้เพราะว่าเขาแก้ปัญหามามีบรูโน่มีคาซิมิโร่มงเนี่ยผมว่าเขาก็รู้แหละแต่ตั้งเพราะอะไรอาจจะแบบเพราะว่ากระแสสังคมเหรอ
7: กระแสแฟนบอลใช่ไหม
6: เออตั้งเพราะกระแสแฟนบอลเหรอแล้วก็จะมาปลดเพราะกระแสแฟนบอลอีกเหรอถูกป่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ล้มเหลวในการบริหารงานแล้วโค้ชคนใหม่เข้ามาต่อให้คอนเต้เข้ามาคอนเต้บอกอยากได้คนนั้นคนนี้ก็ไม่ซื้ออ่ะก็มีเงินเท่านี้เราต้องประหยัดเงินว่ะไม่ซื้ออ่ะเอาจริงโค้ชคนไหนก็ไม่ค่อยอยากจะมาหรอกมาแล้วก็มาโดนบอร์ดแบบเนี้ยรวมไปถึงผมก็มองว่าถ้าเข้ามาคอนเต้เขาต้องการเป็นเมนเจอร์อยู่แล้วหลายคนต้องการเป็นเมนเจอร์ไม่อยากมาเป็นหรอกเฮดโค้ชอ่ะเฮดโค้ชมันคือคุณก็ต้องมาทำงานในพื้นที่จำกัดอ่ะสิ่งที่เขาส่งมาให้คุณก็ต้องทำอ่ะก้มหน้าก้มตาทำอ่ะแทบจะไม่มีปากไม่มีเสียงอ่ะถูกปะน้อยทีมที่จะให้ไปเลยแบบป๋าๆไปเลยแบบเมเนเจอร์ก็โอ้โหยิ้มเลยลิซาบี้อลัมโซเงี้ยยิ้มสิถูกปะจิ้มนักเตะที่ตรงสเปคของตัวเองได้อะแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอคุณได้เป็นแค่เฮดโค้ชอ่ะเหมือนอโมริมอ่ะเนี่ยเหมือนคาลิกอ่ะในข่าวก็รู้อยู่แล้วคาลิกอยากได้ใครอยากได้แบ็คซ้ายอยากได้กองหน้าสุดท้ายก็ไม่ซื้อตัดจบกลาง3คนปีกซ้ายเยาวชน1คนโกสำรอง1เซ็นฟรีด้วยจบแล้วประหยัดเงินไปรอเซ็นปีหน้าแบ็คซ้ายเสริมกองหลังปีหน้าปีนี้ก็ทิ้งไว้กลางทางคาลิกก็รับไปเต็ม
7: ๆอ่ะถ้าซาปอนเต้นะผมเห็นที่เขาตั้งแต่เขาทำงานที่เห็นหลักๆคืออินเตอร์กับนาโปลีกันคือเข้ามาช่วงที่ลาโปลีก็ไม่ได้แชมป์นั่นแหละไอ้ช่วงปีแรกเห็นมาเราก็เห็นเขาก็เอาดึงตัวแบบแมทโทมินีเราไปดึงตัวแบบทีมจากเนี่ยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกหรือผู้เล่นจากอื่นๆที่แบบเป็นตัวสำรองหรือเขาไม่เอาเขาก็ดึงไปนะพี่แล้วเขาก็สร้างทีมมาจนมันก็คว้าแชมป์อันนี้แหละคือความอันนี้แหละที่คอนเต้เขาคาดหวังที่บอกว่าเขาอยากได้ใครต้องได้คือในเมื่อเขาทำทีมได้แชมป์แล้วเขาก็จะต้องการไงให้ทีมมันต่อเนื่องก็คือรักษาความเป็นแชมป์เหมือนอย่างที่แมนซิตี้ทำอ่ะที่เขาคือต้องการรักษาส ถานะของเขาก็คือแม้เป๊ปออกไปแล้วเขาต้องการที่จะเป็นแชมป์ไม่ได้แค่ผู้ท้าชิงนะเป็นแชมป์ผู้ชนะนั่นแหละซึ่งคอนเต้ผมก็มองว่าอย่างนั้นเหมือนกันเขาเลยต้องการให้บอร์ดอะเปลี่ยนนักเตะระดับท็อปมาน
6: ี่ไง
7: ได้แล้วในซีซั่นที่2เพราะว่า
6: คาริกคาริกก็พาไป UCL ไงถูกป่ะกลับมาอยู่อันดับ3เป้าหมายบอกว่าอะไรเดี๋ยวจะเป้าหมายของอินออสจะคว้าแชมป์ภายในปี2028ไอ้โปรเจกต์150อ่ะเราก็คิดกันว่ามันต้องพัฒนาแล้วถูกป่ะคุณจบอันดับ3แล้วอ่ะมันต้องพัฒนาเพื่ออะไรเพื่อการันตี UCL ทุกปีเพื่อเป็นผู้ท้าชิงและขยับเป็นคว้าแชมป์พอแค่17เกมตอนนั้นน่ะมาดูแค่17เกมอ่ะแต้มนำอาร์เซนอลด้วยซ้ำสุดท้ายอะไรบอร์ดก็ไม่เสริมไงแบง
7: ค์บอร์ดไม่เสริมหมายถึงไม่เสริมกองหลังใช่ไหม
6: ก็ไม่เสริมอย่างที่เขาอยากได้ไงหรือว่าคาริกก็อยากได้ระดับท็อปบอร์ดไประดับท็อปให้ปะล่ะ
7: ผมเห็นคาริกอ่ะมีตอนนั้นนะแรกๆอ่ะเขาอยากได้เอเลเดสันได้อยากได้ตัวนารีมีข่าวที่ตอนนั้นตามข่าวนะบอกว่าคาริกไปคุยกับเอเนออสบอกว่าอยากได้ตัวนารี
6: เอเนออสก็ไปที่ไหน
7: แต่กองหลังผมไม่เห็นนะไม่เห็นข่าวนะไอ้พวกแบ็กซ้ายพวกอะไรเงี้ย
6: ในไอ้พวกวงในก็บอกอยากได้แบ็กซ้ายอยากได้แบ็กซ้ายอยากได้กองหน้ามันเลยมีข่าวว่าจะไปลุยส์ฮอร์แล้วก็มีข่าวว่าจะไปโอลิวัตกินไงตอนนั้น
7: อ
6: ่ะสุดท้ายก็บอร์ดก็ทำอะไรไม่ได้เซอร์ซีก็ปล่อยไม่เป็นถูกป่ะปล่อยไม่ได้ยังต้องใช้เซอร์ซีอยู่เลยอ่ะคือจะบอกว่าคาริกล้มเหลวกับการซื้อตัวนักเตะเหรอผมมองว่าคาริกไม่เกี่ยวกับการซื้อตัวนักเตะเลยถูกไหมอ่ะเดอะซันจอมซามูเอลลักเฮิร์ต
7: ครับ
6: เนี่ยอดีตแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเนาะเนี่ยเขายังบอกเลยว่าโอ้โหคาริกตอนเนี้ยกระแสมาขนาดเนี้ยบอร์ดก็ชอบด้วยนะคนที่เก็บกระเป๋าคนเป็นเจสันวิลคอกด้วยนะต้องถ้าคาริกไปอ่ะเจสันวิลคอกก็ต้องไปด้วยนะอันนี้ในมุมเขานะ
7: ก็ใช่ไงก็เขาเป็นคนอนุมัติเนี่ยเขาอะไรคาริกอะอนุมัติอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือการที่คาริกได้ไปต่อก็คือน่าจะไม่ให้น่าจะก็คือเนี่ยแหละเจสันวิลคอกผลักดันแต่คำถามคือถ้าแฟนบอลพอใจว่าเราแค่แบบลุ้นท็อปโฟร์เนี่ยผมว่าก็เนี่ยมันเร็วไปนะสำหรับการวิจารณ์เขาด้วย4เกมเนี่ยวิจารณ์เขาว่าอย่างวันนี้เนี่ยเพราะเราพอใจแค่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยเพราะว่าอีกมันอีกยาวอ่ะสู้อีกยาวอ่ะแต่ถ้าแบบว่าโอ้เห็นว่าภาพเราแพ้เนี่ยแพ้ฮาวมาแพ้ซิตี้มาแล้วแบบท้อใจอย่างเงี้ยแปลว่าเอ้ยเรามองคนละมุมแล้วว่าอันนี้คือแบบมองในมุมทีมแชมป์เลยนะมองในมุมทีมใหญ่คือแพ้ใครไม่ได
6: ้ครับ
7: อย่างนั้นมากกว่านะแต่ถ้ามุมว่าเรามองแบบทีมแบบที่เหมือนเรามองอะเอสตันวิลล่าเงี้ยหรืออ่ะบอนมัสหรืออะไรเงี้ยที่ลุ้นแค่ไปแชมเปี้ยนลีกอะเนี่ยแพ้2เกมจะมาเดือดร้อนอะไรถูกไหมอยู่ที่ว่าความรู้สึกอะในใจอะถ้าคุณมองแมนยูคุณมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนเนี้ยเป็นแบบไหนนะฮะ
6: ครับ
7: ซึ่งผมก็มองว่ากระแสขนาดเนี้ยพี่เขาคงไม่มองแบบเอสตันวิลล่าหรอกไม่ได้มองเป็นแบบสเปอร์ซะด้วยซ้ำอ่ะเขาก็มองแมนยูเหมือนเทียบกับลิเวอร์พูลอ่ะเทียบกับเชลซีเทียบกับแมนซิตี้อ่ะไม่งั้นแฟนบอลก็ไม่แฟนผีไม่ต้องแชร์เดี๋ยวโดนแฟนหงมาล้อเพราะลิเวอร์พูลเขาเป้าหมายเขาคือแชมป์อยู่แล้วอ่ะเขาก็ตัวเต็งแชมเปี้ยนลีกอ่ะจะมาแชร์ทำไมแสงแฟนบอลลิเวอร์พูลมาล้อมาแบบทับถมอะใช่ไหมเพราะว่าเราแค่ลุ้นแค่แชมเปี้ยนลีกถูกปะเราจะไปซีเรียสทำไมแต่ถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นอะนะว่าทีมแม่งโอ้โหแพ้ฮาวไม่ไหววะแพ้ซิตี้สิบคนไม่ไหววะมันแปลว่าอะไรเราก็มองแมนยูไนเต็ดเป็นทีมใหญ่เหมือนอย่างที่เราเคยมองมาตลอดมันแปลว่าแล้วงั้นอย่างนี้แปลว่าอะไรอะก็ต้องได้สิ่งที่สมน้ำสมเนื้อปะ
6: อ
7: ย่างเช่นผู้เล่นอะแล้วรวมถึงโค้ชด้วยโค้ชที่ดี
6: ในมุมผมนะตอนที่คาริกชนะมา17คุม17เกมอ่ะแล้วชนะแล้วพาทีมได้ที่3อ่ะคุณรู้คนที่จะซัพพอร์ตเขาถ้าเขาซัพพอร์ตได้อย่างเต็มที่นะซื้อตัวให้อย่างเต็มที่ลงตลาดอย่างเต็มที
7: ่ครับ
6: ตอนเนี้ยถ้าผลการแข่งขันมันออกมาทุเรศแบบเนี้ยมันจะไม่มีข้อสงสัยเลยที่จะมาโอ๊ย อุตส่าห์ได้นักเตะมาทำไมคาริกทำแบบนี้วะมือไม่ถึงมันก็จะกระแสมาที่คาริกเต็มๆถูกปะแต่ตอนเนี้ยพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณก็ไปซื้อเกรด B ให้เขาไปซื้อตัวรองให้เขาตัวแผ่น B แผ่น C อ่ะเอ้ปัญหาหลักๆที่เขาเห็นกันทั้งโลกอ่ะบอร์ดก็ไม่ขยับรอไงถูกปะกองหลังแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็รอสุดท้ายมันก็ต้อง
7: เอาไปชกใหม่แชมเปี้ยนลีกไงพี
6: ่ก็บอร์ดบริหารปะ
7: ทีมก็ทีมเดียวไงทีมก็ทีมเดิมกองหลังก็ตัวเดิมมันไม่ได้แบบกองหลังย้ายออกไปหรือว่าอะไรเนี่ยใช่ไหม
6: แล้วทีเนี้ยมันก็ต้องกลับมาอยู่ที่คำถามเดิมแล้วโอเคคาริกกลายเป็นคนรับผิดชอบอะกลายเป็นแพะกลายเป็นไม่ใช่คำว่าแพะดีกว่ากลายเป็นคนที่รับจบอะตอนเนี้ยปลดใครก็ได้ปลดโค้ดเสร็จเอาโค้ดใหม่มาตั้งปุ๊บรีเซ็ตใหม่คนที่ลอยตัวคือบอร์ดบริหาร
7: ไม่ลอยหรอกผมว่าเขาก็เห็นแล้วว่าบอร์ดบริหารก็คือเป็นตัวปัญหาหลายทีแล้วก็คือแต่งตั้งคนผิดจริง
6: ก็ตอนนี้ก็ยังลอยตัวอย
7: ู่ก็ตามกระแสที่เอ็มบอกอ่ะคือทำตามกระแส
6: ตอนนี้ก็ยังลอยตัวอยู่เบลด้าวิลคอกเงี้ยก็ลอยตัวเฉยเลยเพราะว่าตอนนี้คือกระแสก็มาที่คาริกหมด
7: ไม่คาริกเอ้ยข่าววิลคอกก็ว่าจะโดนไหมเหรอช่วงเนี้ยสื่อเขาก็เล่นนะเรื่องวิลคอกจะโดน
6: ใช่สื่อเขาเล่นไงสื่อเขาเล่นเพราะว่าเรื่องของการซื้อตัวไงถูกปะมันก็เลยมาดูว่าอ้าวพอสุดท้ายซื้อคุณซื้อตัวให้เขาไม่ได้อ่ะก็น่าจะคุณก็ต้องเป็นคนรับป่ะวะรับจบป่ะวะ
7: ก็ใช่ไงผมก็มองกันนะว่าไม่ใช่แค่วิลคอกอะผมมองเบอร์เลด้าเลยด้วยตั้งแต่แผลอมริมแล้วแผลเทนฮากนั่นแหละ
6: ใช่ผมก็มองเหมือนกันมันก็ต้องเป็นคนข้างบนที่ควรรับผิดชอบอะคือเหมือนกับโดบอกนะเปลี่ยนตู้ปลาเอาปลาออกไปพักกลับมามันก็ตู้ปลาเดิมอะ
7: น้ำเดิมไม่ได้แบบเปลี่ยนน้ำใหม่ไม่ได้ใส่ยาอะไรนะ
6: ครับนี่คือกระแสคาริกนะที่ตอนนี้เขาโดนหนักมากนะแล้วก็เพิ่งคุมมาไม่กี่เกมเองอ่ะ
7: ครับ
6: มีถึงข่าวว่ามองกุนซือใหม่แล้วผมก็ตลกดีแต่ผมก็เข้าใจนะแฟนบอลบางท่านนะครับก็บอกว่าโอ้โหเกมไม่ควรจะแพ้เลยไปแพ้ได้ไงวะโดยเฉพาะเกมกับไบรตันน่ะนำตั้ง 2-0 การตัดสินใจก็ไม่ดีเปลี่ยนตัวก็ไม่ดีแต่ในมุมผมนะผมรู้สึกว่าก็จะยังไงล่ะก็ตัวมีแค่นั้นน่ะถ้าจะเปลี่ยนกองหน้าแทนเชสโก้มันก็ต้องเป็นเซิร์กซีอ่ะถูกไหมหรือจะต้องเปลี่ยนใครอ่ะแบ็กซ้ายตอนนี้ลูกชอเจ็บลูกชออย่าเพิ่งมาลงสนามก่อนก็คงไม่ได้อ่ะมันเจ็บอ่ะมันก็มี
7: ก็เลยก็ไอ้แสดงว่าไอ้แพ้ไบตัน 3-2 นี่ก็คือความรับผิดชอบของ
6: ทุกคน
7: ของใครบ้าง
6: นักเตะเลยโค้ชด้วยหนึ่งคือโค้ชก็ไม่ได้แก้เกมอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราเห็นเขาแล้วว่าเขาเล่นยังไงโค้ชก็ไม่ได้แบบแก้ให้มันดีขึ้นหลักๆเลยผมว่าคนที่รับผิดชอบในสนามนะในเกมไบตันอ่ะมันคือนักเตะมือมากเลยดูแต่ละคนน่ะตัดสินใจช้ารอกรรมการ
7: ครับ
6: ดูก็รู้อ่ะถ้าใครดูอ่ะก็เห็นน่ะไอ้เฮเว่นมือจัดเลยคุณปล่อยให้ได้ปล่อยได้ยังไงอ่ะบอลข้ามหัวมาอย่างนั้นน่ะให้เขาว่างอย่างนั้นน่ะคุณไม่เช็คไลน์ล้ำหน้าไม่เช็คอะไรเลยอ่ะหลายจังหวะมันโค้ชก็คงจะแก้แล้วก็คงอยู่พยายามแก้แล้วอ่ะถ้าเกิดทำได้ตามที่แก้คงจะทำได้สุดท้ายนักเตะทำไม่ได้
7: แต่สถิติก็
6: รับผิดชอบมา
7: อะไรนะ50เกมไอ้50ปี
6: 145เกมที่แมนยูนำในโอลด์ทราฟฟอร์ด2ลูกชนะได้143เกมอีก2เกมเสมอมาแพ้ในเกมนี้คุณอเล็กซ์บอลขอบคุณนะครับสำหรับ20บาทขอบคุณด้วยนะครับ
7: ก็คือมาจบที่ยุคเราเนี่ยมาเกิดที่ยุคเราเนี่ยยุคคาลิกอะ
6: อย่าใช้คำว่ายุคคาลิกยุคอโมริมมาทำลายสถิติเป็นว่าเล่นยังไม่ชินอีกเหรอ
7: โอ้ยตั้งนานแล้วตั้งแต่ฟานเกาอะโวยไล่มาย
6: ังไม่ชินอีกเหรอมีทุกยุคไม่ต้องห่วง
7: ทุกยุค
6: ก็มีสถิติยุคมีไว้ทำลาย
7: แต่สถิตินี่คาลิกมีแล้วนะผ่านเทนฮากผ่านเดวินมอยผ่านผ่านอาจารย์ลังนิกมา ก็ไม่เคยมีคาลิก
6: ประเด็นคืออะไรไอ้สถิติเนี้ยที่จะบอกคือว่านำก่อน2ลูกแล้วโดนใช่ปะแต่ไอ้สถิติอื่นๆน่ะมันมี
7: ครับ
6: เชสโก้อ่ะตัวจริงเกมเมื่อกี้ก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าเขาก็แบบแพ้วูชโควิดอ่ะแพ้ทุกการดวลควรที่จะเอาชนะได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่นี่คือแพ้การตัดสินใจก็ที่เหมือนเขาจะล้ำหน้าก็ไปมองกรรมการมึงไม่เล่นไปต่อว่ากรรมการไม่ยกก็จบไม่มี VAR ด้วย
7: ครับ
6: จนเมสันมาบอกทรงดีทรงไปด้านขวาดีเลซี่อยู่นั้นสุดท้ายก็ไม่ส่งเลือกจะเล่นเองจะโชว์สเต็ปซะงั้นอย่างเงี้ยเห็นปะจะไปโทษคาลิกก็ไม่ได้แล้วอ่ะเพราะในสนามมันก็เป็นเรื่องของนักเตะที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องทำอ่ะอะไรเนี่ยถ้าฝ่ายบริหารฟุตบอลเก่งการตัดสินโค้ดมันจะง่ายมันจะชัดเจนแต่ของแมนยูจะบ่นโค้ดก็ไม่เต็มปากเพราะหลังบ้านมันห่วยใช่ครับเอารุดฟันนี่สลอยมันก็โซชามเลยเหมือนเดิมพี่รุดไปทำไอ้ นี่ไงไปทำเลสเตอร์ก็พาเขาตกชั้นไงแพ้เด็ก18นั่นน่ะสิโซชาก็มาก็เหมือนเดิมครับก็จะมาเหมือนเดิมเลยผมว่าภาพมันก็เดิมๆอ่ะภาพก็เดิมๆนะครับถ้าเกิดเอาโค้ชเข้ามาแล้วถ้าหลังบ้านยังเป็นอย่างนี้อยู่มันจะเป็นภาพเดิมอาจจะมีกระตือรือร้นหน่อยช่วงแรกๆที่ตอนโค้ชมาอยากจะพิสูจน์แต่พอเริ่มเตะไปเตะมาน ักเตะอย่างที่บอกอ่ะมันก็ยังชุดเดิม muscle memory อ่ะพอถึงเวลากดดันสิ่งที่เราทำเป็นประจำมันก็จะกลับมาเหมือนเดิม
7: แสดงว่าพี่แอมเชื่อว่าไม่ว่าโค้ชคนไหนมาก็จะเป็นอย่าง
6: ใช่อาจจะมีแบบแรกๆ
7: เชลติมาก็เป็นอย่างเงี้ย
6: ยกเว้นอะไรรู้ป่ะคุณต้องเปลี่ยนนักเตะให้เขาผมยังยืนยันเสมอว่าคุณต้องเปลี่ยนนักเตะให้เขาเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันดีถ้าสมมติว่าต่อให้ผลงานมันดีขึ้นในตอนแรกแล้วสุดท้ายนักเตะยังเป็นชุดเดิมอ่ะยังเป็นคนเดิมอ่ะยังดาโลยังเป็นคนเดิมอ่ะที่เราก็เห็นว่าฟอร์มไม่ได้นิ่งเลยอ่ะเรายังหวังให้เขาพัฒนาอีกเหรอผมว่ามันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนนักเตะให้เขานะถูกป่ะ
7: แต่ผมก็มองแต่ผมมองต่างก็คือผมว่าถ้าผมว่าถ้ามันมีโค้ชที่ทำได้เชื่ออย่างนั้นแต่อยู่ที่ว่าบอร์ดเลือกถูกคนป่ะ
6: แต่จะต้องเปลี่ยนโค้ช
7: ที
6: ่งานแค่ไหนอ่ะต้องเปลี่ยนโค้ชแบบอ่ะสมมติว่าไปเอาอันเชลติมาคุม5เกมไม่ดีเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันได้ป่ะล่ะมันก็ไม่ได้ถูกป่ะไปเอาคอนเต้มาคุม10เกมไม่ดีเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะผมว่าถ้าเกิดมันจะยืนยาวนะยืนยาวที่บอกว่าหวังกินไปเรื่อยๆมันต้องสอดรับกันหมดอ่ะบอร์ดบริหารโค้ชนักเตะมันต้องไปด้วยกันเรารู้ว่านักเตะมันเล่นไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดบริหารก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนถูกป่ะในเมื่อคุณก็เพิ่งตั้งคาริกมาเองไม่กี่เดือนเองคุมจริงจังนะคุมแบบตามสัญญาที่แบบเป็นถาวรเนี่ย
7: ครับ
6: เพิ่ง6เกมเองนะแล้วก็การเสริมทัพที่คุณก็ไม่ได้แบบเสริมทัพให้เขาแบบไม่ได้เสริมให้แบบจริงจังอ่ะไม่ได้เสริมให้แบบแก้ปัญหาอะไรเงี้ยโอเคแก้ปัญหาคาเซมิโร่ก็เนี่ย3คนที่เข้ามามันก็ต้องจูนบาเลบาก็ยังเจ็บอยู่เลยจะกลับมาก็คือหลังฟีฟ่าเดย
7: ์
6: หลังฟีฟ่าเดย์ค่อยมาตัดเกรดก็อ่ะก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยบ่อที่มันเห็นแล้วว่าเล่นได้ไม่กี่เกมอ่ะลูกชอเจ็บแล้วอ่ะดอกูต้องถอยมาเล่นเกมรับถูกไหมมาซารุยมาเล่นแทนอย่างเงี้ยมันก็ต้องจูนนักเตะสนัดขวามาเล่นซ้ายอ่ะแม้ว่าจะเล่นในทีมชาติอ่ะแต่ทีมชาติอ่ะคุณนานๆมันเตะกันทีถูกปะแล้วเตะกันเองอ่ะเตะกันไม่กี่ทีมอ่ะทีมเก่งมีไม่กี่ทีมอ่ะทีมชาติอ่ะแบ็คขวาก็ดาโลฟอร์มก็บู่ฟอร์มนี้

0: ทำไม
1: แ
0: เ
1: ล
0: ข
1: ้
0: า
1: ว
0: ไม่โดน
1: ก
0: ไล
1: ล
0: ่
1: าย
0: อ
1: เป
0: อ
1: ็
0: ก
1: น
0: แล
1: ว
0: ้ว
1: ่า
0: พี่ดูไหมท
1: ก
0: ำ
1: ็
0: ไม
1: เข
0: เข
1: า
0: า
1: เ
0: ถ
1: ช
0: ึ
1: ื
0: ง
1: ่
0: ไ
1: อ
0: ม่โด
1: ใจ
0: นไล่ออ
1: ไ
0: ก
1: งเออไม่แล้วผลการแข่งขันไงแต่นักเตะมันไม่ได้ไง
0: โอ้ยตอนนั้
1: น
0: น
1: ักเตะเล่น
0: ลิเวอร์พูลก็ยับกันนะนำอยู่สามลูกเสมอสามสามนะผมดู
1: ก็
0: ช่
1: น
0: ว
1: ี
0: ง
1: ่
0: นั้
1: ไ
0: น
1: ง
0: น่ะ
1: ก็นักเตะมันไม่ได้กับวิธีการเล่นไงถู
0: เ
1: ก
0: ออ
1: ป
0: แต
1: ะ
0: ่ทำไมเขายังให้ครอปอยู่อ่ะทั้งที่ไม่ได้แช
1: ก็
0: มป์มา
1: เขาเปลี่ยน
0: รู
1: น
0: ้
1: ัก
0: ไหม
1: เตะให้แบงค์สุดท้ายเขาเปลี่ยนนักเตะให้เขาเปลี่ยนนักเตะให้จนมาเป็นทีมลุ้นแชมป์ไงถูกปะแต่ถ้าก่อน
0: แส
1: ห
0: ด
1: น้
0: ง
1: า
0: ว่
1: เน
0: า
1: ี้ย
0: เขามั่นใจในครอปด้วยป่ะใช
1: ถ
0: ู่ ไ
1: ก
0: หม
1: ต้
0: เ
1: อ
0: ข
1: ง
0: าต้องมั่นใจ
1: เขามั่นใจ
0: ผม
1: สิ
0: ผม
1: แ
0: ม
1: ล้
0: อง
1: วใ
0: ว
1: น
0: ่าย
1: ุ
0: เ
1: ค
0: นี่ย
1: นั้น
0: ค
1: อ
0: ร
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ปเขาก็มีของไงมีแบบเกเกนเพสซิ่งอะไรไงแต่คาลิกผมก็ถามว่าคาลิกมีอะไรนั่นแหละ
1: แล้วเขา
0: ค
1: มี
0: ำถ
1: บ
0: าม
1: อร์ด
0: คื
1: ท
0: อ
1: ี่
0: คา
1: ซั
0: ล
1: พ
0: ิก
1: พอร์ตไงถูกป่ะเขามีบอร์ดที่ซัพพอร์ตไงคาลิกมีบอร์ดซัพพอร์ตปะล่ะคาลิกอ่ะมาในยุคที่แมนยูต้องแก้ปัญหารวมไปถึงแก้ปัญหาเดิมๆที่มันค้างคามันทีมแบบข้างในมันโบ๋แล้วอ่ะ
0: โอเค
1: อ่ะปีแรกพาทีมเข้าชิงยูโรป้าอ่ะคุณวุฒินะครับที่โดนไอ้นี่เรือดำน้ำปะเอ๊ะหรือว่าชิงกับเชลซีว่าจำไม่ได้ปีแรกที่
0: เชลซี
1: เข
0: ซิ
1: าง
0: อ
1: ช
0: า
1: ิ
0: ร์
1: ง
0: เซ
1: ย
0: น
1: ู
0: อ
1: โร
0: ล
1: ป้า
0: ปีนั้นไออีกปีนั้น
1: ไม่ที่เขาเข้าชิงแล้วแพ้
0: นั่นแหละ
1: อื
0: สเป
1: ม
0: นบอกว่าสเปนอะมั้ง
1: น่าจะวิลลิออมั้งแล้วสไตล์การเล่นครอปชัดด้วยแต่ปีแรกถูกครับ
0: นั่นแหละผมก็จะโยนคำถามให้พี่ว่าคล็อปมีเกเกนเพสซิ่งอะไรเงี้ยส่วนคา
1: อ
0: ล
1: ื
0: ิก
1: ม
0: เราเห็นอะไร
1: คา
0: ท
1: ล
0: ี
1: ิ
0: ่
1: กก็บ
0: สร
1: อ
0: ้
1: ล
0: าง
1: อั
0: ค
1: ง
0: วาก มเ
1: ฤ
0: ชื่
1: ษ
0: อมั่นให้บอร์ดอะไรเงี้ย
1: กันนี่แหละคนอังกฤษคนอังกฤษสไตล์บอลอังกฤษอืม
0: ครับ
1: ครับก็จะมีโมเดลของเขานั่นแหละที่เขาคุยกับบอร์ดแล้วประเด็นคือบอร์ดตั้งทำไมถูกป่ะ
0: ใช่
1: เออบอร์ดไปตั้งทำไมถ้าคุณอยากที่จะได้โค้ชที่มันเข้ากับปรัชญาของเขาอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นแมนยูโมเดลอ่ะเออตั้งทำไมคนว่างก็มีถูกป่ะไปตั้งคาลิกทำไมแต่พอคุณตั้งแล้วคุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาสิ
2: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวัง

0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทควอนหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้ทรงเปิดโรงอาหารพระราชทานจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นายอาฮัมัดซัดดามะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปานันกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411คนเสร็จแล้วทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและการบริหารจัดการโรงอาหารกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีการจัดตั้งชุมนุมเบเกอรี่เป็นวิชาเลือกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6สอนทำเบเกอรี่และขนมพื้นถิ่นของทางภาคใต้อาทิเค้กกล้วยหอมและขนมโคจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมสวนสมุนไพรสอนการทำน้ำมันนวดสมุนไพรและปาล์มสมุนไพรกิจกรรมห้องสมุดจัดตั้งชุมนุมรักการอ่านพร้อมกับมียุวบรรณารักษ์น้อยคอยให้บริการในห้องสมุดกิจกรรมห้องพยาบาลมีห้องพยาบาลและมีการบันทึกอาการเจ็บป่วยอย่างเป็นระบบการคัดกรองสายตาและทันตกรรมพร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมอย.น้อยซึ่งโรงเรียนประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสให้ความรู้เรื่องต่างๆกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าจำหน่ายสินค้าและขนมต่างๆ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงมีแปลงปลูกผักอาทิผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวถั่วฝักยาวสิรินธรด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันไข่และเป็ดอี้เหลียงด้านประมงเลี้ยงปลาดุกและปลาทับทิมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ราษฎรและนักเรียนในวันเดียวกันนี้เวลา 15:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวซารีนาแวลาแลผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยากราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดสอนเมื่อปี2522ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2563นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทุกคนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นการทำกล้วยตากธัญพืชการทำน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันมะนาวและน้ำพริกเห็ดนางฟ้ากิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการเกษตรมีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นกล้วยมะเขือม่วงกระเจี๊ยบและถั่วฝักยาวกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมด้านร้านค้าการออมทรัพย์การทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการค้นคว้าหาข้อมูลไปจนถึงการสร้างและการส่งต่อข้อมูลการฝึกหัดเย็บเสื้อผ้าที่ได้รับจากเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บพระราชทานเพื่อใช้ในการฝึกสอนเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้รู้จักค้นคว้าด้วยตนเองสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านโดยได้รับหนังสือพระราชทานในหมวดต่างๆจำนวน137เล่มเสร็จแล้วทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรและนักเรียนสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หน่วยงานต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระ100วันแห่งการสิ้นพระชนเริ่มที่กองบัญชาการกองทัพไทย
2: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานโดยมีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยคณะผู้บังคับบัญชาพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปณลานอเนกประสงค์จากนั้นจึงร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์การบำเพ็ญกุศลสัตมวานมิได้เป็นเพียงพิธีทางศาสนาแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยที่ต่างพร้อมใจแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธรรมทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและงานสาธารณกุศลอันเป็นคุณูปการสำคัญยิ่งต่อสังคมไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลพร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมพิธีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถวายเครื่องสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์10รูปจากนั้นถวายทายธรรมภัตตาหารและทอดผ้าไตรบังสุกุลและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์47รูปทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตำรวจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยมาโดยตลอดจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องในวาระครบร้อยวันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์และประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนประจำปี2569ณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพพร้อมกล่าวประดักษ์กถาพิเศษในหัวข้อปลดล็อกขีดความสามารถของประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ขั้นแนวหน้าเพื่อวิจัยนวัตกรรมและอุตสาหกรรมโดยได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าหากประเทศไทยต้องการก้าวล่วงพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจำเป็นต้องหันมาลงทุนอย่างจริงจังในโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยเทคโนโลยีซินโครตรอนจะต้องไม่ถูกจำกัดกรอบเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับการวิจัยพื้นฐานเท่านั้นแต่ต้องเป็นฟันเฟืองที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมใหม่ผลักดันให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีและผู้ประกอบการหน้าใหม่รวมถึงเป็นจุดศูนย์รวมที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้กลับมาทำงานและพัฒนาประเทศไทยทั้งนี้ได้มีการกำหนดกรอบเวลาการทำงานและแผนการดำเนินการของโครงการสร้างเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GV เครื่องใหม่ไว้อย่างชัดเจนโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามสัญญาเงินกู้กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นและอยู่ระหว่างการประมวลความคิดเห็นเพื่อเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพไต้หวันนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทมาใช้ในการฝึกซ้อมทางทหารเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้พร้อมกับการใช้ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบทรงเฟิง3ที่ไต้หวันพัฒนาขึ้นและระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์สของสหรัฐโดยการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นที่เมืองผิงตงทางตอนใต้ของไต้หวันเป็นเวลา3วันพร้อมระบุว่าการใช้โดรนร่วมกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วเป็นความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบสงครามสมัยใหม่ทั้งนี้ไต้หวันเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัยท่ามกลางภัยคุกคามจากจีนที่เพิ่มขึ้นโดยไต้หวันให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดรนและเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมพร้อมนำบทเรียนจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมาใช้วางแผนป้องกันตนเองนางแองเจลเคอร์ลี่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐที่ให้ตัดเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูประมาณ600ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วโดยวินิจฉัยว่าการกระทำดังกล่าวขัดต่อกฎหมายเนื่องจากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและเปิดรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนอีกทั้งไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อรัฐและบุคลากรทางการศึกษาอย่างไรก็ตามการเรียกเงินสนับสนุนคืนต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องทางการเงินต่อรัฐบาลกลางทั้งนี้เงินสนับสนุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูแต่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติการให้เงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครูโดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวส่งเสริมแนวคิดความหลากหลายและความเท่าเทียมหรือ DEI ซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยยังคงเดินหน้าทำผลงานอย่างต่อเนื่องโดยในกีฬาฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยลงประเดิมสนามในกลุ่ม B พบกับสิงคโปร์ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในวันที่21กันยายนนี้เวลา 13:00 นด้านการแข่งขันเทคบอลในประเภทหญิงคู่รอบแรกทีมชาติไทยส่งจุฑาทิพย์กันทัชทงจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์ลงชิงชัยผลการแข่งขันปรากฏว่า2นักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะมาได้ทั้ง3แมตช์โดยในเกมแรกชนะเมียนมา2ต่อ0เซตเกมที่2ชนะเลบานอน2ต่อ0เซตและเกมที่3เอาชนะกัมพูชา2ต่อ0เซตผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงสนามนัดที่2ที่จะพบกับฮ่องกงหลังจากที่เกมแรกทัพช้างศึกพลิกชนะคีกิสถานมาได้3ประตูต่อ2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0ประตูต่อ2โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบการเล่นและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกซึ่งในวันนี้กฤตภักษ์แสงสวัสดิ์ได้เดินทางมาสมทบกับทีมเรียบร้อยแล้วและลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบแรกยุทธนาเจริญผลมืออันดับ10ของไทยและมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะนันทชัยอ่อนศรีจากกรุงเทพมหานครมือ63ของไทย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับนำพลพยุงวงจากสมุทรสาครมือ85ของไทยต่อไปส่วนอีกคู่กฤตตินโกยกุลมือ17ของไทยและมือวางอันดับ5ของรายการจากพังงาเอาชนะปรเมศกรมเวทมือ124ของไทยจากสกลนคร2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างปีจิระวณิจเจริญจากนนทบุรีหรือธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยและมือวางอันดับ3ของรายการจากกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ติดตามได้จากรายงาน
7: นายเสรีพันธ์ศรีกงศรีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนางอรัญญาสุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพร่กษาร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570ณ วบูรพากระสาเกระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เพื่อค้นหานักกีฬาเยาวชนผู้มีความเป็นเลิศเป็นตัวแทนจากภาคตะวันออกไปสู่การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่19ถึง29ธันวาคมต่อไปผานิชคัดนาครายงาน
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสำหรับเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกที่จะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยมี5นักเตะที่ค้าแข้งอยู่ที่ต่างประเทศมาร่วมแคมป์ได้แก่ไบรท์ฮิลจากสโมสร Northern Virginia Alliance Soccer ในสหรัฐอเมริกามาร์ตินอนันวัฒน์จากสโมสร Melbourne Victory ในออสเตรเลียภาสวัตวงศาจากสโมสร FC Seoul ทีมในเกาหลีใต้โทมัสจูเนียร์ไทชมิดจากสโมสร Hoffenheim ทีมในเยอรมนีและมารอนลามินมุลเลอร์จาก FC Winterthur ทีมในสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วมเก็บตัวในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้นักเตะทั้ง28คนจะเก็บตัวที่สนามยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่จังหวัดปทุมธานีในระหว่างวันที่21กันยายนถึง6ตุลาคมนี้สโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศคว้าตัวกิตภักษ์แสงสวัสดิ์กองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการสู้ศึกฤดูกาล2026ถึง2027โดยมิดฟิลด์รายนี้จะสวมเสื้อหมายเลข72ลงสนามให้กับทัพกระต่ายแก้วในฤดูกาลนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสมาธิโดยหลวงพ่อปราโมช
9: สมาธิมันมีทั้งหลายแบบถ้าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจให้ดีเราจะไม่รู้จักคำว่าสมาธิจริงงั้นบทเรียนของพระพุทธเจ้านะที่จะทำให้เรามีสมาธิที่ถูกต้องถึงชื่อว่าจิตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตถ้าไม่เรียนเรื่องจิตเราจะไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องเลยอย่างศีลสิกขาและวิธีรักษาศีลตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยต่อมาก็พัฒนาศีลขึ้นมาเป็นอินทรียสังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กิเลสอะไรเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันแค่นี้แหละศีลมันก็มาละไม่ได้ห้ามตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบนะกระทบได้แต่กระทบแล้วถ้ากิเลสเกิดที่จิตใจมีสติรู้ทันเท่านี้แหละศีลก็เกิดละนี่ถ้าจะให้มีสมาธิก็อาศัยสติอีกสมาธิที่จิตเป็นสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้แหละเป็นสมาธิที่ใครๆก็ทำคนศาสนาอื่นก็ทำและนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยทำส่วนใหญ่ก็คือทำสมาธิชนิดที่น้อมจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นแหละ
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
10: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
1: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter วันนี้อยู่กับผมนะครับครูนุนะฮะแล้วก็วันนี้แขกรับเชิญเรียกได้ว่าคูณ2เลยนะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนคนข้างๆผมนะครับคนนี้นะฮะเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันมวยถ้าบอกชื่อไปต้องร้องอ๋อแน่นอนโดยเฉพาะ FC แฟนๆในยุคสมัยก่อนโดยเฉพาะยุคของณทรงนะทรงใจรัตนสุบรรณต้องรู้จักคนนี้แน่นอนและก็คนข้างๆอีกคนนะเขาเรียกว่าตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่นะยังโลดแล่นอยู่ในวงการมวยที่สำคัญฉายาเขาขุนศอกอมหิตนะฮะใครๆโดยเฉพาะคนที่เป็นรุ่นครูนุต้องรู้จักเขาแน่นอนแต่ก่อนที่จะรู้จักทั้งสองเอาทีละท่านก่อนคนแรกนะฮะหน้าตำตัวอย่างเป็นทางการเจอเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครับผมป๋องลำปางนะครับผมสวัสดีครับ
0: นะครับพี่ป๋องลำปางตบมือสิครับรอได้คนข้างผมคือใคร
2: ครับสวัสดีครับผมไซโยกพุ่มพังม่วงครับ
0: ไซโยกพุ่มพังม่วงตบมือสิครับวันนี้สองท่านนะฮะแยกประสาทกันให้ดีนะสำหรับครูนุ้ยจะถามทีละท่านแล้วก็ฟังคำตอบไปเลยนะรับรองว่าวันนี้นะครับโดยเฉพาะคนใหม่ๆฟังแล้วจะได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เป็นนักมวยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขออนุญาตทั้งคู่นะสอบถามตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กเลยนะพี่ป๋องนี่ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไร
1: ชื่อจริงผมชื่อสายันนามสกุลจันทร์สิรินะคร
0: ับ สายันจันทร์สิริ
1: เป็นคนลำปางครับ
0: เป็นคนจังหวัดลำปางอำเภอเมือง
1: ครับผม
0: แล้วคนต่อมาล่ะชื่อจริงนามสกุลจริงเราอะไร
2: ศักดาเนียมหอมครับ
0: ศักดาเนียมหอมหรือว่าชื่อนักมวยชื่อ
2: ไทโยกพุ่มพังม่วงครับ
0: เป็นคนจังหวัด
2: พิษณุโลกคร
0: ับ โอ้โหคนนี้ลำปางคนนี้พิษณุโลกถ้าเอาในส่วนของตารางพื้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นคนภาคเหนือเหมือนกันนะพิษณุโลกก็ขึ้นมาทางเหนือเหมือนกันนิดหน่อย
1: พิษณุโลกนี่เขาจะอยู่ภาคเหนือตอนล่าง
0: ภาคเหนือตอนล่าง
1: ลำปางนี่คือภาคเหนือตอนบน
0: ภาคเหนือตอนบนถามสักหน่อยพี่ป๋องชีวิตในวัยเด็กพี่ป๋องเป็นยังไงบ้าง
1: ชีวิตวัยเด็กผมก็เหมือนเด็กตามต่างจังหวัดหรือทั่วไปก็คือเหมือนชีวิตคนต่างจังหวัดนะครับคือครอบครัวผมไม่พ่อผมเป็นทํางานราชการก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือบุรุษพยาบาล
0: ครับ
1: แม่นี่ก็เป็นครูสอนหนังสือแล้วก็ทําเป็นแม่บ้านทําการเกษตรด้วย
0: ครอบครัวมีพี่น้องกี่คนฮะ
1: 2คนนะครับผม
0: พี่ป๋องเป็นคนที
1: ่ผมเป็นคนสุดท้องคนที่2
0: คนเล็กหรือคนที่2นั่นเองนะจาก2คนแม่พูดเหมือนมีหลายคนเลยนะพี่ป๋องนะในส่วนไซโยกล่ะเราอยู่ที่พิษณุโลก
2: ครับ
0: ครอบครัวพี่น้องกี่คน
2: 4ครับ
0: 4คนสายโยกเป็นคนที
2: ่2ครับ
0: คนที่2คนแรกคือ
2: พี่ชาย
0: พี่ชายคำถามคือเป็นนักมวยเหมือนเรามั้ย
2: เป็นทั้งหมด4คน
0: อ๋อบ้านเรา4หนุ่มเลย
2: ครับผม
0: คนแรกพี่ชายชื่อนักมวยชื่ออะไร
2: สิงหา
0: สิงหาชื่อนามสกุลมวย
2: สอพยายม
0: สิงหาสอพยโอชื่อโหดมากเลยนะสิงหาสอพยายมอ้าวคนที่2คือไซโยกพุ่นพมวนคนที่3คือ
2: น้องชาย
0: น้องชายชกมวยไทยชื่อ
2: มงกุฎทองศักดิ์ชัยนรงค์
0: มงกุฎทองศักดิ์ชัยนรงค์แม่เขาดูชื่อนิ่มนวลมากกว่าคนแรกพี่ชายคุณเลยนะต่อไปคนสุดท้องคนที่4
2: ผมยังไม่รู้เลยชกมวยชื่ออะไร
0: น้องชายตัวเองก็แท้มี4คนแต่ไม่รู้ว่าน้องคนสุดท้องใช้ชื่อว่าอะไรในการชกมวยก็เรียกได้ว่าเป็นตระกูลมวยเลยนะสำหรับครอบครัวเรา
2: คร
0: ับ คุณพ่อคุณแม่ล่ะ
2: ทำนาครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ทำนาเนาะก็ตามแบบฉบับของคนที่เป็นคนต่างจังหวัดทั่วไปนะทีนี้กลับมาที่พี่ป๋องได้ข่าวว่าครอบครัวคุณเนี่ยเรื่องมวยมันก็อยู่ในสายเลือดเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับผม
0: ยังไงฮะ
1: พ่อผมก็เป็นอดีตนักมวยเก่าแล้วก็พอเลิกมวยก็มาเป็นโปรโมเตอร์งานวัดเราก็ทำค่ายเล็กๆแต่น้องของพ่อที่ว่าจะมีชื่อหน่อยก็คือเป็นโปรโมเตอร์ช่อง8ลำปางและหัวหน้าค่ายก็คือแล้วเป็นนักมวยด้วยก็ชื่อศักดาจำปาทองนี่เป็นน้องชายของพ่อครับเหมือนเป็นน้าครับ
0: โอ้นี่ชีวิตเขาเนี่ยเกิดมาจากโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันเลยนะอยู่ในวงการมวยนะที่สำคัญคือครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในแต่ในวงการมวยเลย
1: ครับ
0: คุณรู้สอบถามสักหน่อยมวยในยุคสมัยที่พี่ป๋องเป็นเด็กๆได้ติดตามคุณพ่อได้ติดตามคุณน้าในฐานะโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันตอนเด็กๆเรามีความคิดยังไง
1: ตอนเด็กๆนี่ผมก็เวลาไปชกมวยงานวัดผมชอบไปดูอย่างอื่นมากกว่าครับไปดูปลาเป้าหรือไปดูขายของมากกว่าชกมวยอ๋อ
0: เขามีงานมวยเหมือนกันแหละในนั้นแต่เราไปแจมตรงส่วนอื่นซะเป็นส่วนใหญ่
1: พอถึงเวลามวยชกนี่ผมจะนอนหลับง่ายเลยทีมวยเชื่อป่ะคุณนุ๊กช
0: ่
1: วงนั้นที่ว่าพอมีมวยเขาโยนระเบิดลงสนามมวยนะครับมีคนตายผมนอนหลับอยู่ข้างสนามผมยังไม่รู้
0: ไม่รู้เรื่องเลยโอ้ปัตติโทนะฮะคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายโปรโมเตอร์นะฮะตอนเด็กๆอาจจะยังไม่รู้เรื่องหรอกเอาความสนุกเป็นหลักนะพ่อคุณพ่อไปไหนคุณอาไปไหนญาติไปไหนแล้วก็ตามไปด้วยแต่ว่าคุณเนี่ย4คนนะฮะนักมวยหมดเลยชกมวยครั้งแรกในชีวิตเนี่ยใครเป็นคนที่แนะนำให้เราไปทำการแข่งขัน
2: พ่อ
0: ทำไมพ่อถึงให้เราไปชกมวยล่ะ
2: ผมดื้อ
0: ผมดื้อ
2: จนด
0: ้วยคุณพ่อก็เลยคิดว่าเอาไปต่อยมวยแล้วกันอายคนอื่นเตะซะบ้างว่างั้นนะทีนี้ในการชกมวยครั้งแรกในชีวิตทุกคนจะต้องมีชื่อชกมวยจำได้ไหมชื่อชกมวยของเราชื่อแรกในชีวิต
2: ชื่อจริงนี่นะคร
0: ับ
2: ศักดาเนี่ย
0: ศักดานามสกุลมวยคือ
2: สอพญายม
0: ศักดาสอพญายมนี่ชื่อแรกเลยนะสำหรับการแข่งขันชกมวยชกที่ไหนจำได้ไหม
2: ได้วัดใน
0: งานวัดนะวัดในทีนี้การแข่งขันในสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมจำไว้เลยนะฮะสมัยก่อนนักมวยที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่มีโอกาสมาลุมพินียังไม่มีโอกาสมาราชดำเนินยังไม่มาอ้อมน้อยนะต้องแข่งขันในจังหวัดนั้นก่อนนะ คุณก็เริ่มจากนักมวยแข่งขันในงานวัด การแข่งขันในวันนั้นผลการแข่งขันเป็นไง
2: ชนะคร
0: ับ ชนะนี่ยกที่อะไร
2: ชนะค
0: ะ
2: แนนครับ
0: ชนะคะแนน3
2: ยกคร
0: ับ3ยกอ่ะตบมือสิครับรออะไรแหมถือว่าเป็นเปิดหัวได้ดีเลยนะในฐานะพี่ชายคนแรกที่ทำการแข่งขันชกมวยได้ค่าตัวเท่าไหร่จำได้ไหม
2: 100ครับ
0: 100ในสมัยนั้นพ่อให้ตังไปโรงเรียนวันเท่าไหร
2: ่วันละบาทคร
0: ับวันละบาทอุ้ยวันนั้น100เท่าเลยพี่ป๋องโอ้โหพอได้แบงค์100มานี่คิดเลยมั้ยเรียนไม่ลงไม่เรียนแม่งแล้วต่อยมวยเลยดีกว่าคิดยังไงตอนนั้น
2: เอาให้แม่
0: เอาให้แม่ก่อนที่บอกกับพี่ป๋องว่าค่าตัว20บาทให้แม่ใช่ไหมแล้วก็80บาทเราเอาไปเองไม่ใช่ใช่ไหมเป็นยังไงให้แม่เท่าไหร่
2: ให้หมดเลย
0: ให้หมดเลยโอ้โหนี่ถือเป็นความดีนะพี่ป๋องนะ
2: คร
0: ับ ได้ข่าวว่าตอนที่ก่อนจะมาเข้ารายการพี่ป๋องบอกว่าเป็นครั้งเดียวใช่ไหมที่ให้แม่ครั้งเดียวครั้งนั้นครั้งสุดท้ายเลยใช่ไหมพี่ พอชกชนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วความรู้สึกเป็นยังไง
2: ดีใจครับเพราะว่าเราเจอกับมวยค่ายในตัวเมืองพิษณุโลกเนี่ยเราต่อยครั้งแรก
0: ต่อยครั้งแรกเราชนะมวยที่ซ้อมค่ายในประจำตัวเมืองจังหวัดได้เลย
2: ครับแล้วเขาเคยต่อยมา 4-5 ครั้งแล้ว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะคุณนะโอ้โหคุณเนี่ยพอชกชนะในวันนั้นแล้วมันทำให้น้องๆของคุณเจริญรอยตามเลยไหม
2: ยังครับยังไม่ต่อยผมต่อยประมาณปีหนึ่งน้องถึงต่อย
0: อ๋อก็คือว่าเราเป็นทดลองก่อนนะปีหนึ่งนะน้องๆเขาจะแอบดูว่าเฮ้ยมันได้ตังค์ไว้ครั้งหนึ่งได้ครั้งละร้อยไว้ครั้งแรกเขาอาจจะแหมมันฟุกหรือเปล่าวะชนะได้นะแต่ทีนี้มันคงไม่ฟุกนานขนาดเป็นปีนะถูกต้องไหมเขาก็เลยเจริญรอยตามอ่ะคราวนี้กลับมาที่พี่ป๋องและครอบครัวเราเป็นครอบครัวในส่วนของโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันทีนี้พี่ป๋องการเรียนการศึกษาเราเรียนยังไงบ้าง
1: คือผมการเรียนผมก็คือทางครอบครัวทางผมจะเน้นข้าราชการอย่างนั้นผมต้องเรียนจบประถมมัธยมแล้วก็มหาลัยผมก็มีเกเรถึงผมจะเกเรผมก็เอาตัวรอดได้ครับค
0: ือ
1: ผมพ่อผมเนี่ยพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจแล้วก็พยายามที่จะเอ้ยไปเป็นเพื่อนหรือไปตรงนี้ให้พ่อจ้างให้ผมไปผมรู้จักมวยสากลครั้งแรกกับพ่อผมนะจ้างผมไปเป็นเพื่อนไปดูมวยครับตอนนั้นผมดูมวยผมไม่รู้เรื่องครับคือแล้วก็นักมวยในดวงใจที่ผมเห็นแชมป์โลกเนี่ยคือแสนศักดิ์เมืองสุรินทร
0: ์โอ้โห
1: ซึ่งผมพ่อชมผมไปเป็นเพื่อนก็คือตอนนั้นผมอายุ10กว่าขวบไปดูแสนศักดิ์ป้องกันแชมป์กับมอลบุก
0: ดูที่ไหนจำได้ไหม
1: สนามกีฬาเชียงใหม่ครับ
0: อยู่ที่ภาคเหนือเหมือนกัน
1: ครับอยู
0: ่ใกล้บ้านเราที่ลำปาง
1: ป้องกันแชมป์ชนะน็อกมอลบุกแต่ผมไม่รู้เรื่องแล้วว่าผมหลับไปก่อนแล้ว
0: เดี๋ยวนะพี่ฟองนี่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยแกหลับอยู่เรื่อยเลย
1: ครับผมคือมวยสมัยก่อนชิงแชมป์โลกอะมวยสิบกว่าคู่อะจะชกกันได้หรืออะไรครับช่วงนั้นไม่มีถ่ายทอดสดหรืออะไรต่อยมอลบุกเนี่ยคือเราด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะก่อนจะถึงอ่ะ 4-5 ทุ่มเราก็ไปแล้ว
0: ไม่ทันถึงคู่เอกไม่ทันถึง
1: คู่พ่อก็อุ้มไว
0: ้อ่ะ
1: มวยไปด้วยครับ
0: แต่ตอนนั้นเราหลับแล้วนะ
1: ครับผมคือครับผมพอผมโตขึ้นมาผมก็เลยย้อนความหลังว่านักมวยทุกคนอาจจะมีช่วงจังหวะชีวิต อาจจะผลกิ่งเพชรผมเลิกชาบลันชัยวินิจบกสแต่ผมจะอยู่ตอนเป็นเด็กผมอยู่ช่วงระหว่างแสนศักดิ์แน่น้อยสวรสิงห์แต่มวยที่ผมไปดูหรืออยู่ในเหตุการณ
0: ์
1: ก็คือครั้งแรกคือแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ครับผม
0: ตำนานบันได3ขั้น
1: ถูกครับ
0: เพราะคนที่ใส่นวมสีชมพู
1: ครับผมแล้วตอนที่ว่าแสนศักดิ์ป้องกันแชมป์ที่เกาหลีใต
0: ้
1: มีถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยแล้ววันนั้นแสนศักดิ์เสียแชมป์โลกให้กับปาร์คอะไรผมก็จำไม่ได
0: ้
1: แพ้น็อกยก7ยก8ผมร้องไห้ไม่หยุดเลยคร
0: ับ โอ้เวลาผมฟังนะผมนึกว่าไงรู้ไหมตอนนั้นพี่ก็หลับอีกแล้วเลยไม่ใช่นะพี่ดูอยู่นะอ๋อพี่ดูอยู่นะเสียแชมป์ถึงขนาดร้องไห้เลย
1: ร้องไห้แสนศักดิ์เสียแชมป์ที่เกาหลีใต้ครับผม
0: โอ้นี่คือความทรงจำเลยนะในส่วนของมวยสากลนะในชีวิตของพี่ป๋องนะโดยที่ไม่หลับนะดูนะดูอยู่นะทีนี้กลับมาที่สายโยกก่อนนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะติดตามรับฟังในคลื่น FM 97หรือว่าติดตามดูอยู่ใน YouTube นะถนนนักสู้รถทูไฟเตอร์ก็แล้วแต่ท่านแยกประสาทให้ได้นะแยกประสาทให้ได้นะกลับมาที่สายโยกก่อนทีนี้น้องๆดูเราชกมา1ปีแล้วคราวนี้น้องเราจะเริ่มมาเป็นนักมวยแล้วคนแรกที่เป็นน้องเรามาชกมวยคือใคร
2: คนต่อจากผมเนี่ยคนที่สาม
0: ชื
2: ่อวุฒิกอง
0: ชื่อในการชกมวย
2: สมัยเอครั้งแรก
0: สมัยเอทำไมต้องเป็นสมัยเอด้วยล่ะ
2: ชื่อเล่นชื่อเ
0: อ
2: ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรมันเอาก็เลยตั้งชื่อเป็นสมัยเ
0: อสมัยก่อนก็มีนักร้องสมพลไอ้นี่เป็นสมัยเอสมัยเอขึ้นเวทีแล้วในฐานะที่เราเป็นพี่เราเป็นยังไงบ้าง
2: แพ้น็
0: อ
2: ก
0: แอนอกไอ้สมาเอดูอยู่เป็นปีไม่ดูตอนชนะบ้างเลยนะแหมพอมาเริ่มปุ๊บสมาเอโดนน็อกเลยนี่คือน้องคนแรกนะที่มาชกมวยเอาต่อไปคนที่สองใคร
2: คนที่สองชื่อเล่นชื่อบี
0: อย่าบอกนะว่าเป็นสมาบีไม่ได้นะ
2: ผมย
0: ัง
2: ไม่รู้เลยชกชื่ออะไรผมไม่อยู
0: ่เอาเหรอ
2: ผมอยู่กรุงเทพ
0: แล้วตอนนี้ย้ายมากรุงเทพแล้วน้องชายคนที่สองน้องบีมาชกเหมือนกันผลการแข่งขันรู้ไหมว่าน้องแพ้หรือชนะ
2: แพ้
0: ครับแพ้อีกแล้วโอ้โหเจริญรอยตามเลยนะตามคนก่อนไปนะไม่ใช่เรานะ
2: ก่อนต่อยไปกินขนมจริงเขาเนี่ยอ้วกแตก
0: อ๋อพี่ป๋อง
1: ครับ
0: ขนมจีนนี่มันเป็นของแสลงของนักมวยไหมเนี่ย
1: คือถ้าทานก่อนชกมวยมันเหมือนมันเป็นแป้งคาร์โบไฮเดรตมันจะย่อยยากนะครับก็คือบางทีเหมือนว่าอาจจะทานก่อนลูกหน้าชั่วโมง2ชั่วโมงอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: มันไม่ทันได้ย่อยมันไม่ทันได้ย่อย
1: คือยังไม่ได้ย่อยหรือว่าเป็นน้ำตาลหรืออะไรครับก็พอดีโดนตุ้ยท้องหรือโดนอาวุธหนักก็คือ
0: นะขนมจีนพุ่ง
1: กระจ
0: ายโอ้โหเขาเรียกว่าทำซื้อชื่อเสียงให้เขาบ้านเราเลยคืออย่างนี้ฮะขนมจีนเนี่ยมันก็จะมีทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดถูกต้องไหมพอกินเข้าไปปุ๊บแล้วมันกระอักกระอ่วนขึ้นมาเนี่ยมันก็แบบโหพุ่งกระจายเต็มเวทีเลยเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าบีนะอันนี้แล้วยังเหลืออีกคนนึงนี่น้องเราพี่เรา
2: พี่ผม
0: พี่เราชกไหม
2: ชกก่อนผมครับ
0: ชกก่อนเราด้วยทีนี้เราพี่เราชกชื่ออะไร
2: วงโว
0: โอ้อะไรนะโอ้ชื่ออะไรนะโอ้ทำไมชื่อไฮโซเลยวันโวเลยนะวันโวนามสกุลมวยอะไร
2: สอพยายมเน
0: ี่
2: ย
0: สอวอนโวสอพยายมโอ้โหคนนี้ชกมวยครั้งแรกในชีวิตเขาเป็นยังไง
2: เก่งครับฝีมื
0: ออ๋อเรียกว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัวเราเลยนะโดยเฉพาะชื่อชกมวยเขาไม่ธรรมดานะวอนโวสอพยายมอ่ะกลับมาที่พี่ป๋องต่อฮะเมื่อกี้สอบถามมาถึงการศึกษาแล้วเรียนหนังสือมันก็ต้องมีเรียนแล้วก็เสร็จจบการศึกษาทำงานละทำงานอะไรมาก่อนไหมก่อนที่จะเข้าสู่วงการมวย
1: คือผมพอเรียนหนังสือปุ๊บนี่คือผมคือยังไงผมมีงานรออยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่หรืออะไรอยู่ครอบครัวทางโน้นก็ให้ผมไปเป็นครูเราไม่ได้บรรจุตอนนั้นเป็นเหมือนครูอัตราจ้าง
0: เริ่มต้นสตาร์ทอัพเป็นอาชีพคุณครูเลยนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหเป็นครูอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่ลำปางครับที
0: ่บ้านเกิดเราเลย
1: ที่ราชมงคลลำปางครับ
0: ชีวิตในการเป็นครูเป็นยังไงบ้างฮะพี่ป๋อง
1: คือชีวิตผมดูว่าถ้าผมตอนนั้นผมอายุ23แล้วจบผมเป็นครูผมคิดว่าถ้าผมจะใช้ชีวิตครูจนถึงอายุ60 37 38ปีนี่ผมคิดว่าชีวิตผมเกิดมาเหมือนมันไม่มีสีสันแล้วความคิดผมคือผมอยากไปเที่ยวทั่วประเทศทั่วเมืองไทยไอ้สิ่งที่ผมจะทำให้ฝันเป็นจริงได้คือผมจะต้องเป็นนักข่าวเพราะสมัยนั้นในผมชอบมวยมากแล้ว เราเห็นมวยสมัยก่อนเขาทรายสามารถสดจิรดาไปต่อยต่างประเทศผมก็อยากจะไปทำข่าวมวยแต่ละจังหวัดผมคิดว่าถ้าผมไปเป็นนักข่าวผมจะสร้างฝันตัวเองคือผมจะไปจังหวัดต่างๆแบบไม่ต้องใช้ทุนของเราเอง
0: เพราะเราไปเป็นนักข่าว
1: ใช่ครับผม
0: นี่คือแรงบันดาลใจของคุณตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะ
1: ครับคือผมอยากเที่ยวเมืองไทย75-76จังหวัดผมอยากให้เที่ยวประมาณครบทุกจังหวัดก็เกิน560จังหวัดคือฝันของผม
0: เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ฟังไว้เลยนะนี่เป็นวิธีคิดที่แยบยลจริงๆเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นความคิดที่เขาต้องการด้วยตนเองในวัยเด็กแล้วก็มีแบบแผนนะที่สำคัญคือว่ามันพอคิดอย่างเดียวแล้วลงมือทำหรือเปล่า
1: ถูกครับผมมาเป็นนักข่าวรุ่นเดียวกับคุณอาริยบาธงชัยมรุลี
0: ม
1: ครั้งแรกเลยนะที่ผมออกต่างจังหวัดผมไปคือเขาจะแบ่งงานแบ่งเวรกันไปส่วนใหญ่รุ่นพี่เขาจะไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี
0: ้
1: จังหวัดแรกที่ผมไปทำข่าวมวยสากลก็คือจังหวัดนครสวรรค์ผมไปดูไอ้หมัดผีสิงพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์หรือครับต่อยป้องกันแชมป์ที่จังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: กับนักมวยญี่ปุ่นตอนนั้นครับผมคือครั้งแรกที่ผมออกไปดูทำข่าวมวยโลกพิชิตป้องกันแชมป์ครับ
0: ครั้งแรกเลยก็เรียกได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยชีวิตค่อนข้างที่จะดูแล้วมั่นคงแหละอาชีพครูตามที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็น
1: ครับผม
0: แต่ด้วยความฝันของเราในการอยากเป็นนักข่าวนะครับก็เลยหาวิธีเข้ามาเป็นนักข่าวยังไงวิธีการ
1: คือตอนนั้นทางสยามกีฬามวยสยามเขาเปิดรับสมัครนักข่าวน่าจะ2ตำแหน่งก็มีคนสอบเข้าไปประมาณ 30-40 กว่าคนนะครับคือแล้วก็คนที่คัดเลือกได้ตอนนั้นผมมาที่กรุงเทพผมอ่านสยามกีฬาเขาไปรับสมัครผมก็ไปสมัครกับเขาแล้วก็คัดเลือกครับผมจาก40กว่าคนผมก็คิดว่าผมไม่ได้นะผมก็กลับบ้านที่ลำปางแต่พอดีเราสมัครประมาณแล้วสอบข้อเขียนวันศุกร์วันจันทร์ครับทางบก.หรือทางมวยสยามเขาโทรตามผ
0: ม
1: เขาบอกว่าเขาชอบผมเพราะว่าคะแนนสอบเกือบทั้งหมดนี่ผมจะกับอาลีบาบาจะเบียดกันแต่ผมจะเสร็จภาษาอังกฤษเพราะคุณอาลีหรือธงชัยมอรีเขาจะเก่งด้านภาษาอังกฤษเพราะเขาจบอินเดียที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่ทุกคนที่ว่าโทรมาหาผมเขาบอกว่าผมเหมือนความรู้แน่นเพราะผมอ่านหนังสือมวยตั้งแต่อายุ7-8ขวบและคำถามที่ทางบก.สยามเขาชอบที่ว่าผมคนเดียวที่ตอบได
0: ้คำถามนั้นคือ
1: ฉายานักคนวงการทุกคนตอบได้มือทองสมองเพชรก็คือน้าทรงผู้จัดการในตาชวนฝันก็คือ
0: แจแม่
1: เสียแป้งมัน
0: ก็การชนะชูศักดิ
1: ์เสียทรงแต่นี้เขาถามถึงเซียนมวยหรือคนในวงการมวยฉายาจอมดาบเจ็ดป่าช้าคือใคร
0: เอานั่นนะสิโอ้ใครละคำตอบ
1: คือถ้าทุกคนหรือคุณนุหรือสยกอาจจะไม่รู้จักแต่ผมรู้จักผมบอกคือป๋านครคงชื่นหัวหน้าคณะสิงห์เมืองนครฉายาจอมดาบเป็นเจ็ดป่าช้าจอมดาบนี่คงต้องรู้อยู่แล้วนะ
0: ชักดาบนะฮะจอมดาบนะไม่ใช่ซามูไรต่างๆนะชักดาบนะ
1: ทีนี้ก็เหมือนพอผมตอบคำถามที่ว่าคนอื่นตอบไม่ได้แต่ผมตอบได้ว่าจอมดาบเจ็ดป่าช้าทุกคนก็คิดว่าเอ้คนนี้คือคนที่จะติดตามในจอมดาบเจ็ดป่าช้าได้ต้องคนที่ว่ามีความรู้เรื่องมวยแน
0: ่ก็เลยก้าวเข้ามาสู่ในส่วนการเป็นนักข่าว
1: ครับเขาโทรตามเลยนะครับผมก็คิดว่าตอนนั้นผมก็สองจิตสองใจว่าผมจะเป็นครูหรือจะเป็นนักข่าวคือผมทีแรกผมก็จะสละสิทธิ์แล้วเขาบอกว่าคุณต้องมาให้ได้นะคุณเป็นบุคลากรหรือทรัพยากรมวยที่ความรู้เหมือนคัมภีร
0: ์คือตอนนั้นหรือว่ากูรู้นะเป็นสมัยนี้
1: ตอนนั้นนี่บก.มวยก็มีอาจารย์ธนธนากรกับพี่เจ๋งท่าพระจันทร์ช่วงนั้นในนักข่าวในสายมวยก็มีพี่พิเชษฐ์พอพี่ลุนพี่กันสาธรพี่ปุ๊ปีทองพี่น้อยโกโบลอนนะครับตอนนั้นครับคือทุกคนบอกว่าเฮ้ยยังไงต้องลากผมมาเป็นนักข่าวให้ได
0: ้
1: เขากล่อมผมหลายวันผมสองจิตสองใจจนคิดว่าในเมื่อผมเองก็ไม่ชอบครูแล้วผมจะต้องไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพผมก็ตัดสินใจคือผมก็หนีจากการเป็นครูผ
0: ม
1: ช่วงนั้นคือผมเป็นครูอัตราจ้างผมก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยผมไม่อยู่แล้วเพราะว่า 6-7 เดือนทำมาตอนนั้นเหมือนยังตกเบิกเงินไม่ได
0: ้
1: ผมก็หนีมาคือไม่บอกแม่ไม่บอกพ่อเลยผมก็กลับมาเป็นนักข่าวอยู่ที่มวยสยามตอนนั้นเงินเดือนข้าราชการหรือ5,260 บาทแต่พอมาอยู่สยามกีฬาเขาสตาร์ทให้ผม 5,500 ครับผมแต่ว่าต้อง ผลโปร3เดือนเราจะขึ้นเป็น 7,500 แล้วมีค่ารถวันละ50บาทแล้ว OT
0: ก็คือว่าในชีวิตอ่ะนอกจากเป็นความฝันแรงบันดาลใจในวัยเด็กแล้วสุดท้ายเราก็เลยมาทำอาชีพนี้อย่างที่เราฝันไว้บันดาลใจของเราไว
1: ้แล้ววันแรกที่ผมเป็นนักข่าวผมเข้าดูมวยที่สนามมวยลุมพินีนะผมแทบจะกลับบ้านแล้วครับ
0: ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้น
1: เพราะว่าวันนั้นก็คือผมไปดูมวยเสร็จแล้วพวกนักข่าวด้วยกันก็รถกลับแล้วมีการดักตีนักข่าวรุ่นพี
0: ่
1: แล้วเราเห็นต่อหน้าต่อตาครับโดนต่อยปุ๊บปุ๊บหรือไปแล้ว
0: ผมใจหายแวบเอาแล้วกูคงไม่อยู่แล้วล่ะแหมวันแรกรับน้องขนาดนี้โอ้โห
1: ครับผมคือตอนนั้นคือนักข่าวที่พี่กันสาธรน่าจะรู้จักนะครับพอออกจากทำข่าวปุ๊บคือตอนนั้นอาจจะเขียนแรงไปหน่อยที่ว่านักมวยยก6
0: ต
1: อนนั้นเขาจะเขียนคอลัมน์เขาเอ่ยชื่อหรืออะไรไปด้วย
0: ครับผม
1: แล้วเขาก็ชี้เหมือนไปทำร้ายร่างกายผมก็ตกใจผมจะเข้าไปผมโดนชี้หน้าเฮ้ยมึงอย่าเสือก
0: เอาละฮะเลิกดีแต่วันแรกเลยฮะเลิกดีวันแรกเลยแต่เขาผ่านมาได้นะ
1: ครับผมก็ตกใจแต่วันนั้นก็คือเหมือนว่าเวรกรรมมีจริงใช่ป่ะครับเพราะว่าพอคนทำร้ายหนีไปเราก็เข้าไปที
0: ่ช่วย
1: ที่ห้องสื่อมวลชนประกาศว่าโดนนะครับก็ประมาณชั่วโมงกว่าไปแจ้งความที่สน.นางเลิ้งเขาเรียกว่าเวรกรรมมีจริงพอรถนักข่าวเรากลับมาติดไฟแดงแถวนางเลิ้งเราเจอไอ้คนที่ทำร้ายร่างกายครับแล้วเป็นยังครับเราเปิดประตูรถอะนักข่าว78คนเข้ามามันล็อกตัวเฮ้ยมึง
0: โดน
1: เราล็อกตัวลงมานั่งไปเลย
0: ครับผมถ้าเป็นคุณนุ้นนะครับก็คงจะบายบายไซโยนาระแต่วันแรกแล้วฮะก็อยู่ไม่ไหวงาน
1: ทุกคนปลอบใจผมหมดครับผมหน้าซีดผมไม่เคยเจอในเหตุการณ
0: ์
1: ที่ว่าทำร้ายร่างกายแล้วไปสน.นางเลิ้งกับพวกรุ่นพี
0: ่
1: แล้วเที่ยงคืนผมก็ต้องไปที่บก.มวยที่เจอเหตุการณ
0: ์ไปสรุปงานที่จะลงวันพรุ่งนี้ต่อไป
1: ผมก็คิดว่าเฮ้ยนักข่าวอาชีพมวยคงไม่เหมาะกับผม
0: เอาละย้อนกลับมาถึงไซโยกมาดีกว่าก่อนที่เราจะสลับลึกไปกับพี่ป๋องนะแหมนะทีนี้นะไซโยกนะถามสักนิดหนึ่งชกมวยนานไหมที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเข้ามากรุงเทพ
2: 40ครั้งก่อนจะมาอยู่เมืองการมันยังอยู่ที่เมืองการต่ออ
0: ๋อจากที่พิษณุโลกก่อนนะชกไปอีกประมาณ40ครั้งคราวนี้ย้ายมาอยู่ที่ค่ายมวยที่เมืองการ
2: ครับเขาไปรับมาเลี้ยงต่อที่จังหวัดการ
0: ค่ายมวยนั้นชื่อค่ายมวยอะไร
2: ชัดชัยนรงค์
0: ชัดชัยนรงค์ลูกพี่เราใคร

0: อาทิตย์แรกนอนไม่ได้ทำไมคุณทำอะไรผิดอ่ะ
1: พ่ออ
0: ๋อคิดถึงพ่อนึกว่าคุณไปทำอะไรผิดหรือเปล่ามานอนกับตำรวจนอนไม่หลับเลยก็เป็นปกตินะสำหรับคนนักมวยที่มาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่กับค่ายมวยโดยที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่เราอาการแรกในอาทิตย์แรกคือการคือติดบ้าน
1: คร
0: ับ นะถามสักหน่อยนึงตอนที่มาค่ายมวยที่กาญจนบุรีเนี่ยเรามาคนเดียวหรือมีคนอื่นเพื่อน
1: มากับน้อง2คน
0: มากับน้อง2คนน้องนี่คือน้องของเราเลยใช่ไหมที่เป็นนักมวยกับเราเลยเอามันไม่น่าเหงานะอย่างน้อยมีแค่2คน
1: ก็มาไม่รู้จักใคร
0: มาก็ตอนนั้นเด็กด้วยอายุเท่าไหร
1: ่13
0: 13ปีถึงแม้จะมา2คนกับน้องเอาเข้าจริงคือมันก็เหงานะทีนี้อยู่กับท่านสารวัตรเนี่ยฟอร์มการชกเป็นไงบ้าง
1: อยู่บ้านผมเป็นมวยสีมือ พอไปอยู่เมืองกลางก็ทำให้เป็นมวยเข่า
0: อ๋อเปลี่ยนแนวเลยนะจากฝีมือติดชึ่งนะคราวนี้พอมาอยู่มวยอาชีพเนี่ยซึ่งหลายๆค่ายมวยเขาก็ชอบมวยแข็งแรงไงมวยเข่าแล้วต้องทำให้ถูกตลาดนะในฐานะของคนทำมวยเขาคงคิดอย่างนั้นก็เลยเปลี่ยนสไตล์ให้ไซโยกเนี่ยมาเป็นมวยเข่าแล้วน้องอีก2คนล่ะ
1: มาอยู่น้องคนเด
0: ีย
1: ว
0: คนเดียวน้องเป็นยังไง
1: ฝีมือ
0: น้องก็ยังฝีมือเหมือนเดิมแต่มีแต่เราคนเดียวที่เปลี่ยนสไตล์
1: คร
0: ับ แล้วทีนี้พอมาอยู่กับท่านสารวัตรแล้วเนี่ยฟอร์มการชกเป็นไงชนะเยอะไหม
1: เยอะครับ
0: ชนะกี่ครั้งต่อเนื่องจำได้ไหม
1: ก็มาอยู่กับพี่ป๋องก็อยู่เหมือนกัน
0: อ่
1: ะ
0: ที่การที่การ
1: ก็จำไม่ได
0: ้
1: แพ้มั่งชนะ
0: แพ้มั่งชนะมั่งเนื่องจากมันอาจจะผิดฟอร์มในช่วงแรกนะอยู่กับท่านสารวัตรกี่ปี
1: 13จนถึง24
0: 13จนถึง24
1: ทหาร
0: โอ้โหตอนนั้นนี่เจอพี่ป๋องยัง
1: เจอพี่ป๋องตอนกี่ไปต่อยลุมพินีแล้วก็ราชดำเนิน
0: อ๋อหมายความว่าพี่ป๋องถามพี่ป๋องดีกว่านะพี่ป๋องน่าจะจำเหตุการณ์ได้ไซโยกเนี่ยไปอยู่กับค่ายมวยของท่านสารวัตรเนี่ยตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร
1: ่13
0: 13พี่ป๋องเจอไซโยกครั้งแรกอายุเท่าไหร
1: ่15
2: ประมาณ15เขาต่อยสองรอบบ่ายครับศึกผมจำไม่ได้ศึกดาวรุ่งทีวีสี7หรือว่าศึกเก็บเฮ็ดครับตอนนั้นครับเป็นมวยเสารอบบ่ายซึ่งค่าตัวก็อยู่ 2,500 3,000 ครับผม
0: เดี๋ยวนะพี่ป๋องถ้าเราย้อนกลับไปถึงคำถามเมื่อสักครู่นะพี่ป๋องเพิ่งจะพูดถึงการเป็นนักข่าวอยู่นะ
2: ครับผม
0: แล้วมาเจอไซโยกนี่ในฐานะเป็นนักข่าวหรือว่าในฐานะอื่นครับเนี่ย
2: คือผมมาเจอไซโยกตอนที่ว่าตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์เพราะว่าผมเป็นนักข่าวได้ประมาณ3ปีกว่าทางบริษัทเขาออกกฎมาว่าคนเป็นนักข่าวคือห้ามยุ่ง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเร่งติดตามเหตุลอบวางระเบิดและยิงรถอส.สุขิรินจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ16รายอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพ

0: ับค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ16รายพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
3: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดปราธิวาสล่าสุดมีผู้เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16รายเหตุเกิดเมื่อเวลา 15:10 นาทีบริเวณบ้านบารูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์ขณะเจ้าหน้าที่อสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่และเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกโดยมีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดผู้เสียชีวิต2รายได้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังและณัฐนันท์แก้วสุโพขณะนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำซ้อนพร้อมตรวจสอบพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเพื่อขยายโอกาสเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้โดยจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีสหประชาชาติแสดงบทบาทและจุดยืนของไทยพร้อมพบหารือผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศรวมถึงเลขาธิการสหประชาชาติขณะเดียวกันจะพบภาคเอกชนและนักลงทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสำหรับการเยือนประเทศญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและตลาดทุนไทยรวมถึงส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมคณะทั้งนี้การเดินทางดังกล่าววงเชื่อมโยงไทยกับผู้นำนักลงทุนและภาคธุรกิจต่างประเทศพร้อมนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจตลาดทุนและดิจิทัลของไทยเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติเร่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2568ระดับภูมิภาคเพื่อใช้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด
5: นายเอกพงษ์หลินเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO ได้จัดงานแถลงผลการสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรเพื่อสะท้อนความสำคัญของข้อมูลสถิติในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศการลงทุนที่แถลงผลในระดับภูมิภาคครั้งนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลสถิติที่สำคัญไปสู่ผู้ใช้ในระดับพื้นที่โดยมุ่งหวังให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆให้ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมจัดแถลงผลในภูมิภาคอื่นให้ครบถ้วนเพื่อขยายการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำนวนประชากรดิจิทัลให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
3: นี่ถูกไหมพี
4: ่ผมว่าถูกครับ
3: เอาละครับกลับมาแล้วนะฮะสำหรับช่วงที่2ของรายการนะครับแหมกำลังมันเลยนะฮะสำหรับช่วงแรกเนี่ยพี่ป๋องค้างคาไว้นะว่าในอาชีพผู้สื่อข่าวนะฮะในอาชีพของสายกีฬาเขามีกฎข้อห้ามเอาไว้นะครับว่าเป็นทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเนี่ยห้ามไปยุ่งเกี่ยวในส่วนของการทำมวยมันจะเกิดความเอ็นเอียงและไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นห้ามใช้หมวก2ใบพูดง่าย
4: ๆ
3: ก็เลยตัดสินใจยังไงต่อครับ
4: ก็เขาก็บอกว่าถ้าคุณจะไปตามฝันตัวเองคุณก็ไปเป็นหัวหน้าคณะหรือเป็นผู้จัดการต้องมวยไปเลยดีกว่าจังหวะตอนนั้นคือมวยที่ผมเป็นนักข่าวอยู่ผมยังเป็นผู้จัดการอยู่ก็มีมวยจากอุบลราชธานีก็มีเจ้าไฟเจ้าพิษเจ้าภัยไข่แสงทนายความครับผมซึ่งตอนนั้นเขาซ้อมอยู่ผมเป็นเพียงผู้จัดการในกรุงเทพผมมี3คนนี้แล้วก็ผมก็ไปสมัครเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร
3: ์
4: ก็ไม่ต้องสอบเขาก็รับผมทันทีผมก็เลยไปอยู่กับป๋าชุนเกียรติเพชรตอนนั้นก็คือบิ๊กอึ่งก็ยังมีชีวิตอยู
3: ่
4: ที่ช่อง74ผมก็เป็นทำงานอยู่ช่อง74ช่วงนั้นชุดนั้นผมก็เลยถึงรู้จักไซโยกไซโยกจะเป็นนักมวยที่มาจากเสารอบบ่ายมวยมีชื่อที่ว่าตามมาที่สมัยตอนนั้นที่ผมอยู่ก็มีพวกเดวิดลูกมหานาคเฉลิมพลเกียรติสุนันทาตะเภาทองอิมเมนต์แอร์ตนเป๋สิทธิ์ผู้ใหญ่หนุ่มบ้านโป่งอะไรครับผมตอนนั้น
3: ถ้าจะพูดอย่างนี้ได้ไหมพี่ป๋องฮะเมื่อเราออกจากการเป็นสื่อสารมวลชนเราก็มาเป็นในส่วนของผู้ช่วยโปรโมเตอร์
4: ถูกต้องครับ
3: คนที่ให้โอกาสคนที่ทำงานด้วยคนแรกคือใคร
4: ก็คือป๋าชุนเกียรติเพชรกับบิ๊กอึ่งสมภพศรีสมบง
3: นั่นน่ะคือในส่วนของมวย7สีนั่นเอง
4: ถูกต้องครับผม
3: นั่นน่ะคือการก้าวเข้ามาในกระหาผู้ช่วย
4: ครับผู้ช่วยช่อง7สีรุ่นพี่ผมตอนนั้นก็มีพี่เฮงศักชัยสิทธิ
3: ์มีนาโยธิน
4: มีนาโยธินศักชัยสิทธิ์ครับแล้วก็มีพี่ตึงโรจนะเสรีลูกพี่ของมาบุญคอง
3: ครับผม
4: ตอนนั้น
3: ก็เรียกได้ว่าพอก้าวเข้ามาสู่วงการมวย
4: ถูกครับ
3: อย่างเต็มตัวแล้ว
4: ครับผมก็รู้จักหัวหน้าค่ายที่เสนอมวยต่อยผมก็สนิทกันนานก็มีป๋าไฟมนพเอี่ยมท้วมป๋าโจลูกบ้านใหญ่ป๋าไฟนี่ผมเห็นสิริมงคลตั้งแต่สิริมงคลต่อยมวยไทยคร
3: ับ
4: ไฟสุดท้ายที่สิริมงคลต่อยมวยไทยสิริมงคลแพ้น็อกนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้แต่ผมอยู่ในเหตุการณ์รู้ป่าวครับสิริมงคลแพ้น็อกใคร
3: แพ้ใครเอ่ย
4: แพ้ศิลักษ์ของหนานกูครับวิทยาเกียรติประพัฒน์คร
3: ับ
4: วิทยาที่ก็เป็นนักเรียนนักศึกษาเหมือนกัน
3: ก็เรียกได้ว่าแหมแมตช์สุดท้ายของพี่โอก็ไม่น่าจดจำนะในส่วนของมวยไทยนะทีนี้คุณนู้สอบถามหน่อยในยุคของมวยไทย7สีโดยเฉพาะมีบิ๊กอึ่งยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นซึ่งในสมัยก่อนนะนอกจากมวยไทย7สีที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังแล้วมวยสากล
4: ถูกต้องครับมวยลานเพลิง7สีมวยสากลผมก็ดูครับรอบเที่ยงหรือรอบบ่ายแชมป์โลกที่เกิดที่ชิงแชมป์โลกหรืออะไรที่เกิดตรงนั้นที่ทุกคนจำได้ก็คือหมานข้าวมันไก
3: ่
4: หมานข้าวมันไก่นี่ต่อยเป็นลานเพลิงนี่คู่เอกเลยครับแล้วเขาก็ไปชิงแชมป์แต่ชิงแชมป์ครั้งแรกนี่รู้สึกว่าเขาจะแพ้น็อกมิคาโดโลเปสรุ่นสตอร์เวท
3: ซึ่งโลเปสนี่ปราบนักมวยไทยมามากหลายไม้หลายคนนะ
4: โตเด็กดักแด้ที่เป็นดักแด้ก็เพราะมิคาโดโลเปส
3: ใช่แล้วก็พวกรัตนชัยทั้งหลาย
4: ครับแล้วก็สงครามหรืออะไรถ้าผมจำไม่ผ
3: ิ
4: ด
3: แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่จกด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
4: พี่จกนี่ต่อยกับฮุมเบอร์โตไมเคิล
3: คาบาฮานใช่
4: ทารกเงินล้านครับผม
3: อ่ะทีนี้ย้อนมาที่มวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มวยโลกนะในส่วนของมวยสากลอาชีพซึ่งพี่โอสิริมงคล
4: ถูกต้องครับ
3: ก็มาเกิดที
4: ่ลานเพลิงเจ็ดสีด้วยสมานหรือฤทธิชัยเกียรติประพัฒน
3: ์
4: สมัยนั้นฤทธิชัยนี่ต้องมาต่อยกับจงกรตอนนั้นที่ว่าเดิมพันกันด้วยนะครับ
3: ครับผม
4: ครับผม
3: ก็เรียกได้ว่ามวยไทยเจ็ดสีเนี่ยไม่ใช่มีแค่มวยไทยนะช่อง7มีมวยสากลมวยโลกด้วย
4: ผ ผมเป็นสื่อมวลชนที่ผมดูมวยไทยกับไทยสายเลือดถึงแม้จะไม่ชิงแชมป์แต่คู่สำคัญที่ผมดูก็เหมือนหลักหิน CP ยิ
3: ม
4: ต่อยกับวิสุทธิ์ชูวัฒนะหรือวิสุทธิ์เกษรคงคาที่ลานเพิงช่อง574ตอนนั้นนะครับผ
3: ม
4: หรือแม้กระทั่งที่ว่าดาวรุ่งต่อยป้องกันแชมป์กับหลักหิน CP ยิมที่นครศรีธรรมราชผมก็เป็นสื่อมวลชนที่ไปทำข่าว
3: อันนี้ก็เป็นศึกสายเลือดนะไทยกับไทยต่อยด้วยกันเอง
4: แล้ววันนั้นเสมอกันนะครับดาวรุ่งกับหลักหินครับ
3: อ่ะทีนี้ย้อนมาที่สายโยกสักหน่อยคราวนี้น่ะเราได้เจอกับพี่ป๋องตอนอายุประมาณเท่าไหร่นะ14 15
5: 24คร
3: ับไม่ตอนที่ไปเจอครั้งแรกอ่ะ
5: 15
3: ประมาณ15นะซึ่งตอนนั้นน่ะยังอยู่ที่ค่ายมวยของท่านสารวัตรอยู่
5: ครับผม
3: ทีนี้พอต่อยมวยที่กาญจนบุรีถามสักหน่อยพอย้ายเข้ามาต่อยในกรุงเทพฯน่ะความรู้สึกเราเป็นยังไงเข้าเวที
5: ตึงเต้งคร
3: ับ เวทีไหนเป็นเวทีแรกที่กรุงเทพราชดำเนินหรือ
5: ลุมพิน ีเ
3: ข้าราชดำเนิน
5: ไฟแรกก็เจอกับนกแก้วสองงามน้ำใจเด็ก
3: เป็นไงบ้างผลการแข่งขันในวันนั้น
5: 3ยกเป็นต่อ
3: 3ยกเป็นต่อมาดีเลย
5: ยก4นี้ไม่ออก
3: ยก4ไม่ได้ออก
5: เขาใหญ่
3: สักพักเหนื่อยหมดแรงแล้วก็เป็นไง
5: แพ้คะแนน
3: แพ้คะแนนก็เรียกได้ว่าการเข้ามาในเวทีกรุงเทพครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จ
5: ครับผม
3: ท้อไม่ถามจริง
5: ไม่ท้อ
3: เ
5: ราก็รู้ตัวเราทำเต็มที่เราเล็กกับเขาเดินปั้มบางเรามิกเลยดีไม
3: ่เล็กมันก็สู้ใหญ่ลำบากพูดถึงนะแล้วก็ไล่ไม่ทันหมดแรงไปด้วยทีนี้ก็ไม่ท้อกลับไปทำฟอร์มใหม
5: ่
3: กลับมาแก้มือเลยเหรอ
5: ครับต่อยคนอื่น
3: ต่อยคนอื่นก็ที่ลาดเนินเหมือนกันชนะแล้วทีนี้ถามสักหน่อยพี่ป๋องหลายๆคนเนี่ยถามในฐานะเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันชกที่บ้านนอกเนี่ยชนะมาหมดเลยไม่มีตัวที่จะสู้แล้วหลายๆคนมากรุงเทพเป็นยังไงบ้าง
4: คือเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตนะครับบางครั้งนี่คือเก่งบ้านนอกขี้คอกในเมืองกรุงหรือบางทีนี่ต่อยระดับคู่เอกแต่ว่าพอมาต่อยไปเจอพวกดาราภูธรหรือต่างจังหวัดนี่เสร็จเขาครับผ
3: ม
4: เยอะแยะครับผ
3: มเพราะฉะนั้นมันย่ามใจไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองนี่เก่งที่สุดในตองโอ
4: ยุคผมที่ทำข่าวนักมวยบ้านนอกที่เก่งก็มีพระเอกภูธรคือบักโจ้สพนุชที่นักมวยไทยมีชื่อแถวกรุงเทพไปเดิมพันกับบักโจ้ก็เสร็จจะบัวตองสิทธิ์พุทธพิมพ์หรือบักโจ้สพนุชตลอด
3: ในสมัยนั้นนะเขาเรียกว่านักมวยเนี่ยเขามีเดินสายซุ่มไปกินทั้งหลายนะนึกว่าตัวเองเก่งในกรุงเทพไปเจอนักมวยบ้านนอกนึกว่าจะเก็บกินเรียบง่ายปรากฏว่าเสร็จนะ
4: แต่พอดาราภูธรอย่างบักโจ้เข้ามาต่อยในเมืองกรุงเดิมพันน่าจะประมาณ6ล้านกว่าบาทต่อยเดิมพันกับไอ้ข้างข่าว3กองเกียรติมณฑล
3: เป็นไงบ้างวันนั้น
4: ปรากฏว่าคือบักโจ้เก่งแต่ต่างจังหวัดนะครับพอมาต่อยเวทีตอนนั้นรู้สึกน่าจะต่อยเวทีนานาชาติ8ริ้วของนสงซึ่งบักโจ้ก็เบียดมาได้กับ3ก
3: อ
4: ได้ประมาณ3ยกแต่ยก4จุดพลิกผันก็คือ3กอฟันศอกฟันศอกบักโจ้ที่จะมาตีเข่าก็โดนศอก3กอแตกหรืออะไรก็เกมก็เลยพลิกไปเลยพอบักโจ้มันกล้าเข้าในก็รับแข้งซ้าย3ก
3: อ
4: ก็4 5ก็เลยเสร็จไอ้ข้างข่าว3ก
3: อ
4: ซิวเดิมพันไปเกือบ5 6ล้านบาท
3: โอ้โหก็เรียกได้ว่าไม่แน่นะเก่งแต่เฉพาะในพื้นที
4: ่
3: พอย้ายเข้ามาในเมืองกรุงเสร็จเข้าซะแล้ว
4: ครับ
3: ทีนี้ย้อนกลับมาที่ไซโยกก่อนไซโยกอยู่กับท่านสารวัตรเนี่ยที่กาญจนบุรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
5: ่13ถึง24คร
3: ับแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
5: ก็มี
3: หมายถึงว่าท่านสารวัตรเลิกทำมวยหรือว่ายังไง
5: ครับเหลือนักมวยแค่2ตัว

0: ทีนี้พอเลิกมวยแล้วเราเป็นนักมวยเนี่ยลูกพี่หรือว่าท่านสารวัตรถามเราว่ายังไงบ้าง
1: ก็ถามผมว่าจะไปอยู่แฟร์แท็กไหมแฟร์แท็กจะซื้อเราก็ถามว่าซื้อเท่าไหร่ครับ400,000
0: โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแฟร์เทคในยุคสมัยนั้นก็ถือว่าค่ายมาตรฐานนะฮะแล้วก็มาซื้อเราต้องค่าตัวตั้ง 400,000 เราตอบว่าไง
1: ไม่ไปคร
0: ับ ไม่ไปนอกจากแฟร์เทคแล้วมีใครสนใจเราอีก
1: แก้วสำลิดคร
0: ับ ค่ายมวยแก้วสำลิดซึ่งตอนนั้นแก้วสำลิดก็โด่งดังมากนะสนใจเราเราตอบว่า
1: ไม่ไป
0: ที่2แล้วนะอ้าวอีกคนนึงมีไหมมีอีกไหม
1: ชูวัฒนา
0: ชูวัฒนาสมัยนั้นก็คืออั้งหมอกระบี่ผมแดงนะแล้วเราตอบว่า
1: ไม่ไป
0: อ้าวไม่ไปแล้วทำยังไงนะจะมากรุงเทพจะมาอยู่กับใคร
1: ก็ผมบอกถ้าเลิกก็เลิกด้วยกันแล้วเขาบอกนั่งไปอยู่กับลองไปอยู่กับป๋องลำปางไหมผมเลยบอกว่าไป
0: ซึ่งตอนที่เราเป็นเด็กนะเราได้เจอกับพี่ป๋องแล้วครั้งหนึ่งในตอนเด็กนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจอะไรในตัวพี่ป๋องล่ะตอนนั้น
1: ก็อัธยาศัยดีก็อยู่แล้วอบอุ่นก็เลยอยากไป
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะบารมีของคนนะครับเจอกันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกประทับใจซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทีนี้ว่าคุณนุ้นเนี่ยสอบถามพี่ป๋องมาแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขามีพระดีเสกคาถาดี คุณหลงเสน่ห์เขาแล้ว คุณก็เลยไปอยู่เขานะพอตัดสินใจไปอยู่กับพี่ป๋องตอนนั้นพี่ป๋องเขาจะมาอยู่กับเรามีที่รองรับแล้วหรือยังอ่ะ
2: ตอนนั้นผมก็เปิดค่ายชื่อค่ายมวยไทยพลาซ่า2004เพราะผมคำว่าพลาซ่าก็คือมันจะไม่มีแค่อย่างเดียวหรือมวยไทยอย่างเดียวคือว่ามันเหมือนห้างอะพลาซ่ามันต้องมีหลายๆคนคือทั้งนักมวยไทยคนไทยเราเองหรือต่างชาติเองผมก็จะรวมกันอยู่ผมก็เลยตั้งมวยไทยพลาซ่า2004ก็คือปี2004หรือตรงกับ2547คร
0: ับ
2: ผ
0: มสถานที่ค่ายมวยเราอยู่ที่ไหน
2: ผมไปเช่าที่ในสวนลุมไนท์บาซ่าคือหลังสนามมวยลุมพินีเก่าครับผม
0: ถ้าพูดถึงในส่วนของที่ไปเช่าเนี่ยอยู่หลังสนามมวยลุมพินีซึ่งในลุมพินีในยุคสมัยนั้นน่ะคนก็มาติดตามมวยเยอะและใครถ้าอยากจะเรียนมวยก็ติดต่อสอบถามคนแถวนั้นก็คือค่ายมวยของพี่ป๋องเลย
2: คือตอนนั้นกรุงเทพนี่ค่ายมวยที่รับสอนต่างชาตินี่มี 4-5 ค่ายนะครับที่มีก็น่าจะสัตสิประภายิม
0: พี่กบตากูล
2: ครับแล้วก็สวรพินแล้วก็จิตติยิมของเจ๊วรพินที่อยู่ที่ถนนข้าวสารแล้วที่ซอยประกาศแล้วที่ตอนนั้นก็เริ่มมาก็จะมีแก้วสำลิดแล้วก็จะมีค่ายผมแล้วก็จะมีค่ายพี่เป็ดเจริญทองที่ตอนนั้นนะครับคือช่วงนั้นนี่ยังไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้ครับ
0: ก็คิดง่ายๆในส่วนของค่ายมวยที่เปิดรับชาวต่างชาติในการเรียนการสอนนั่นก็คือค่ายมวยของพี่ป๋อง
2: ครับผม
0: แล้วเรานะไซโยก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับพี่ป๋อง
2: ครับผมคือก่อนหน้าที่ไซโยจะมาอยู่กับผมก็คือผมก็มีนักมวยหลายๆคนที่ว่าใกล้เลิกแล้วเหมือนว่าบั้นปลายชีวิตอ่ะใกล้ปลดวางคือเมืองไทยเราสมัยก่อนนี่เราอายุ23 24 25นักมวยไทยถือว่าแก
0: ่ครับ
2: เราอาจจะชกนานหรือกำศึกมานาน
0: คืออย่างนี้นะสำหรับท่านผู้ชมอาจจะมาดูเป็นครั้งแรกหรือเพิ่งฟังครั้งแรกมวยเนี่ยเริ่มฝึกหัดนะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่ 7-8 ขวบ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าที่จะมาถึงอายุ23 24ปีเขาทำงานในหน้าที่ของต่อยมวยมาไม่ต่ำกว่า15ปี17ปีนะฮะที่บอกว่าบ้านปลายในที่นี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะงงเอ๊ะทำไม24 25ทำไมถึงเป็นบ้านปลายมวย
2: ครับผม
0: ที่เป็นบ้านปลายมวยเพราะอะไรฮะเรื่องน้ำหนักใช่ไหม
2: น้ำหนักหรือบางคนบางทีอายุ17 18นี่เข้าผ่านระดับคู่เอกเงินล้านมาแล้วเหมือนกันสักที่พอเลิกมวยไปก็ตอนเป็นยอดมวยที่ค่าตัว 250,000 350,000 นี่อายุยังไม่เยอะพอ24 25นี่กันสักอาจจะหาคู่ชกหรืออิ่มตัวก็จะเลิกไปใช่ป่ะครับแต่มวยไทยเราบางคนที่ว่าน้ำหนักน้อยแต่ว่าไอ้อายุน้อยแต่น้ำหนักเยอะเมื่อก่อนก็เคยเห็นเหมือนรุ่นพยัพเปรมชัยช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์หรืออะไรก็คือนานๆจะได้ต่อยสักทีหนึ่งก็พอมวยใหญ่เมืองไทยไม่มีใครนิยมจัดอาชีพต่อไปของมวยก็คือรับจ้างปั้มมาปั้มกับพวกนักมวยตัวเล็กๆหรือมวยเงินแสนแทนครับผมเองก็พอดีผมทำค่ายก็จังหวะที่เคยเป็นนักข่าวสื่อมวลชนมาก่อนน้องๆที่ว่าสมัยเป็นดาวรุ่งแล้วก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันทุกคนเหมือนว่าพอเลิกมวยแล้วอาจจะไปอยู่คนที่มีเงินเก็บก็อาจจะไปกลับบ้านเกิดไปต่างจังหวัดบางคนที่ร่างกายดีแต่เมืองไทยไม่จัดก็จะมาหาผม

0: ขอให้ผมไปช่วยจัดรายการต่างประเทศมั่งหรือขอให้เป็นเทรนเนอร์มั่งก็เข้าๆออกค่ายผ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นสามกอเกียรติมนเทพที่ว่าบ้านปลายเขาแล้วนะครับที่ว่าเขาอยู่กับเดชรัตน์แล้วเขามาอยู่แครี่บอยมาอยู่แสงเทียนน้อยมาอิมแกรมล่าสุดสุดท้ายก่อนเลิกก็คือมาอยู่กับผ
1: ม
0: หรือพจนศึกลูกพระบาทหรือ SKV ยิมรถถังวอทวีเกียรติหรือโลดนรงดาวแปดเลี้ยวซึ่งเป็นทหารคืออาศัยมาขอซ้อมที่ค่ายแล้วไปต่อยย้อนยุคหรือธงชัยต่อศิลาชัยก็มาอยู่กับผมเพื่อว่าไปต่างประเทศหรือมวยต่างประเทศที่กลับมาไทยก็จะมาอยู่กับผมเหมือนจอมโหดเก
1: ีย
0: รติอดิศักดิ์จอมโหดนี่รุ่นเดียวอายุเท่ากันเลยนะคร
1: ับ คืออย่างนี้พี่ป๋องมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมในกรณีที่เราเปิดค่ายมวยและเราก็สอนฝรั่งสอนนานาชาติมันทำให้เราเนี่ยได้รู้จักในส่วนของชาวต่างชาติมากขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วในกรณีที่นักมวยมาเที่ยวมาหาเรามาเยี่ยมเรามาฝึกซ้อมมาอยู่กับเราเราก็เลยมีความคิดอยากจะช่วยเหลือให้นักมวยทั้งหลายเนี่ยมีรายได้โดยการที่จะพานักมวยเหล่านั้นไปทำการชกอย่างต่างประเทศ
0: ครับผม
1: ซึ่งเท่าที่ได้ฟังพี่ป๋องพูดเนี่ยนะนอกจากเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์แล้วความคิดความอ่านในการหารายได้กับนักมวยต้องพูดตามตรงอย่างนี้นะฮะมันไม่ใช่อยู่แต่ในประเทศไทยวิธีการคิดที่จะเอานักมวยไทยไปชกอย่างต่างประเทศมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
0: คือส่วนใหญ่นักมวยไทยที่ว่าบางครั้งในเมืองไทยไม่มีใครอยากจัด
1: อ
0: าจจะชื่อเสียงหรือเลทไม่เปิดหรือบางครั้งก็เหมือนไม่มีใครจัดขอร้องให้ผมช่วยเออพี่เอาผมไปต่อยต่างประเทศได้ไหมพี่เอาผมไปสอนได้ไห
1: ม
0: ก็ผมก็บอกก็ได
1: ้
0: เพราะว่าแต่ละคนบางครั้งมีดีกรีแชมป์หรืออะไรเหมือนเพชรเอกสอสวัสดิ์พักดีก็เคยมาอยู่กับผ
1: ม
0: หรืออะไรก็คือผมว่าเออต่อยได้นะแต่เมืองไทยอย่ามาซ้อมกับพี่เลยถ้าซ้อมกับพี่ขอไปต่อยต่างประเทศดีกว่าครับเหมือนสยกก็เหมือนกันนะครับสยกก็มาอยู่กับผมตอนอายุ25แล้วนะคร
1: ับ
0: ทุกวันนี้ก็ยังไม่เลิกคร
1: ับยังอยู่ด้วยกันยังรักกันอยู่เหมือนเดิม
0: สยกนี่ผมก็เหมือนว่าเอาเขาไปต่อยครั้งแรกพอมาอยู่กับผมนี่ผมยังจำได้นะครับไม่ได้จดอะไรแต่ผมจำได้ว่าผมถามสยกว่าเองเคยไปต่อยต่างประเทศไห
1: ม
0: เองมีพาสปอร์ตไห
1: ม
0: เองมีเคยขึ้นเครื่องบินไหมสยกไม่มีสักอย่างเลย
1: ก่อนที่จะพูดถึงสยกพูดสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อย้ายนะครับจากค่ายเดิมมาอยู่กับพี่ป๋องตอนที่อยู่ค่ายเดิมยังใช้ชื่อว่าอะไร
2: สยกน้อยชัชนาลง
1: ใส่โชคใส่โยกน้อยฉัตรชัยนรงค
0: ์ศักชัยนรงค
1: ์พอมาอยู่กับพี่ป๋องชื่อใหม่นามสกุลใหม่มันเกิดขึ้นได้ไงครับ
0: ก็คือตอนนั้นก็เหมือนว่าสยกเขาอาจจะดวงถูกโฉลกกับตำรวจลูกพี่เก่าก็เป็นตำรวจเก่าพันตำรวจโทนรงค์ทรัพย์สง่าหัวหน้าค่ายศักชัยนรง
1: ค์
0: แล้วผมก็ผู้สนับสนุนและลูกพี่ผมก็คือตอนนี้ก็เป็นท่านรองผู้การสุทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงซึ่งผมก็บอกเขาก็มีกุนซือหลายคนนะโอ้ยนายอย่ามาเอาเลยมวยเงี้ยเลทไม่เปิดหรือประวัติไม่ดีแต่ผมก็นายบอกว่านายมวยตัวนี้นายต้องไว้ให้ดีนายจะเดินทางไปรอบโลกเดินสายหรือไปต่างประเทศหรืออะไรที่อยากไปดูหรืออะไรนายต้องมีนักมวยคนนี้แหละที่จะสร้างชื่อให้นายแล้วจะพานายไปเดินสายไปทั่วโลกได
1: ้
0: ประเทศไหนที่นายอยากไปต่อไปนักมวยคนนี้จะเป็นคนพาไปนายคงถือเชื่อใจผมเอ้าก็เลยไปจัดการ
1: เปลี่ยนชื่อให
0: ้เปลี่ยนชื่อให้แล้วก็เหมือนย้ายเหมือนฟุตบอลก็คือย้าย
1: ย้ายสมโนครัวมาอยู่นี่เลยถามสักนิดนึงจากไซโยกน้อยนะมาเป็นไซโยกพุ่มพันม่วงวันนั้นเรามีความรู้สึกยังไง
2: ผมมาซ้อมได้อาทิตย์นึงพี่ป๋องก็เรียกผมมาคุยสองคนพี่น้องบอกว่าเองอยู่กับพี่ได้ไหมผมบอกอยู่ได้ครับผมรู้แล้วแหละถ้าเรียกมาคุยผมรู้ละลุงขายแน
1: ่
2: วันหน้าค่ายผมขายแน่ผมรู้แล้วแล้วก็นี่ก็ถามเอน้องชายบอกว่าพี่ไม่ต้องมาซื้อให้ผมนะผมอะไรไม่แน่ไม่นอนน้องชายนะแล้วมาถามผมเองอยู่กับพี่เป็นไงดีครับอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับคือลูกพี่เองจะขายให้ผู้การบอกผมก็เลยถามว่าเท่าไหร่เขาบอก 2.5 ผมก็บอกไม่ต้องให้ผมนะให้ลุงไปให้หมดเลย
1: ผม
2: ให้เขาไปให้หมดเลยผมอยู่ได้ครับ
1: โอ้โหอันนี้ก็ต้องน่าชื่นชมเลยนะเพราะว่าตังค์ที่ได้มาในการซื้อตัวของนักมวยอ่ะ 2.5 มันก็มีความหมายนะพี่ป๋องนะแล้วสิ่งสำคัญคือความเป็นลูกผู้ชายในการตอบแทนบุญคุณเนี่ยไซโยก็บอกว่าเอาเงินน่ะที่จะซื้อมวยเนี่ยให้ท่านสารวัตรไปเลยเพราะเขาก็ดูแลเรามาตั้งหลายปี
2: ครับ

0: พี่ป๋องฮะพอมาใช้ไซโยกพุ่มผ่านม่วงชกครั้งแรกชกที่ไหนฮะ
1: ครั้งแรกมานี่คือตอนนั้นไซโยกน่าจะหยุดไปประมาณปีกว่าผมก็ไปเคาะสนิมก็ถามว่ามีพาสปอร์ตหรือเคยขึ้นเครื่องบินไหมผมเขาบอกไม่เคยผมก็เลยงั้นให้ไซโยกขึ้นเครื่องครั้งแรกผมไปต่อยละการพักพวกผมก็คือพี่หมูภูเก็ตจัดที่เวทีมวยบางลาซึ่งเขาไปคนเดียวแต่เขาไม่กล้าผมบอกยังไงเองต้องกล้าขึ้นเครื่องบินและเองต้องกล้าไปคนเดียวผมก็จัดการซื้อตั๋วก็ให้ไซโยกนั่งแท็กซี่ไปสนามบินดอนเมืองเพื่อบินไปภูเก็ตเองไม่รู้อะไรเองโทรถามพี่จะเข้าช่องไหนรถจอดตรงอาคารอะไรเนี่ยผมบอกจนเหมือนเช็คอินตั๋วจนคือไปถึงภูเก็ต
0: ทุกอย่าง
1: ทุกอย่างก็คือ
0: ทีนี้สัมภาษณ์ถึงเราเนี่ยไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยหลายๆคนขึ้นเครื่องบินมันกลัวนะนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบในการนั่งเครื่องบินนะเราเดินทางไปก็คนเดียวด้วยอีก
1: ครับ
0: ความรู้สึกเป็นไง
2: ไม่เคยทำคนเดียวไม่เคยเลย
0: ก็
2: ตื่นเต้นครับมันก
0: ็
2: มาคนเดียวแล้วก็อ้าวเดี๋ยวผมกลัวก็คือ
0: ต้องไปลูกพี่จองตั๋วให้หมดนะเวลานั้นก็คุยโทรศัพท์บอกกันเลยนะทำทุกสิ่งอย่างเปรียบเสมือนเราอยู่ข้างๆก็เลยนะทุกวิธีการในการที่จะเดินทางการไปชกที่ภูเก็ตเป็นไงฮะ
2: ชนะคร
0: ับเท่ากับ
1: ภูเก็ตนี่2ครั้งคือภูเก็ตนัดแรกต่อยกับเจ้าดวลอีสานเกียรติสาริกาอดีตแชมป์ราดำเนินนะคู่ชกโดนไล่ถูกต้องป่ะ
2: ครับ
1: โดนไล่ยก2เพราะว่าเราใส่อาวุธแรงเขาแต่เขาไปอยู่ใต้เขาทานเราไม่ไหวเขาทิ้งตัวแต่กรรมการไล่แล้วครั้งที่2นี่ชกชนะธันวาเล็กลูกสุรธรรมไฟที่3นี่ไปต่อยที่ชุมพรต่อยก็ชนะน็อกสกัดเพชรอินแกรมยิ
0: ม
1: ครับพอครบ3ครั้งแล้วผมก็คิดว่าก็ถามนักมวยเพราะตอนนั้นถึงโควต้ารายการพุ่มพันม่วงมาละ
0: ครับ
1: ถามว่าผู้การจะติดปีกให้แล้วถามว่าจะจัดให้ชิงแชมป์แล้วชิงแชมป์ประเทศไทย67กิโลหรือ147เราจะเจอกับมวยของจ่าทุยแสงมรกตเจ้าเพชรทักษิณแสนพลังชัยที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสิงห์สิริต่อสิริชัยตอนนั้นเราก็บอกเราอุ่นเครื่อง3นัดละถามร่างกายเองประมาณเท่าไหร่สยบบอกว่าประมาณ40
0: 50%โอ้โหตอบได้แบบลูกพี่ฟังแล้วมั่นใจมากเลยนะสัก 40%
1: ครับ
0: ปะโถ
1: แล้วลูกพี่คือผู้การบอกจะชิงแชมป์แล้วเราจะปฏิเสธว่าจะขอเลื่อนไม่ได้ไปบังคับอ่ะคือลูกพี่จะจัดเองแล้ว3เดือนมีรายการที
0: อ
1: ่ะก็ถามว่าเอาไงมะเราก็บอกว่าเอ้ยมันไฟบังคับอ่ะไฟนี
0: ้
1: ยังไงก็ต้องต่อยสภาพเอง40ผมก็บอกว่าเอาเถอะนะในเมื่อเราเปลี่ยนสีเสื้อแล้วเป็นชัยโยไซโยผู้มันบอกเองจะชิงแชมป์ครั้งแรกแล้วอย่างนี้ดีกว่าถ้าบุญมาวาสนาส่งไม่ว่าผู้การหรือเองกับพี่นะถ้าดวงมันจะไปกันได้ต้องวัดดวงกับไฟนี
0: ้
1: พอสิงห์สิริตอนนั้นเขาไปชนะแดนไทยสิงห์มณัสศักดิ์ของป่าไฝข่วยช่องเจ็ดสี
0: ครับ
1: แต่เขามาต่อยที่ราชดำเนินเขาพลิกแพ้บิ๊กเบนแล้วเขาก็เลยมาจับชิงแชมป์คือว่าเราขอทำเรื่องคือใส่โยกอยู่อันดับท้ายๆของเราก็ท้ายๆคือ1ถึง5มีสิทธิ์ชิงแชมป
0: ์
1: เราก็บอกซ้อมไฟนั้นว่า 40% ไอ้ผมก็เหมือนในฐานะที่ว่าเป็นสตาฟโค้ชหรือดูแลมวยทุกอย่างเราก็ดูว่ามวยสิงห์สิริมวยเข่าแล้วเหนียวอ่ะ 4-5 เราเสร็จเขาแน
0: ่
1: ของเราก็คือเรามีหมัดมีศอกที่แรงเราพูดง่ายๆก็คือวัดหมูวัดหมาวัดแมวอ
0: ่
1: ะก็คือว่าต้นๆ2ยกนี
0: ่
1: ไม่น็อกนับเขาอ่ะเราเสร็จเขาแน่เราก็วางแผนมาอยู่แล้วว่าต้องเล่นเกมสั้น
0: อ
1: ่ะแล้วสิงห์สิริเป็นมวยที่ว่าหน้าเปาะหรืออย่ามวยเหนียวแต่คางไม่ดีซ
0: ึ่
1: งเขาเข้าทางเพราะนั้นชิงแชมป์ขึ้นมาก็ศึกพุ่มพันม่วงเราต่อยชิงแชมป์ยก2ครับจังหวะที่ว่าเขาจะเข้ามาเกาะไซโยก็ต่อยซ้ายเปี้ยงนอนไปผมนึกว่าสบายใจแล้วครับโอ้น็อกแน
0: ่
1: มันกลับกระโดดตีลังกาแล้วนวมเขาเฮ้ยเหมือนคางกูนี่เหมือนเสริมใยเลยครับไม่มีกลัวหรอกมากๆพยักหน้างึก
0: ๆ
1: จะเข้ามาเกาะเราด้วยความที่ว่าเผลอหรือมั่นใจเกินไปนะครับคือเราไม่ต่อยแล้วทีนี้สายโยกก็เหมือนศอกซ้ายแทนก็ปากศอกปากระหว่างคิ้วกับหน้าผากครับผมวันนั้นผมจำได้ว่ากรรมการที่ห้ามคือกรรมการณรงค์ตันบุญมีซึ่งพอปั๊บเนี่ยเหมือนเสียงมีดเฉาะมะพร้าวอ่ะมะพร้าวอ่อนเฉาะเหมือนว่าเลือดหรือน้ำกระเด็น
0: อ
1: ่ะปุ๊บหมอไอ้กรรมการเห็นปุ๊บ โอ้รีบลากมาเลยนะครับลากมาให้เท่านั้นหมอประสิทธิ์หรือหมออะไรหมอสนามนะครับพอกระโดดขึ้นไปบนเวทีหมอตกใจครับคือบกมือย่อยๆ
0: แผลคือแผลมันใหญ่นะหมอ
1: แผลใหญ่คือว่าไม่ต้องเช็ดดูแล้ว
0: รู้แล้ว
1: เรียบร้อยแล้วคือต้องนั่งล้อเข็น
0: ออกไป
1: สิงสิริเข้าไปห้องแพทย์ผมก็ดีใจอ่ะสั่นไปหมดเลยทำมวยมาครั้งแรกนี่ไม่เคยชิงแชมป์ประเทศไทยหรือแชมป์ลุมพินีแชมป์ราชดำเนินผมก็มือไม้สั่นหมดแล้วลูกพี่ก็ไม่ยอมลงม
0: า
1: เป็นโปรโมเตอร์ก็อยู่ข้างบนล็อกผมก็ต้องมาถ่ายรูปคู่กับนักมวยเราดีใจมากครับในชีวิตไม่เคยได้แชมป์ประเทศไทยสยบเป็นแชมป์แรกเราคิดว่าเรามาโนไปถึงว่าเอออนาคตเนี่ยเรามีดีกรีแชมป์แล้วจะอยู่ครับผมแล้วสิงห์สิรินี่รู้เปล่าครับว่าแผลเดียวนี่สิงห์สิริโดนไปกี่เข็มทำไมหมอถึงจับ
0: โอ้ถ้ารุนแรงขนาดนั้นนี่ต้องหลายเข็มแน่เลย
1: ครับแผลเดียวนะครับแต่ว่าโดนเย็บทั้งนอกทั้งใน22เข็ม
0: โอ้โห
1: วันนั้นนะครับ
0: สรุปก็คือไซโยกพุ่มพันม่วงชกชิงแชมป์ประเทศไทยชนะอะตอมมือสิครับ
1: วันนั้นคือเลือดไม่ออกแต่แผลผมคุยกับหมอบอกว่าแผลมันเหมือนเห็นกะโหลกอ่ะ
0: โอ้แผลมันลึก
3: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30-3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับ ช่วงนี้ไก่นะครับหลุดบ่อยหลุดเยอะฝนตกป่วยบ้างหลุดบ้างนะครับได้คู่กันก็มีถอนไปบ้างวันนี้คร่าวๆเนี่ยนะครับผมสัมภาษณ์2คู่คร่าวๆอีก1คู่ผมกำลังหาให้อยู่ว่าจะสัมภาษณ์คู่ไหนดี2คู่ที่ผมจะต้องสัมภาษณ์แน่ๆเนี่ยนะครับก็คือนัทนายฟาร์มเจอกับน้องมาเฟียนัทนายเนี่ยนะครับคู่นี้ผมต้องบอกก่อนนะว่านัดนี้ของสนามนานาภาคนัทนายได้คู่แล้ว1คู่เจอกับจินดามณีไล่แสนสุขได้คู่กับเพชรบ้านเอื้ออันนี้คือตะนัทนายกับไล่แสนสุขคือแยกกันนะครับได้อย่างละคู่แล้วคู่นี้เนี่ยนะครับจะเป็นการฟิชเชอริ่งกันระหว่างนัทนายกับไล่แสนสุขเจอกับน้องมาเฟียเอาไว้คือคู่เนี้ยคู่ที่3เนี่ยเขารวมตัวกันตัวเนี้ยคร่าวๆที่ผมรู้มาคือไก่ที่สีดิวซื้อไว้แล้วส่งให้พี่ก๊อฟคนเลี้ยงของนัทดนัยเลี้ยงคือพี่ก๊อฟเขาชอบนะครับเสดิวก็เลยให้เลี้ยงไว้แล้วออกชนในร้านนัทดนัยไล่แสนสุขเจอกับน้องมาเฟียนะครับตัวดังจากฉะเชิงเทรานะครับอีกคู่หนึ่งพยัคฆ์ด้านเหนือเจอทีเคฟาร์มนัดหน้านะครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่27ผมเอางี้ดีกว่าคือไก่เนี่ยถามว่าเห็นไหมเห็นรู้รายละเอียดมีแต่ไก่เนี่ยด้วยความที่ตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่5.5 ล้านไก่เขาเล่นกันทั้งคู่ต่างคนต่างเล่นตัวเก่งเจอตัวดังผมจะไม่พูดข้อมูลออกมาก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้เราต้องให้เกียรติเจ้าของไก่เดี๋ยวผมโทรคุยกับพี่โจแล้วก็พี่วสินทีเดียวเลยไก่คู่นี้นะคือให้เขาอธิบายเองคุยเองว่าไก่เป็นไก่แบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะครับโอเคคู่แรกนะครับที่ผมจะสัมภาษณ์ก็คือนัทนายไล่แสนสุขเจอกับน้องมาเฟียนะครับคู่นี้เดือดนะครับตอนนี้3,300,000 บาทแล้วเริ่มต้นเนี่ยนะครับข้างละล้านแล้วตอนนี้เพิ่มมาอีกนะครับเป็นข้างละล้านห้าเริ่มมารวม3,300,000 บาทโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมโทรหาเสียดิวเลยดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับเสียดิวสวัสดีครับ
5: ดีครับ
4: ครับเสียดิวอย่างที่ผมนัดไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่อีกตัวหนึ่งสนามนานาภาคนัทนายไล่แสนสุขเจอกับน้องมาเฟีย
5: ครับ
4: เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่านัดเนี้ยนัทนายเนี่ยคือเขาได้คู่ไว้ตัวหนึ่งแล้วนัทนายกับจินดามณีแล้วไล่แสนสุขก็ได้คู่ไว้ตัวหนึ่งแล้ว นะครับก็คือไล่สารสุขกับเพชรบ้านเอื้อตัวที่3เนี่ยเป็นการฟิชเชอริ่งกันระหว่างรัตนัยกับไล่สารสุขเขารวมร่างกันประกอบร่างแล้วมาได้คู่ตัวที่3แล้วตัวที่3เนี่ยตีเยอะกับเพื่อนเลยตอนนี้3ล้าน3แล้ว
5: ใช่
4: เดี๋ยวก่อนที่จะสัมภาษณ์ผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนี้คือผมทำคลิปประวัติไล่แสนสุขไปแล้วเดี๋ยวรอฟังในเว็บไซต์บ้านไก่ชนแต่ผมจะขอสอบถามคือเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางให้กับคนรุ่นใหม่ตอนนี้เด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยงไก่เยอะมากดิวก็รู้อยู่อ่าฮะ
5: ใช่ครับ
4: ต้องถามนี้ก่อนปีนี้นะครับปีนี้เอางี้ก่อนตั้งแต่เปิดทำไร่แสนสุขย้ายสถานที่มาใหม่เป็นที่ฟาร์มปัจจุบันเนี่ยออกชนแล้วทั้งหมดกี่ตัวครับเสดิว
5: ที่ย้ายมาครับ
4: ใช่
5: ที่ย้ายมาปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วไม่เต็มปีปีนี้ยังไม่เต็มปีประมาณ50ไป
4: ห้าสิบนะ
5: ครับประมาณ50เฉพาะฟาร์มใหม่นะครับไม่นับตั้งแต่อยู่บางเลนนะไม่นับบางเลน
4: 50ไปนี่คือชนหมื่นชนแสนชนล้านเรานับมา
5: ใช่ครับใช่ครับใช่คร
4: ับ ห้าสิบไฟเนี่ยชนะมันเยอะแพ้กี่ตัว
5: แพ้ไม่เกิน5ตัวพี
4: ่50ไฟนะแพ้ไม่เกิน5
5: ใช่ครับ
4: เสมอเสมอแล้วครับ
5: เสมอก็ประมาณ10ครับพี่ชนะประมาณ30กว่า
4: โอ้โหคือถ้าเกิดเป็นมวยนี่ต้องขึ้นเป็นระดับแชมป์เลยนะเป็นระดับแชมป์เลยนะฮะ
5: ค
4: ือ50ไฟเนี่ยนะครับชนะ30กว่าเสมอประมาณ10แพ้ไม่เกิน5ตัวโอ้สถิติดีมากนะครับเดี๋ยวต้องถามอย่างนี้ดิวคือผมก็รู้จักดิวมานานเห็นดิวตั้งแต่คือเอาง่ายคือเราเจอกันเนี่ยตั้งแต่ดิวเลี้ยงไล่แข็งบอลป่านู่นนี่นั่นนะก่อนหน้านั้นก็คือยังมีสะดุดบ้างอะไรบ้างอันนี้คืออยากรู้เลยเป็นการส่วนตัวดิวไปได้สูตรการเลี้ยงมาจากไหน
5: สูตรการเลี้ยงนะครับ
4: เออปัจจุบันเนี่ย
5: เป็นประเภทแบบว่าพวกแบบว่าเสาะหาพี่เสาะหา
4: เออ
5: เสาะหาคือผู้พักรับจำขอหน้าด้านๆเลยก็มีพาไปเรียนก็มี
4: เอาไปเลยฮะ
5: วิถีทางแล้วครับ
4: เออ
5: ใช่ครับแล้วก็ภาษาต้องบอกได้ครับก็ปกติคนเลี้ยงไก่ทุกคนก็มีพื้นฐานการเลี้ยงที่ไก่ที่เป็นอยู่แล้วใช่ไหมคร
4: ับ ใช
5: ่แล้วก็มีนักวันซุปเปอร์เจียงนะครับนักวันซุปเปอร์เจียงที่พาลูกน้องไปเรียนที่สมมาก็พามาแล้วครับ
4: ครับ
5: อาจารย์แสบ
4: แสบมานั่งอิสระ
5: มานั่งอิสระก็พาไปเรียนมาแล้ว
4: ครับ
5: พามาเรียนครับแล้วก็อาจารย์ก๊อฟณัฐนัยนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็พี่หน่อยเจ้าจอม4คนครับ
4: 4คนนะ
5: ไม่ตีด้วยแน่นอนเพราะว่าเป็นอาจารย์ผมทั้ง4คนเลย
4: คืออันนี้เราคุยตรงๆนะเดียวก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือไล่แสนสุขเนี่ยก็คือมีเค้าเรียกว่าลมลุกคุกคานอย่างที่เราคุยกันก็คือมีชนะบ้างแพ้บ้างคือไก่วันนี้บินดีพรุ่งนี้บินไม่ดีคือมันก็จะมีสลับกันไปประมาณนั้นแต่หลังจากที่เราฟอร์มทีมได้เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มตั้งขายได้เนี่ยคืออันนี้ผมพูดจากใจนะยอมรับเลยนะไล่สายสุกกินยากมากคือคำว่าบินไม่ดีบินล้มหมดแรงมันไม่มีเหมือนสมัยก่อนแล้วอะคือไปเนี่ยเอออย่างนี้เนาะคือเก่งไม่เก่งเก่งวัดเก่งๆเนี่ยคือเอาง่ายๆคือ
5: แพ้ทางกันดีกว่าไก
4: ่เออคือถ้าเกิดไปเบียดๆอ่ะไล่แสนสุขแสงเข้ารอบคือแสงเข้าป้ายเลยคือนำเลี้ยงมาตอนนี้ดีมากอ่ะฮะเราไปปรับแก้ตรงจุดไหนคือเราศึกษาจาก4คนนี้4ท่านนี้แหละ
5: เราศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคร
4: ับ เออแล้วเราไปปรับแก้ตรงไหนที่ว่าหลักๆเลยทำให้เราไก่เราบินดีเนี่ยทำให้ไก่เราเดินกำลังได้
5: ก็ความเข้าใจในตัวไก่แล้วก็สูตรการเลี้ยงแล้วก็ยาครับหัวใจสำคัญเลยก็
4: ม
5: ีความเข้าใจในตัวไก่แล้วก็สูตรการเลี้ยงที่มีการดัดแปลงแล้วก็ตัวยาที่ใช้กินครับตัวยาที่ใช้เลี้ยงชนใช่ครับ
4: ส่วนตัวดิว
5: แล้วก็การนี่เนี่ยพี่การเคล็ดลับก็คือการการลงกระเบื้องเนี่ยการนวดเนี่ยการนวดเนี่ยสำคัญนะมันไก่บางตัวพอความแข็งได้ที่แล้วพอนวดกระเบื้องไล่กระเบื้องทุกวันเนี่ยเนื้อตัวมันก็ดีด้วยใช่ครับมันก็เลยทำให้ไก่แข็งแกร่งขึ้นครับ
4: แล้วไอ้ที่บิน
5: จะบางจริงแต่เนื้อตัวก็จะดีขึ้น
4: แล้วไอ้ที่บินไม่หมดบินดีๆเนี่ยคือเกิดจากการ ออกกำลังกายตามคอร์สอะไรเป็นเคล็ดลับยังไง
5: ตามคอร์ส
4: มีเคล็ดลับยังไงไหม
5: ก็ทั่วไปนะครับพี่ทั่วไปอย่างที่ก็อากาศน้ำวิ่งสมเป็นหลุมปกตินะครับพี
4: ่ไม่เอางี้เดี๋ยวถามอย่างนี้ดีกว่าคือก่อนหน้านี้ที่เราครูพักรักจำมาก่อนหน้านี้นะที่เรามีสะดุดบ้างอะไรบ้างแล้วเราพอเราไปเรียนรู้กับคนเก่งๆที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยหลักๆเลยดิวเอามาปรับแก้ตรงไหนจุดหลักๆเลยก่อนเรื่องยามาปรับแก้เรื่องยาหรือปรับแก้การออกกำลังกายหรือปรับแก้การเช็ดตัวอาบน้ำอะไรยังไง
5: ก็ถ้าทุกอย่างเลยพี่ตั้งแต่การนวมวันนวมการออกกำลังกายเวลาในการออกกำลังกายจำนวนบินของหลุ
4: ม
5: แล้วก็การเวลาให้ข้าวเวลาทั้งให้ข้าวเช้าให้ข้าวเย็นแล้วก็มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นไก่ตีเนี่ย
4: ครับ
5: คือว่าเขาจะไม่ค่อยแนะนำให้จับเล่นครับให้จับปล่อย
4: ครับใช่
5: ครับเขาจะไม่ค่อยให้จับปล่อย
4: ครับ
5: มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยพี่ที่ว่าคือว่า
4: คือเราต้อง
5: เขาภาษาไก่จริงๆเขาถึงจะรู้กันนะว่ามันคุยกันมันถึงจะรู้ครับ
4: พูดตรงๆว่าไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นจุดเปลี่ยนมันเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก
5: ็
4: ถูกต้อง
5: วันนับวันนวมเวลาการนวม
4: มันเหมือน
5: ไปไม่เบาไป
4: มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะจริงป่ะเรามองว่าเฮ้ยแม่งนิดเดียวเองเว้ยแต่จริงไอ้จุดเนี้ยคือจุดสำคัญ
5: การแดดด้วยพี่การแดดด้วยคร
4: ับ นี่แหละ
5: การแดดด้วย
4: เพราะว่าที่ผมถามดิวมาเนี่ยอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยนะการเลี้ยงไก่เนี่ยคนเล่นไก่เลี้ยงเป็นอาชีพจะชวนเป็นอาชีพหรือเดินสายเล่นคือทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีการออกกำลังกายมีการเช็ดน้ำรูปนะมีการให้อาหารมีการนวมมีการปั๊มคือทุกคนรู้พื้นฐานหมดแต่ไอ้ตรงนี้แหละว่าเราจะต้องออกกำลังกายยังไงวันไหนต้องออกนวมกี่นาทีบินหลุมคือตรงเนี้ยมันจะเป็นรายละเอียดที่เราต้องมาปรับแต่งเอาประมาณนั้น
5: แล้วก็ดูมันต้องคอยเข้าใจไก่อย่างที่ว่าคนเลี้ยงต้องเข้าใจไก่
4: ต้องใส่ใจมันนะต้องใส่ใจมัน
5: ไก่บางตัวมันความอดทนมันไม่เหมือนกัน
4: ครับ
5: ร่างกายมันไม่เหมือนกัน
4: ครับคือ
5: ไอตัวที่ว่าผิวพรรณดีกระดูกโครงสร้างดีปอดดี
4: ครับ
5: ออกกำลังกายได้ปกติ
4: ครับ
5: แต่บางตัวก็มันก็ไม่ได้ถ้าออกได้ปกติไอขี้ประเภทขี้หอบกระดูกเล็กหน้าเสียวคนนี้มันก็เลี้ยงอีกแบบ
4: ก็เหมือนคนแหละใช่ไหมโครงสร้างมันต่างกันฮะ
5: ใช่ครับ
4: คือเราต้องเอาพูดตรงๆเลยว่าเราต้องใส่ใจไก่ที่เราจะเลี้ยงก่อน
5: ใช่ครับ
4: เราต้องดูไก่เราก่อนว่าไก่เราเป็นแบบไหนแล้วเราค่อยปรับแนวทางการเลี้ยงเนี่ยเอามาปรับใช้กับมันแล้วก็ดูอาการมาเป็นหลักประมาณนั้น
5: ใช
4: ่ฮะโอเคก็คือผมยอมรับนะว่าดิวเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ตอนนี้นะอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมาแรงมากแล้วก็เป็นแบกบางให้กับคนรุ่นใหม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยนะครับหลังจากที่ทำซุ้มขึ้นมาใหม่ย้ายมาที่ใหม่เนี่ย50ไฟต์ชนะ30กว่านะครับ
5: 30กว่ามีแน
4: ่แล้วก็เสมอ10ประมาณ10นะแพ้เนี่ยไม่เกิน5นะครับซึ่งอันนี้ผมพูดตรงๆนะหลายๆคนจะบอกว่าเฮ้ยเขาซื้อแชมป์มาตีซื้อตัวเก่งมาตีผมบอกเลยว่าคนที่ทำแบบเนี้ยซื้อตัวแชมป์มาตีซื้อตัวเก่งมาตีอ่ะคนที่ล้มเหลวมันก็มีเยอะไม่ใช่ว่าซื้อแชมป์แล้วมันจะต้องชนะจริงไหมอันนี้คุยกันตรงๆอ่ะ
5: คือว่ามีเงินถ้าไม่มีความสามารถมันก็ทำไม่ได้ครับ
4: โถผม
5: ก็เมื่อก่อนก็ซื้อแพงซื้อแพงๆก็ไม่เคยประสบความสำเร็จ
4: จริงจริง
5: จริง
4: จริงอันนี้เรื่องจริงเลยผมกล้าพูดเลยว่าคือคนที่บอกว่าเฮ้ยมีเงินซื้อตัวเก่งตัวไปผมบอกว่าไปไล่เช็คดูนะอย่างเงี้ยหมดมาก็เยอะนะครับคือนอกจากมีบางคนเนี่ยคือเขาซื้อไม่ได้แพงแต่เขารู้แนวทางอ่าฮะอย่างที่ผมคุยกับดิวคือดิวจะซื้อไก่ตอนนี้ทุกตัวคือจะต้องเห็นคลิปไม่เห็นคลิปก็ต้องเห็นกับตาประมาณนั้น
5: ใช่ใช่คร
4: ับ
5: หลักๆก็สองอย่างเนี้ย
4: ครับ
5: คือฟังอ่ะถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อมาเยอะแล้วครับแล้วก็เจ็บมาเยอะ
4: เจ็บมาเยอะนะครับ
5: ใช่คร
4: ับ
5: ใช่คร
4: ับ ก็ดิวก็บอกว่าไก่นวมผมตัวละเป็นแสนก็หลายตัวประมาณนั้น
5: ใช
4: ่
5: ใช่คร
4: ับ โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาคุยตัวที่ได้คู่นะครับใช้ชื่อณัฐนัยไล่แสนสุขเนี่ยไก่ตัวเนี้ยชื่อเจ้าอะไรครับ
5: เจ้าแดงใจดำครับ
4: แดงใจดำ
5: ครับผม
4: แดงใจดำเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
5: ผมนำเข้ามาครับ
4: ซื้อตัวนี้ซื้อมาแพงไหม
5: ก็หลักแสนครับหลักแสนครับหลักแสน
4: หลักแสนนะ
5: หลักแสนหลักแสนอ
4: ย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันกันแล้วคือทุกตัวจะซื้อเนี่ยไม่เห็นเองก็ต้องเห็นคลิปตัวนี้เห็นอะไรยังไง
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: ตัวนี้เห็นอะไรยังไงครับ
5: ตัวนี้ก็ ับถ่ายคลิปส่งมาให้ดูกันนะครับก็ได้ดูกันแล้วปรึกษากันกับอาจารย์ก๊อฟณัฐนัยนะครับแล้วก็เราก็เป็นคนเห็นไก่เก่งแล้วเราชอบเราก็อยากได้นะครับอาจารย์ก๊อฟก็เราก็ไม่ให้อาจารย์ก๊อฟบอกเสียก๊อฟนะคร
4: ับ
5: ต้องบอกก่อนครับว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเองแต่เขาเห็นกับเราเขาก็อยากเลี้ยง
4: ครับ
5: มันก็เลยเป็นที่มาของณัฐนัยและแต่ตุ๊กก็คือว่าเราซื้อ
4: ครับ
5: เขาเลี้ยง
4: เอาไว้คือเห็นพร้อมกันเห็นคลิปพร้อมกันอยู่ด้วยกันประมาณนั้น
5: ปรึกษากันนะตามภาษาตรงนี้สมน้องปรึกษากัน
4: เราก็อยากได้เขาก็อยากเลี้ยงประมาณนั้น
5: ใช่ครับถึงเราไม่ซื้อเขาก็ต้องให้เสียก๊อฟซื้ออยู่แล้ว
4: เอาอย่างนี้ถามแบบไหนๆก็ถามมาเอาลึกเลยไก่ตัวนี้ส่งมาจากไหนบอกได้ไหม
5: บอกได้ครับไก่ตัวนี้ชนะที่สนามเทิดไทยนะวันพฤหัส
4: อ๋อชนะไล่แข่งพฤหัสเทิดไทยโอ้โหเดี๋ยวรู้ไหมวันพฤหัสเทิดไทยโคตรหน้าไปเลย
5: โอ้โหผมซื้อมาหลายตัวม
4: าครับโอ้ยเรื่องจริงอันนี้นอกเรื่องก่อนนะอันนี้ไหนๆก็พูดถึงเทิดไทยแล้วโปรโมทให้พี่ป๊อกด้วยเลยคือเล่นสนุกมากคือไก
5: ่
4: อันนี้เราต้องบอกตรงว่าเขาว่าไล่แข่ง
5: ต้องดีเตียน
4: เออเขาว่าไล่แข่งเนี่ยไล่แข่งเทิดไทยเนี่ยคือที่ผมบอกว่าสนุกเนี่ยคือไอ้อย่างชมรมเนี่ยอาจจะเป็นไก่โรงงานไก่ชาวบ้านมาตีกันมันก็จะแบบอีกแนวนึงนะครับแต่ไล่แข่งเทิดไทยเนี่ยบางคนเค้าเรียกซุ่มเจอซ่อนอ่ะบางคนไก่หลุดประจํามาบางคนไก่หลุดเค้าเรียกว่ามาไล่เลื้อมันคือมันเป็นไก่ดีอ่ะ
5: มันเป็นไก่ที่ว่าเค้าคัดเกรดมาแล้วครับพี
4: ่เออเรื่องจริงนะ
5: ต่อยเค้าตีกัน 5,000 หรือ 10,000
4: โอ้โห
5: ชนะก็ต้องก็มีราคาเป็นแสนอยู่แล้ว
4: คือบางคนบอกว่าเอ้ยตี 5,000 10,000 เทิดไทยทําไมราคาแพงคือผมบอกแล้วไก่ที่นี่เขาพร้อมที่จะแพ้ตั้งนานแล้วคือไก่บางตัวหลุดมัดจำมาคือเก่งมาแล้วอ่ะนะครับเอาง่ายคือมาซุ่มเจอซ่อนมาเช็คของอีกทีนึงออกจะตีร้านประมาณนั้นนะ
5: ใช่ครับ
4: เออไก่ตัวเนี้ยก็คือไล่แข่งที่เทอร์ไทยชนะแล้วก็คือใครส่งคลิปมาเพราะพวกส่งคลิปมา
5: พี่ทัศน์สายใหม่คร
4: ับ
5: อ๋อ
4: พี่ทัศน์เหรอโอ
5: ้
4: โหเขาเฝ้าอยู่เลยพี่ทัศน์โปรโมเตอร์คือส่งคลิปมาปั๊บวันนั้นเนี่ยเจ้าแดงใจดำมันชนะอะไรยังไงสวยงามอะไรยังไง
5: อันกว่าครับอันกว่าน
4: ะครับ
5: คร
4: ับ โอเคชนะอันกว่าคือต้องบอกงี้คือเห็นคลิปเนี่ยมันเป็นไก่แบบไหนคือเป็นไก่เบอร์แข้งเหลี่ยมลีลาอะไรยังไงครับ
5: ก็เป็นไก่เบอร์เป็นไก่แข้งอ่ะพี่ไก่แข้งดีคร
4: ับเป็นไก่แข้งดีนะครับ
5: ใช่คร
4: ับ เห็นคลิปปั๊บพี่ทัศน์ส่งมาเราอยู่กับพี่ก๊อฟดูการปรึกษาการชอบนะครับ
5: ใช่ครับใช่คร
4: ับ พอชอบเลยปั๊บก็คุยกับพี่ก๊อฟเอาง่ายๆคือดีลไม่ซื้อพี่ก๊อฟเขาก็ต้องซื้อถูกต้องไหมฮะ
5: ใช่ใช่
4: ต่างคนต่างอยากได้งั้นดีลซื้อพี่ก๊อฟเลี้ยงฮะ
5: ใช่ใช่ครับ
4: โอเคนะครับพอเราซื้อพี่ก๊อฟเลี้ยงแล้วไก่ที่ต้องถามพี่ก่อนหน้านี้ถามเจ้าของเขาไหมว่ามันชนะมากี่เที่ยว
5: เจ้าของเก่าอยู่เจ้าของเก่าเนี่ยชนะเที่ยวแรกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ซื้อมาจากชมรมอีกทีนึงครับเขาเห็นชมรมอีกทีนึง
4: เขาก็เอา
5: ซื้อมาหลักหมื่นหรือว่าซื้อต่อมาครับซ
4: ื
5: ้อมาหลักหมื่น
4: ครับ
5: แล้วก็มาตีเช็คถ้ากะว่าถ้า
4: ชนะเที่ยวนี้ได้ตี
5: แพง
4: คือนี่แหละที่ผมถึงบอกว่าเทิดไทยเนี่ยคือเขาไม่ได้เอาไก่อ่อยคือเขาเนี่ยมาเช็คของกันเช็ค
5: ใช่ใช่
4: เช็คผ่านปั๊บก็คือจะข้ามสเต็ปแล้วก็คือเขาซื้อเจ๊แดงเจ๊ดำเนี่ยจากชมรมมาเหมือนกันซื้อมาหลักหมื่นนะครับแล้วก็มาตีเช็คเที่ยวนึงก็คือเช็คของว่าโอเคให้มันไม่เพี้ยนนะแล้วก็จะขึ้นตีแพงแต่พอเช็คของปั๊บมันเข้าตาเราฮะเรานำเข้ามาก่อนแล้วพอรู้สายพ่อสายแม่อะไรยังไงบ้างไหมสายเลือด
5: สายเลือดเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าไก่ไม่มีคลิปพี่ผมก็เลยไม่ได้มาใส่ใจเพราะว่าเขาก็พูดมา
4: เขาเล่ายังไง
5: เขาบอกกับคนที่ซื้อมาคนที่ซื้อมาก็บอกผมอีกทีนึงแต่คือว่าไก่ไม่มีคลิปเราก็ไม่สามารถไปแบบไปอ้างได
4: ้ครับเอางี้งั้นเรื่องสายพันธุ์เราเว้นไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไก่มันไม่มีกิ๊บไปพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีฮะ
5: แล้วพูดเขาแบบพูดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบว่ากว้างๆนะพี
4: ่
5: ฟอวูดอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: อืม
5: คือเซมอย่างเงี้ย
4: จะเป็นฟอวูดจะเป็นคือมันจะเป็นแบบไหนมาอะไรมายังไม่รู้ใช่ไหม
5: ใช่
4: โอเคคือไก่เท่าที่คุยเนี่ยก็เหมือนไก่ชาวบ้านกระเพาะมานี่แหละแล้วก็ไปตีชมรมประมาณนั้นคือชาวบ้านเพาะมาไปตีชมรมได้แข็งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เขาขายแล้วมาเขาไปเห็นชอบก็ซื้อมาแล้วก็เอาออกมาเช็คของแล้วเราซื้อต่อประมาณนั้นนะ
5: ใช่คร
4: ับ
5: ใ
4: ช่โอเคแล้วพอเจ้าแดงใจดำมันมาอยู่กับเราเนี่ยต้องถามว่ามาอยู่กับเรานานหรือยัง
5: โหยจานก๊อฟเลี้ยงหาคู่เลยครับอาทิตย์เดียวหาคู่เลย
4: โอ้โห
5: จะตายเขาอยู่แล้ว
4: เดี๋ยวรู้ไหม
5: เพิ่งแพ้ไปด้วยก็วันนั้นเลยพี่วัน
4: ือเป็นคนเอาไว้ง่าย
5: เครื่องติดอะประเภทแบบใจร้อนอะเครื่องติดอะ
4: เงียนปัดเลยนะประมาณนั้นเลย
5: บ้าแล้วอะบ้าเลือดแล้วอะ
4: วันนั้นใหญ่ทองไหมอาทิตย์แค่อันเดียวอะ
5: น
4: ั
5: ่นแหละครับ
4: คือโมโหนะจังหวะอารมณ์ค้าง
5: ไก่ขึ้นรถไปท้องต่อเลยไปเปรียบ
4: คือได้ไก่มาขึ้นรถต่อเลยนะครับ
5: ใช่คร
4: ับ โอเคคืออันนี้คือเราพอไก่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังเห็นคลิปไม่ยังไม่เห็นกระตาแล้วไก่พอมาอยู่กับเราเนี่ยเราเตะครั้งแรกอะดิวว่ามันเก่งไหมพี่ก๊อฟเขาบอกว่ามันเก่งสมคำล่ำลือตามคลิปไหม
5: เขาส่งมาให้เราดูเลยพี่เราก็ว่าดีครับเราก็ว่าดีครับก็ชอบกัน
4: คือไก่
5: เป็นไก่เนี่ยพอตีได้ครับตีร้านได้อะในสายตา
4: เอาตรงๆนะคือมันชนะอันกว่าไม่เจ็บอยู่แล้วอ่าฮะ
5: ใช่คร
4: ับ พอมาปั๊บมันก็ออกกำลังกายต่อเนื่องได้เลยเลี้ยงชนต่อเนื่องเอาไว้คือเลี้ยงชนต่อเนื่องได้เลยนะครับ
5: ใช่ครับ
4: เรามาเตะเช็คของก็คือดีเหมือนเดิมไม่เพี้ยน
5: ใช่คร
4: ับ นะครับพุทธที่แล้วแพ้ไม่จมอันเอาขึ้นรถไปเปรียบเลยอ่างทองนะครับแสดงว่าอยู่กับเราไม่นานได้ของมาปั๊บเตะเลย
5: อ๋ออยู่ได้อาทิตย์นึงครับพี่เกือบอาทิตย์แล้วคร
4: ับก็คือชนะพระรหัสนู้นแล้วก็มา
5: ใช่
4: แล้วซื้อมาเลี้ยงเลยอ
5: ีกฟุตหนึ่ง6 วัน
4: หกวันก็ไปเปรียบเลยนะครับ
5: ใช่ครับ
4: พอซื้อวันพระรหัสแล้วก็ไก่วันพุธก็ไปเปรียบต่อปั๊บเนี่ยนะ
5: ครับ
4: แล้วตอนไปดูตัวกันดิวไปด้วยไหม
5: ไม่ได้ไปเลยครับผมไม่ไหวแล้วผมไม่กลับบ้านหมดด้วยวันนั้นเสียตังค์ด้วยผมไม่มาดูเลยแล้วแต
4: ่ผมก็ไปตัวปิวเลยกับตัวปิวเหมือนกันเบา
5: ใช
4: ่โล่งใจฮะก็คือเขาไปเปรียบ
5: ครับเสียอย่างได้อย่างครับเสีย2อย่างได้อย่างเดียวดีกว่าเอาง่าย
4: เสียอะไร
5: แรกคือเสียน้ำหนัก
4: เสียนะ
5: เราคุยช่างไปแต่พอไปถึงเขาช่างไม่ได้ก็เกินละ1
4: โอเค
5: 2เดยเดิมกับเดยต่อพันเท่ากันเราเดยเดิมเขาเดยต่อพันเท่ากันเสีย2อย่าง
4: แล้วเราได้นี่ได้อะไร
5: ได้อย่างนึงคือว่าไก่เราตีมา2เที่ยวแต่ว่าละไก่แล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาตีมากี่เที่ยวแต่ว่าเขาผิวบางกว่าเรา
4: เอาไงคือเราได้ผิว
5: มีผิวหน่อยมีแก่งๆกว่าเขานิดนึง
4: แล้วช่วงอ่ะ
5: ช่วงชกก็พอตีแล้วมั้งครับจะเป็นต่ำกว่าเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
4: อู๋แสดงว่าเขามาจุเขามาจุ
5: เขาว่าประมาณ6ครับไก่2 6
4: อ่า
5: 6กว่า
4: ครับ
5: 6กว่า
4: ครับ
5: เพราะว่าเราอ่ะคุยช่างกันนะ

0: นะครับเรายืนแก่งไว้ก่อนเนี่ย
1: คือที่เขาติดแก่งไว้ก่อนติดผิว
0: เรารู้มาแค่2เที่ยวแต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้อ่าฮะแต่ผิวเราอะดูดีประมาณนั้นแต่เขาเนี่ยตอสวมของเราตอไก่
1: ตอสวมหน้าบางแต่หน้าบางเป็นไก่หน้าบาง
0: เป็นไก่หน้าบางเขาตอสวมตอพันเท่าเรานะครับ
1: พันเท่ากัน
0: น้ำหนักเนี่ยที่บอกว่าเราเสียแน่ๆเพราะว่าคือเราคุยกันไปเนี่ยคือเราช่างคุยกันว่า 2.55 แต่ไปถึงปั๊บเขาบอกไม่ขอคือเขาขอช่างไม่ได้ประมาณนั้นโอเค
1: ช่างไม่ได้เลยตรงพุงตรงก็ช่างไม่ได้คร
0: ับ
1: ง่ายๆ
0: เอางี้ตอเนี่ยคือเรามาโฟกัสที่ตอดีกว่าตอเราเน
1: ี่
0: ย
1: มันมีเขามี2เดือย2ชุดก็เดือยสั้นกับเดือยยาวต่อสั้นกับต่อยาวไก่เราก็ไปไก่เดือย5รอบอยู่แล้ว
0: แหลมไหม
1: ถ้าผมเป็นคนเปรียบนะผมก็ต้องเปรียบเดือยต่อยาวเนี่ย7แล้วเราอ่ะ 1,500หรือ 1,600 ก็แล้วแต่หรือ 1,500
0: เขาว่าเดือยต่อเขาว่าเดือยต่อยาวเนี่ยคือเขายาวเนี่ยยาวเท่าเราหรือยาวกว่าเราม
1: ันต้องยืน7
0: ไม่
1: ยาวกว่าเราเดียว
0: เขายาวกว่าเรา
1: ต้องยาวกว่าเราใช่ครับเพราะเราเดินห้ารอบใช่ไหม
0: ไม่เพราะต่อเนี่ยคือถึงเท่ากันเนี่ยเขาต้องพันโปดมากกว่า2อยู่แล้วปกตินะอันนี้เราคุยกันตรงๆนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: สมมติเราเดินหกรอบเนี่ยเขาเป็นเดินต่อเนี่ยความยาวเท่ากันเนี่ยเขาต้องเจ็ดอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: แต่อันนี้เราเป็นเดินห้ารอบถ้าเขาพันเดินต่อยาวเนี่ยต้องพันเจ็ดห้า
0: ครับครับ
1: ต่อสั้นเนี่ยต่อสั้นถ้าเป็นผมเปรียบก็ต้องพันหกห้าเราห้าเขาหก
0: คือเอาแค่คือเขาต่อไอ้แค่คืออย่างน้อยก็คือหนึ่งทบนะขั้นตามมานะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องถามนี้ก่อนว่าต่อเขาเนี่ยแหลมไหม
1: ก็อาจารย์ก็ขอว่าไม่แหลม
0: ไม่แหลม
1: แล้วก็ไม่ยาวใช่
0: ไม่ยาวแล้วของเราอ่ะ
1: ของเราก็ไม่เหนื่อยเดือนปกติเดือนห้ารอบไม่กินไม่กินมือ
0: ก็ห้ารอบไม่กินมือ
1: แบบว่าน่ากลัว
0: คือเอาแค่คือมีปลายเลยแหละไม่ถึงไม
1: ่
0: เราไม่ได้รับแหลมไปประมาณนั้น
1: ไม่ได้รับแหลมก็คือตามสภาพ
0: โอเคคือเป็นไก่ห้ารอบก็คือต่อประมาณข้อครึ่งนะแล้วมีปลายก็คือแต่ว่าไม่ได้กินมือนะครับ
1: ใช่ใช่ครับพี่ไม่ได้แต่ง
0: เขาต่อมาเนี่ยคือต่อมาสั้นกว่าเรานะครับต่อมาสั้นกว่าแล้วก็ไม่แหลมเนี่ยแต่ว่าพันเท่ากัน66
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคพัน66
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิด
9: ก่อน

0: โอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งตรงวันที่10กันยายนของทุกปีณสวนปฐุมวนานุรักษ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนทั้งนี้นายสุชาติกล่าวว่าการจัดงานมุ่งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองร่วมกันดูแลฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดและสมบูรณ์อย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมและสร้างความมั่นคงทางน้ำในระยะยาวทั้งนี้กำชับให้บังคับใช้กฎหมายผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำเพื่อให้แม่น้ำคูคลองสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนลงพื้นที่ติดตามอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวจังหวัดตราดมีความคืบหน้า129โดยติดปัญหาขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติคาดแล้วเสร็จภายใน2ปีหลังได้รับอนุญาต
3: นายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออกพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ129โดยขณะนี้โครงการต้องหยุดดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากยังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ครบถ้วนอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน81ไร่เพื่อใช้เป็นแหล่งดินสำหรับก่อสร้างหากได้รับอนุญาตคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จทั้งนี้อ่างเก็บน้ำคลองพร้าวสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสนับสนุนการอุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยการประปาส่วนภูมิภาคจะเชื่อมต่อระบบนำไปใช้ประโยชน์ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการก่อสร้างและการบริหารจัดการน้ำพร้อมเตรียมนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
1: ประธานาธิบดีปาเลสไตน์จะกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าหลังสหรัฐปฏิเสธการเข้าประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติอนุญาตให้ประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ152เสียงคัดค้าน3เสียงและงดออกเสียง4เสียงหลังสหรัฐปฏิเสธการเข้าประเทศของประธานาธิบดีอับบาสเป็นปีที่2ติดต่อกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้แก่ประธานาธิบดีอับบาสและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปาเลสไตน์อีกหลาย10คนที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปีนี้โดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมทั้งดำเนินการที่เป็นการบ่อนทำลายโอกาสของการบรรลุสันติภาพปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
2: ่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผมขวัญนะครับครับพี่อย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับไล่แสนสุขอันนี้ผมเล่นสายพี่อะไรอยู่ครับ
3: ผมดำครับ
2: พี่ดำเดี๋ยวก่อนคือต้องถามพี่ก่อนพี่ไก่ตัวที่ได้คู่กับไล่แสนสุขเนี่ยไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
3: เจ้าจอมทัพครับ
2: เจ้าจอมทัพพี่ดำก่อนหน้านี้พี่ดำมีไก่มาชนที่นานาภาค
3: ชื่อเจ้าแก้วรถถัง
2: ฮะนั่นแหละผมจำได้อยู่น้องมาเฟียเนี่ย
3: ใช่ฮะ
2: น่าก็คือเคยมาชนที่นานาภาคอยู่แล้วมาสร้างชื่ออยู่แล้วนะครับ
3: เคยไปชน2ทีครับ
2: พี่ที่ผมรู้มาตรงนี้ตัวดังเลยนะ
3: ครับ
2: ได้ขออีกรอบนึงไก่ชื่อเจ้าอะไรนะครับ
3: เจ้าจอมทัพครับ
2: เจ้าจอมทัพจอมทัพเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่ดำ
3: ลูกฝากผสมครับ
2: เป็นฝากผสมพ่อไหนเอ่ย
3: เป็นพ่อชื่อพารวยครับพารวยเป็นลูกชายพายุฮะ
2: พารวยเป็นลูกชายพายุเดี๋ยวพี่เล่าประวัติตัวพ่อให้ผมฟังคร่าวๆก่อนคือพายุเกาะของโกเซมฟาร์มถูกต้องไหม
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: พายุเนี่ย
3: พ่อเป็นพายุแชมป์คู่เกิดจอห์นวิกครับ
2: เอาง่ายๆคือพารวยเนี่ยเอาพูดตรงๆนะถ้าเกิดบอกเป็นพายุแชมป์คู่เกิดจอห์นวิกเนี่ยพารวยเนี่ยเป็นไก่ VIP ออกจากโกเซมฟาร์ม
3: ใช่ครับใช
2: ่พายุเนี่ยคือเป็นไก่ที่ท่านสสซื้อมาจากเหนือ
3: ครับ
2: นะครับก็คือตามชื่อเลยเตะเป็นพายุแต่อาจจะแบบทรงไก่เหนือหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเอามาเข้ากับจอห์นวิกเดี๋ยวก่อนเป็นพายุอะไรนะครับพารวย
3: พายุแชปจอห์นวิก
2: พายุแชปจอห์นวิกเนี่ยนะครับแชปกับจอห์นวิกเป็นไก่กระดูกดีเป็นไก่โครงสร้างง่อนนะครับเอามาเข้ากับพายุออกมาเป็นพารวย
3: ครับผม
2: โอเคแล้วพารวยเนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่ไหนแล้วมันเก่งอะไรยังไงเราถึงเอาแม่ไก่ไปฝากผสม
3: พารวยอยู่ที่จังเซาเนี่ยครับ
2: ฉะเชิงเซานะ
3: อยู่ที่เขตใกล้ๆบ้านเนี่ยครับเห็นคลิปครับเห็นคลิปแล้วชอบครับก็เลยเอาลูกสาวแจ้งรถถังตัวชนะ2ล้านที่นานาภาคคร
2: ับ โอเคคือไก่เนี่ยหลังจากที่เขาซื้อมาเนี่ยเอาง่ายๆคือพารวยเนี่ยก็เป็นลูกไก่ VIP ออกจากโกเซมละเอามาแล้วเก่งด้วยเตะแล้วเก่งเราเห็นคลิปชอบเราก็เอาลูกแก้รถถังไอตัวที่เราชนะลูกสาวตัวที่เราชนะที่นานาภาคเนี่ยนะครับ
3: ใช่ครับ
2: เอาไปฝากผสม
3: ครับ
2: เท่ากับเจ้าจอมทัพเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าแก้รถถังเป็นตา
3: ใช่ครับใช
2: ่คือหลานเนี่ยจะมาซ้ำรอยตานะครับที่นานาภาคประมาณนั้นแล้วไก่ชุดนี้เราฝากผสมมาได้กี่ตัวพี
3: ่ไก่ชุดนี้ฝากผสมมาได้ที่ตอนมันเกิดมาแค่มีเป็น10นะครับแล้วก็มาตายเหลืออยู่มีเป็น10ตัวครับแล้วมาตายเหลืออยู่5ตัวครับ
2: โอ้ยแสดงแม่นี่ให้ลูกดกกันเลย
3: ครับไข่ตอนนี้ก็ผสมอยู่กับพารวยครับขายตอนนี้ฟักอยู่12ฟอง
2: 12ฟอง
3: ครับ
2: พี่เดี๋ยวก่อนพ่อแม่ยังอยู่
3: อยู่ครบครับ
2: เอางี้คือตอนแรกอะขายมาเยอะหลารอดมา5ตัวเป็นตัวผู้กี่ตัวจะมีกี่ตัวพี
3: ่ตัวผู้3ตัวเพิ่งตีเลิกที่ชุติมามาข้างละแสนนะฮะเป็นต่อขาดแต่เสมอกันมาครับ
2: ตัวผู้3ตัวตัวเมีย2ตัวถูกต้องไหม
3: ถูกต้องครับ
2: มันเก่งทุกตัวไหมตัวผู
3: ้ก็เก่งทุกตัวนะครับก็ได้ตีแสนนะครับ
2: ได้ตีแสนทุกตัวเอาง่าย
3: ๆครับ
2: นะครับเจ้าจอมทัพเนี่ยคือขึ้นตีล้านแล้วจอมทัพเนี่ยคือมันที่เมื่อกี้ผมสัมภาษณ์เสดิวมาเขาบอกว่าของเราเนี่ยหน้าบางไงนะ
3: หน้าบางเชียบเลยครับ
2: เออไก่เขาบอกว่า
3: ผมเคยนัดตัวเอื้อยจ๋าตัวเนี้ยเคยส่งไปขอดูกับเอื้อยจ๋าครับ
2: เคยดูเอื้อยจ๋าด้วยนะ
3: โอ้ครับเคยขอดูเขาครับ
2: ครับคือเขาระบางเชียบเลย
3: ไม่ตรงกันไม่ครับ
2: ครับซีดีบอกว่าผมถามว่าไก่คู่นี้ตีกี่ยกเขาบอก3ยกเขาบอกคู่ต่อสู้หน้าไก่เขาอ่อนจัดพี่เขาตีได้แค่3ยกประมาณนั้น
3: ครับ
2: ครับแสดงว่าไก่ชุดนี้เพิ่งทำมาถูกต้องอายุประมาณกี่เดือนครับ
3: อายุ14เดือน
2: 14เดือน
3: ถ้าถึงวันที่25เดือนที่มันตีนะเดือนเนี้ยครบ15เดือนครับ
2: ครับเดี๋ยวก่อนคือ พ่อนี้แม่นี้ทำไว้เนี่ยแล้วก็หยุดทำหรือว่าทำต่อเนื่องมาอะไรยังไง
3: หยุดทำครับพอมาลูกขึ้นตีแสนแล้วผมก็
2: เอากลับไปทำใหม่เอาง่ายคือเราเอาผสมไว้เราก็ได้ลูกชุดแรกมา5ตัวเราก็เอาไก่กลับไม่ได้ผสมต่อประมาณนั้นนะครับ
3: ใช่ครับ
2: โอเคก็คือเอากลับไปใหม่หลังจากที่เราเช็คลูกเก่งแล้วแล้วลูกขึ้นตีแสนแล้วเนี่ยและที่สำคัญเนี่ยคือตัวผู้3ตัวมันเก่งหมด
3: ครับใช่ครับ
2: นะครับพี่แล้วค่าฝากผสมเนี่ยเขาฝากผสมเท่าไหร
3: ่เบื้องต้นตอนที่ผมฝากผสมคอกละ 6,000 เองนะครับ
2: 6,000 นะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้ขึ้นหรือยัง
3: ตอนนี้
2: คุยครับถามไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลูกมันเป็นแชมป
3: ์ขึ้นครับพอไอ้ตัวนี้ติดตีร้านก็คือประกาศพี่เขาประกาศในกลุ่มแล้วนะว่าจะขึ้นราคาครับ
2: ฟาร์มไหนเนี่ย
3: สอสกุลตันครับ
2: สอสกุลตัน
3: ครับเป็นผู้กามติชนนะครับ
2: โอเค
3: ตันไลท์ครับผม
2: ก็คือถามให้พี่น้องชาวไก่ชนก่อนเลยเผื่อเขาจะตามได้ถูกต้องไหมคือไก่คือผมชอบแบบนี้นะคือแบบคือมันเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ต่อยอดอ่ะฮะโอเคจอมทัพมาปั๊บเก่งเดี๋ยวทางนี้5ตัวก่อนแล้วพวกไก่มันมาโตกับเรานะครับไก่โตกับเราเนี่ยเตะเช็คผมต้องถามพี่ดำก่อนว่าทั้ง3ตัวเนี่ยที่บอกว่าผ่านเก่งใช้ได้เนี่ยเตะเช็คของแรกเนี่ยมันเก่งไหม
3: เตะเช็คของแรกเก่งเลยนะครับเก่ง
2: เลยนะ
3: มีตัวด้อยกับเขาก็มีตัวหนึ่งก็คือแม่นแต่ทางชนไม่เท่าไหร่ฮะ
2: เอาง่ายคือมันแค่ดรอปคือเก่งเนี่ยแต่อาจจะดรอปกว่าตัวอื่นประมาณนั้นแม่น
3: เกจชนได้ทุกตัวครับ
2: เกจชนได้ทุกตัวแต่อาจคือไอตัวจอมทัพมันว้าวแต่อาจจะมีตัวดอกประมาณนั้น
3: ค
2: ือแสดงว่าหลักๆเลย3ตัวเนี้ยจุดเด่นของมันเลยคือแม่น
3: ครับ
2: ไวเหมือนพายุไหมพี่ถีบ
3: นับไม่ทันนะครับถ้าเกิดผมได้ช่องตีนะ
2: คือถ้าเกิดเอาชื่อพ่อนามสกุลอะไรต่างๆเนี่ยของเจ้าพารวยเนี่ยนะครับพายุแชปจอนวิกเนี่ยคือแชปกับจอนวิกเนี่ยมันเร็วกว่าดักแต่พายุเนี่ยจุดเด่นเลยมันคือเร็ว
3: ครับ
2: คือพี่บอกว่าพอออกมาเป็นพารวยบวกแจรถถังเนี่ยคือได้ช่องตีเนี่ยก็คือเอาหุ้งตรงว่าคือผมก็ตีนับไม่ทันนะ
3: ผมตีนับไม่ทันนะพ
2: ี่แตะเขาเรียกว่าแตะเป็นเด้งอะนะ
3: ครับ
2: พี่เราคนเล่นไก่ถามคนตรงๆเลยไอ้แตะเป็นเด้งเนี่ยแผลหมอเสงไหมหรือว่าตีแตก
3: ถ้าผมได้ตีผมตีอันกว่าพี่แผลแน่นอน
2: ตีอันกว่าเรามั่นใจนะถ้าเกิดเราได้ตีนะต้องคุยอย่าง
3: น
2: ี้ถ้าเกิดเราได้ตีนะอันกว่าเนี่ย
3: ตีนะถ้าได้ช่องตีผมตีอันกว่าเลย
2: จริงนะพี่ดำผมกล้าพูดนะคืออันนี้เราเล่นไก่นะพี่ไก่สมัยก่อนเนี่ยมันเตะเยอะแต่ไก่อย่างที่ผมถามพี่เมื่อกี้เนี่ยคือบางตัวมันเตะเยอะแต่มันเตะไม่แตกอะพี่มันเตะเล่นไข่อะเตะไปเรื่อยอะนะฮะ
3: ของผมตีอันนึงเป็นสิบชักอะพี
2: ่แต่อันนี้คือของเราเนี่ยแล้วไก่รุ่นใหม่ทุกวันที่ผมเห็นนะคืออย่างที่พี่ดำบอกอะคือถ้าเกิดเอาง่ายๆคือถ้าเกิดผมได้ช่องตีผมก็ตีแผลเลยอ่ะคือเร็วด้วยแล้วตีแตกด้วยคือตีแผลเดินอ่ะตีเลือดเดินอ่ะฮะแล้วของพี่บอกว่าอันนึงเป็น10ชักเลยถ้าเกิดได้ช่องเนี่ย
3: ก็ถ้าได้ช่องครับก็ถ้าผมได้ทางตีผมอ่ะ
2: ครับ
3: เร็วด้วยแรงด้วยพี
2: ่เร็วด้วยแรงด้วยนะโอเค
3: คร
2: ับก็คือถ้าเกิดไก่เนี่ยมาป้าหมูแรกก็ว้าวแล้วนะครับ ว้าวเสร็จปั๊บต้องถามอย่างงี้พี่ไปชนะมากี่เที่ยว
3: ชนะมาก็3เที่ยวนะครับ
2: 3เที่ยว
3: ครับผม
2: ที่ผมรู้มาก็คือเป็นตัวฮือฮาของพื้นที่เลยนะพี่มันไปโชว์ที่ไหน
3: ก็ตีอยู่โซนปัจจีนฉางเซานะครับ
2: มีคนให้ค่าตัวเท่าไหร่พี่ต้องถามนี้ก่อน
3: มีให้เสนอมา 300,000 นะผมไม่ได้ขายครับ
2: เสนอมา 300,000 นะไฟล์ล่าสุดที่ชนะเนี่ยนะ
3: ครับผม
2: มีคนเสนอให้ 300,000 อ่ะโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับมาใหม่คือเราเตะเก่งแล้วนะครับไก่ชนะมา3เที่ยวเที่ยวแรกชนะที่ไหนครับ
3: ชนะที่ชมรมป่าปามครับ
2: ชมรม
3: ป่าปาม
2: ป่าปาม
3: ป่าจีนฮะ
2: ป่าจีนอันกว่า
3: อันกว่าครับ
2: ครับผมไฟ2ล่ะครับ
3: ที่ฉางเซาครับ
2: ฉะเชิงเซา
3: ครับ
2: อันกว่า
3: 2อันหน่อย
2: 2อันหน่อย
3: ครับ
2: ครั้ง3
3: อันหน่อยครับ
2: อันหน่อยพี่อันกว่า2อันกว่าอันหน่อยอันแรกขาดทุกไฟมั้ย
3: ก็อันเดียวก็21ครับ
2: ต้องถามงี้ดีกว่าคือไก่เนี่ยมันอันหน่อย2อันหน่อยคือมันหลัก เอาพูดตรงๆพี่คนเล่นไก่รู้เนี่ยคืออันแรกขายอยู่แล้วราคามันเดินเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดเป็นเซียนไก่เล่นอ่ะเขาเลยเอาอะไรไม่ทันเนี่ยประมาณกี่นาทีพี่ขวัญได้ตังค์หลักถูก
3: ก็เท่าที่ผมได้ตีมานะถ้าเกิดในช่องตีเนี่ยครึ่งงานเนี่ยก็ราคาเริ่มไหลแล้วครับ
2: เอาง่ายๆคือปล่อยไปช่วงแรกถ้าเกิดเล่นกันอาจจะได้เล่นกันบ้างเขาเรียกว่า10นาทีแรกอ่ะฮะ
3: อ
2: ัน
3: นั้นมันก็ขายตีหลักหมื่นนะเน
2: า
3: ะ
2: ตีหลักต้องอันนี้เราคุยกันตามแบบตามที่มันผ่านมาก่อนอ่ะฮะ
3: คร
2: ับ ก็คือ10นาทีแรกเนี่ยก็ยังพอได้เล่นสูสีเบียดไปเบียดมาอาจจะต่อไม่แพงประมาณนั้นแต่พอไก่เนี่ยพอมันเริ่มคู่ต่อสู้มันเริ่มเจ็บเริ่มช้าลงเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าทางเราแล้วเราจะตีง่ายขึ้นหลังจากขึ้นมาแม้พอเราได้ช่องเนี่ยพี่ดำบอกว่าถ้าเกิดผมได้ช่องผมก็ทั้งเร็วทั้งหนักอะประมาณนั้นก็มันก็จะฉีกห่างไปเรื่อยนะครับก็คืออันนี้ผมบอกพี่น้องชาวผมถามให้ละเอียดขนาดนี้เลยนะจะได้มีเป็นแนวทางนะครับประมาณ10นาทีเนี่ยก็คือตั้งหลักกันได้เลยประมาณนั้นคือถ้าเกิดขาก็ฉีกเลยประมาณนั้นนะโอเคพี่ไฟล่าสุดมีคนให้300,000แล้วก่อนหน้านี้มีคนมาเสนอมีคนอะไรบ้างไหม
3: ก็มีคนถามซื้อทุกไฟครับแต่คือผมไม่ได้ขายฮะ
2: ไม่ได้ขายนะ
3: ครับผมเอาชอบเอาไปชนกันนะครับ
2: พี่ดำเอางี้เลยคอกน้องเนี่ยตัวเมียแบ่งไหม
3: ตัวเมียแบ่งไหม
2: ถามออกอากาศเลยเนี่ย
3: แค่6ตัวครับ
2: คอกน้องเนี่ย
3: มันฟักมาแล้วมี6ตัวเองครับ
2: 6ตัวเหรอ
3: ครับผมยังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียเพิ่งฟักมาเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเอง
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันผมอยากได้ตัวเมียไว้พัฒนาคือผมเป็นคนชอบไก่เตะพี่คือไก่แบบเนี้ยเท่าที่ผมคุยกับพี่นะมันเป็นไก่อย่างที่เราชอบอ่ะไก่ทุกวันเนี้ยพี่ไก่ไม่ตีมวยไม่ต่อยจะเอาอะไรไปชนะเขาจริงป่ะผมเป็นคนคือแพ้ชนะผมไม่รู้หรอกแต่ผมขอเตะไว้ก่อนนะขอทำไว้ก่อนฮะผมชอบไก่เตะเยอะแล้วพี่บอกว่าตีคือเตะเยอะด้วยตีหนักด้วยเนี่ยมันผมมองว่ามันเอามาพัฒนาง่ายอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวต้องนั่นเราค่อยคุยกันต่อก็คือไก่เนี่ยคือจะได้มา3เที่ยวอันหน่อย2อันหน่อยอันหน่อยคือมีคนให้ราคาทุกเที่ยวไฟล่าสุดมีคนให้ราคา 300,000 เราไม่ขายนะครับ
3: ไม่ขายครับ
2: ไม่ขายแล้วก็เราก็เอาแม่มันกลับไปทำกับพ่อนะครับ
3: ครับ
2: ถูกต้องมั้ยพารวยก็คือออกมาเป็นชุดน้องตัวนี้6ตัวแล้วไก่เนี่ยนะครับเราเคยไปดูกับเอ้ยจ๋าแต่ไม่ตรง
3: เคยนัดดูกันแต่ก็ไม่ได้มาดูครับเคยนัดดูกัน2รอบนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: จากไฟล่าสุดชนะไฟล่าสุดมาเนี่ยแล้วมาได้คู่ไฟเนี่ยระยะเวลาห่างกันนานไหมพี
3: ่นานครับว่าเดือนมันโค่นครับก็เลยพัก
2: คือแสดงว่ามันเร็วแรงแล้วใช้ตอจัดด้วยเหรอพี
3: ่ใช่ครับ
2: โอ้โหเพราะว่ารอบนี้พี่สวมตอ2ข้างเลยนะ
3: ใช่ครับ
2: เร็วแรงใช้ตอจัดด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ก็คือไฟล่าสุดมาต่อเราโค่นพักนานเลยแล้วก็พึ่งจะมาหายแล้วก็มาดูตัวไฟนี้ตอนมีดูตัวกันเซดีบอกว่าผมได้อยู่อย่างเดียวคือผิวพรรณอายุความก้านประมาณนั้นที่เหลือเนี่ยผมเสียเขาหมดเซดีบอกเป็นอย่างจริงไหมถามพี่ดำเลยเนี่ยจักใจเลย
3: ก็ตามความจริงก็คือผมก็มีสรีระหน่อยเน
2: า
3: ะ
2: เอาไปถั่วผิวถูกไหมถูกอายุความแข็งความก้านนะประมาณนั้น
3: ครับผม
2: นะครับคือพูดตรงๆไก่คุยตีกันคือผมพูดแบบเป็นกลางจะให้ผมเสียทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงป่ะคือเราอ่อยกว่าเขาเนี่ยเพราะว่าสิ่งเดียวก็บอกเองเขาก็ยอมรับเองว่าพี่คู่ต่อสู้เขาตีได้แค่3ยกไก่เขาอ่อนจริงฮะเพราะด้วยความที่เราอ่อนแล้วผิวไม่ทันเขาอายุอานามไม่ทันเขาในความแข็งความก้านเนี่ยคือเราก็ต้องเอาสรีระไปถั่วประมาณนั้นแล้วต่อเนี่ยคือเสียดีเขาไม่ได้ไปเองคือเขาบอกว่าตองเขาอะมันเป็นไก่ตอ5อยู่แล้วของเราเป็นตอสวมข้างหนึ่งคือเราตอไป2ชุด
3: เป็น
2: สั้นกับยาว
3: ตอสนาม2ชุดเลยครับ
2: คือเขาให้สวมตอสั้นถูกต้องไหม
3: ครับ
2: ความคมเหรอพี
3: ่ไม่คมฮะไม่คม
2: ไม่คมนะคือเป็นไก่เอาง่ายคือเป็นตอสนามรับปลายมาถูกต้องไหม
3: ก็เป็นตอสนามครับตอมาตรฐานนะคร
2: ับ
3: ขอได้ครับ
2: โอเคก็
3: ชอบทั้งคู่คร
2: ับ ก็คือเขาเรียกว่าลู่ปลายมาไม่ให้มันคมไม่ให้มันบาดมือนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือคุยตีกันแล้วก็กำหนดชนกัน3ยกเริ่มต้นข้างละล้านนะครับเขาบอกวันจันทร์เริ่มสตาร์ทกินค่าน้ำกันเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าดีอะไรดีเพิ่มเดิมพันเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นก็คือเป็นอีกประเด็นนึงแล้วคราวเนี้ยมันมีการเพิ่มเดิมพันถามพี่ดำตรงๆเลย
3: เพราะผมเพิ่มไป500,000
2: นี่ไงนี่แหละคือประเด็นคือ แสดงว่าเรามาเตะเป้าแล้วดีอะไรยังไงพี
3: ่ก็เตะเป้าแล้วก็คือท็อปฟอร์มเหมือนเดิมครับ
2: ท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะ
3: ครับก็เขามีคนบอกผมนะไม่ต้องไปเพิ่มหรอกไปลองเอาผมบอกว่าไม่ต้องไปลองหรอกบาทต่อบาทไปเลย
2: เออคือเท่าที่ผมคุยกับพี่เนี่ยนะผมไม่ได้พูดงูงี้นะคือไก่เรามันเป็นไก่สไตล์ไฟเตอร์ไก่เป็นไก่ต่ออยู่แล้วเป็นสไตล์ไก่ต่ออยู่แล้วปล่อยหางไปเราก็ต้องเล่นแหละจริงไหมอันนี้พูดตรงๆคือถ้าเกิดเขาไม่ต่อเราก็ต้องไปร้องเล่นของเราอยู่แล้วอ่ะจริงไหมอ่าฮะเพราะฉะนั้นคือพี่ตัดสินใจว่าไก่ปล่อยหางไปเราไม่ได้เป็นร้องเขาหรอกเล่นไปเลยจริงป่ะนะครับเราก็เล่นไปเลยก็คือ
3: เพราะว่าเดิมพันผมก็ไม่พอแบ่งกันอยู่แล้วเพราะว่าผมกับน้องก็สองคนผมก็เอาไว้เจ็ดแสนอ
2: ่
3: ะส
2: อง
3: คน
2: ก็คือ
3: แบ่งให้สมาชิกเอฟซีไปที่เหลือ
2: เอาง่ายๆคือไก่ไปเตะแล้วมันเหมือนเดิมมันไม่เพี้ยน
3: ใช่ฮะ
2: เพราะฉะนั้นคือไก่อย่างเงี้ยอย่างที่เราคุยกันคือมันเป็นสไตล์ไก่ต่อปล่อยไปเนี่ยมันไก่ตีเยอะเขาอะแล้วจะมาร้องมันคือคนเล่นมันไม่เป็นธรรมชาติจริงป่ะมันไม่ติดหรอก
3: ใช่ครับ
2: เออ
3: ใช่ครับ
2: ประมาณนั้นก็คือเล่นไปก่อนเลย
3: ราคาเรื่องของอนาคตพี่
2: ถูกต้อง
3: ไปไม่รู้เราจะไปต่อเขาหรือเราแต่เราอยากเล่นเนี่ยพี
2: ่แต่เราชอบไก่ใช่ก็คือเราชอบสไตล์คือเราชอบเราเห็นแล้วเราชอบแล้วแล้วก็เล่นไปก่อนเพิ่มไปก่อนประมาณนั้นนะครับ
3: ครับ
2: เตะเป้าเนี่ยเหมือนเดิมบินดีแป๊ดเลย
3: บินดีครับครับ
2: โอ้โหนี่ทำให้ยิ่งผมอยากได้ตัวเมียเลยเนี่ยโอเคสุดท้ายนี้พี่ดำมีอะไรฝากให้กับ FC น้องมาเฟียบ้างครับพี่
3: ครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องมาเฟียด้วยครับ
2: ครับ
3: ตีซุ้มใหญ่หน่อยก
2: ็สู้แน่นอน
3: คร
2: ับ
3: แต่สู้แน่นอนครับเต็มร้อยครับ
2: ครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานน้องมาเฟียประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ดำขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเจอกัน
3: ครับผมคร
2: ับ สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ถ้าที่ผมคุยเนี่ยนะครับคือผมอะเป็นคนที่ชอบดูไก่เก่งคือผมจะบอกประจำไปสนามเนี่ยคนที่รู้จักผมอยู่เนี่ยจะเห็นนะผมไม่คนที่ไม่ได้ไปหน้าดังหน้าดำค่ำเครียดในการเล่นขนาดนั้นผมเป็นคนชอบไปดูไก่ดูไก่เก่งเตะคือมันจะเป็นภาพจำเราจะจำแล้วเวลาเราไปดูเล่นมันก็เหมือนฉายภาพเดิมอะครับนะแล้วก็พอผมมาทำเกี่ยวกับข่าวสารไก่ชนเนี่ยคือเวลาคุยกันเนี่ยมันก็จะคือผมคุยเนี่ยเวลาเจ้าของซุ้มฟาร์มเขาคุยให้เราฟังเนี่ยสำคัญที่ผมพูดตรงนะคือผมก็จะมโนสมองเนี่ยมันก็จะรันภาพว่าเฮ้ยไก่มันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะคืออย่างเงี้ยมันมาประกอบแนวทางแล้วก็มาผมก็มาสื่อสารให้กับพี่น้องชาวไก่ชนได้ฟังอีกทีนึงผมกล้าพูดเลยนะว่าเจ้าจอมทัพเนี่ยของน้องมาเฟียถ้าวันชนมันท็อปฟอร์มอย่างที่พี่ดำพูดให้ฟังเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันจะเป็นยอดไก่ตัวหนึ่งแล้วผมเป็นคนชอบไก่สไตล์นี้มากคือมวยไม่ต่อยไก่ไม่ตีมันไม่ชนะผมคิดอย่างนี้นะไก่เนี่ยเก่งไม่เก่งแพ้ไม่แพ้ชนะไม่ชนะผมไม่รู้แต่ผมขอเตะไว้ก่อนขอตีไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปคู่ต่อไปเลยสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับพี่ประสิทธิ์ผมขวัญนะครับพี่
4: คร
2: ั รบอย่างที่เรานัด กันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับพยัคฆ์แดนเหนือ
4: คร
2: ับ โอเคเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ของเราอ่ะชื่อเจ้าอะไรครับพี่
4: เจ้าเทาปืนใหญ่ครับ
2: เจ้าเทาปืนใหญ่เจ้าเทาปืนใหญ่เนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่
4: ตัวนี้เป็นลูกซื้อผมซื้อมาจากชัยยันฟาร์มตั้งแต่
2: อ๋อเป็นลูกเกิดชัยยันฟาร์มนะครับคือเราซื้อลูกไก่มาถูกต้องไหมพี่
4: ครับ
2: ต้องถามอย่างนี้พี่ซื้อจากชัยยันฟาร์มมาเนี่ยเป็นลูกไก่ต้องถามนี้ก่อนพี่เปิดเผยค่าตัวได้ไหม
4: ตอนนั้นผมยกคอกมาจากเสียโหน่าจะแสนหนึ่งใช่ไหมครับ
2: แสดงว่าเป็นชุด VIP
4: ใช่คร
2: ับ พ่อเป็นตัวไหนครับพี่
4: พ่อเป็นนครหลวงคร
2: ับ พ่อเป็นนครหลวงอะครับแล้วแม่ล่ะครับ
4: แม่เป็นจำไม่ได้ตะเป้าทองเยอะ300,000
2: ภาทองเยีย 300,000
4: ครับแล้วก็พระจันทร์ฉาย
2: ตะเภาทองเยีย 300,000 พระจันทร์ฉายพี่วสิทธิ์เดี๋ยวผมถามนิดนึงคือไก่เนี่ยเหมาคอกมาเอาง่ายๆคือเราเหมาคอกลูกนครหลวงมาในราคา 100,000 บาทเนี่ยมันเป็นชุด VIP แสดงว่าแม่เนี้ยต้องจ่ายลูกเก่งแล้วหรือว่าเป็นคู่เกิดตัวเก่งหรือว่ามีผลงานอะไรยังไงครับพี่
4: แม่นี้เขาจ่ายลูกเก่งแล้วอยู่แล้วครับ
2: พี่ต่อ
4: นี่เลยมีฟังแกแนะนำว่าถ้าเอาให้เอาข้อมีอะไรเงี้ย
2: อ๋อคือทางพี่วสิทธิ์เนี่ยสนิทกับพี่ต่อด้วยนะครับก็คุยกันแล้วก็พี่ต่อก็แนะนำว่าแม่เนี่ยมันจ่ายลูกเก่งอยู่แล้วคือถ้าเกิดจะซื้อเก็บไว้เนี่ยนะครับให้เอาจากแม่นี้และแม่นี้เนี่ยเขาผสมกับนครหลวงอยู่นะครับพี่ก็เลยยกคอกมาเลย
4: ใช่เพราะว่าพี่ต่อมีคอกพี่มานะครับเป็นนครเสืออ
2: ๋อเหรอคือประเด็นนะพี่ต่อเอาคอกพี่ไปแล้วด้วยถูกต้องไหมเอาคอกพี่ไปแล้วเก่งด้วยคือเจ้านครเสือ
4: ครับ
2: เดี๋ยวก่อนไก่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับพี่ขออีกรอบหนึ่งครับ
4: เท่าปืนใหญ่ครับ
2: เท่าปืนใหญ่คือพี่ต่อเอาคอกเคยเอาคอกนี้ไปแล้วนะครับพ่อแม่เดียวกันเนี่ยคือเจ้านครเสือคือเก่งคือตัวนครเสือมันเก่งอะไรยังไงพี่เขาบอกเราอะ
4: ตอนนั้นน่ะพี่ต่อแบ่งกาเสียโอต่อนะว่าพี
2: ่ครับ
4: ไปซื้อเสือกลับมา
2: ครับ
4: ตอนแรกผมก็จะคุยกันกับพี่ต่อ
2: ครับ
4: เสือนี่แหละ
2: ครับ
4: อันนี้ผมเลยว่าถ้างั้นให้พี่ต่อเอาไปเลี้ยงชนเลยเดี๋ยวผมไปเล่นเดือนพันด้วยก
2: ็ครับครับครับครับโอเคแล้วก็พี่ต่อก็แนะนำว่าให้เอาคอกน้องนะครับก็คือคอกนี้พี่ยกชุดเนี่ยยกคอกเลยเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยกี่ตัวพี่ตอนนั้นเอามา
4: ตอนนั้นน่าจะตอนนั้นผมแบ่งให้พี่ต่อ2ตัวให้น้องชายผม2
2: ครับ
4: อยู่ของผม3
2: เท่ากับได้7
4: ตัว4 8ตัว
2: ได้8ตัว
4: ครับ
2: พี่ชุดนี้มีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวครับเหลืออยู่ณปัจจุบัน
4: ตัวผู้ที่เหลืออยู่อ่ะ
2: ครับ
4: ที่ผมตัวนึงอยู่ที่พี่ต่อตัวนึงแล้วก็อยู่ที่น้องชายผมตัวนึงครับ
2: ตัวผู้นี่เก่งทุกตัวมั้ยพี
4: ่ตัวผู้นี้เก่งนะตัวที่เหลืออยู่กับน้องผมก็เก่งแต่ตัวเล็ก
2: ครับ
4: แล้วก็อยู่กับผู้ต่อนี่ก็เก่งเหมือนกัน
2: เอาง่ายคือไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเก่งทุกตัวแต่ว่ามันจะไปตีได้ระดับไหนอะไรคือขึ้นอยู่กับวาสนาไก่ด้วยประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคแล้วเจ้าเทาปืนใหญ่อยู่กับเรานะครับอยู่กับเราปั๊บเนี่ยเตะเช็คคนแรกมันเก่งเลยไหมครับพี่
4: เช็คแรกๆมันก็มีแวว
2: เช็คแรกๆมีแววคำว่ามีแววเนี่ยมันเป็นยังไงคือตีโดนยังไม่หนักหรือว่าทางดีอะไรยังไงครับพี่เพราะถ้าเกิดเอาพูดตรงๆนะอย่างผมติดตามเราเล่นไก่อยู่เนี่ยนครหลวงเนี่ยจะให้ลูกเรื่องเบอร์แข้งเนี่ยไว้ใจได้เลย
4: ก็เห็นเบอร์แข้งมันนะ
2: ครับอ๋อแต่คนแรกนี่คือเห็นเบอร์แข้งเลยนะแต่อาจจะแบ
4: บ
2: ยังไม่แข็งแรงประมาณนั้นอะฮะยังชนไม่แข็งแรงแต่เบอร์แข้งนี่เห็นแล้วเป็นไก่แข้งดีนะครั
4: บ
2: และปั้มนานไหมพี่กว่าจะเอาง่ายๆคือกว่าจะแบบมองว่าเก่งมองว่าดีอะปั้มหลายรอบไหม
4: ก็ปั้มแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแรงปั้มครั้งแรกก็
2: ครับ
4: แข้งดีอ่อนแอครั้งสองก็
2: เริ่มแข็งแรงหลังจากเลี้ยงแล้วครับ
4: โชว์เริ่มโชว์เก่ง
2: ครั้งสามนี้เริ่มโชว์เก่งนะ
4: ก็เลย
2: ต้องถามอย่างนี้พี่มันชนะมากี่เที่ยว
4: ชนะเที่ยวเดียวครับ
2: ชนะเที่ยวเดียวไปชนที่ไหนอะไรยังไงพี
4: ่ชนที่สนามที่ระยอง
2: ไปชนสนามที่ระยอง
4: ใช่
2: ชนเท่าไหร่ครับ
4: ชนข้างละ 5,000
2: ชนข้างละ 5,000 สนามระยองเอาแค่คือไปเช็คของประมาณนั้น
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับไปเช็คของสนามที่ระยองชนะยกไหนครับพี
4: ่ชนะยก2ครับอันหน่อย
2: อันหน่อยเลยเหรอ
4: ครับวันนั้นเล่นเสมอให้ได้เสียกันเกือบแสน
2: นะอู้เสมอให้ไปเกือบแสนเลยเหรอ
4: คร
2: ับ โอ้โหมันชนะอันหน่อยก็คือเราไปเอาแค่คือไปเช็คของข้างละ 5,000 เนี่ยเสมอให้ไปเกือบแสนต้องถามงี้พี่คือมันชนะอันหน่อยเนี่ยอันเดียวมันตีขาดอยู่แล้วคือไก่เนี่ยมันจะมีช่วงจังหวะเบียดยังได้เล่นอยู่ยังมองเอาง่ายคือถ้าเกิดผมอยู่คู่ต่อสู้อ่ะจะเล่นสู้จะเล่นกับพี่เนี่ยมันมองช่วงไหนหน้าเล่น ถึงนาทีที่เท่าไหร่หลังจากนั้นเราตีขาดอะไรยังไงพี
4: ่มันก็แรกๆวันนั้นก็ตีกับลูกอายุเดือยยาวนะของผมเ
2: ดือยลูกอายุเดือยยาวด้วยเอาคู่ชนในค้ำได้อยู่นานไหมพี่เอาไก่นะเขาทนเราได้ทานเราได้อยู่นานไหม
4: ก็เสมอในเสมอกันอยู่ครับนะเพราะว่าพอดีผมว่าเดินไปช้าผมดูอีกคู่นึงอยู
2: ่อ่ะ
4: น้องเขาไปปล่อยมันแล้วผมเดินไปนะ
2: ครับ
4: เราเป็นต่อสี่ครับแต่แรกๆน้องผมได้เสมออยู
2: ่อ๋อคือด้วยความที่คู่ชนอายุดีเดือยยาวนะครับปล่อยไปก็คือเอาง่ายคือก็ยังได้เล่นอยู่สักประมาณ10นาที
4: ประมาณนั้นนะครับน่าจะไม่เกินนะ
2: ไม่เกิน10นาทีนะแต่พอไก่พอมันตั้งหลักตีได้เนี่ยคืออย่างผมอ่ะผมเห็นมาเยอะลูกนครหลวงเนี่ยคือถ้าเกิดมันได้ช่องเนี่ยคือมันจะเป็นไก่ไม่ได้ไวมากแต่เบอร์แข้งเนี่ยไว้ใจได้แต่ถ้าเกิดคู่ชนเอาแค่คือมีอาการห้อยแสดงอาการออกมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเสือขย่ำอ่ะคือมันขย่ำเหยื่อเลยนะครับแล้วก็ชุดเดียวก็ขาดเลยประมาณนั้นไหมพี่ที่มาตีวันนั้น
4: ก็ประมาณนั้นนะครับพอดีเรามีช่องตีก
2: ็
4: ตีจะสู้แสดงอาการ
2: เอาง่ายๆคือพอแสดงอาการให้มันปั๊บพอมีช่องเนี่ยเราก็ตีอันเดียวชุดเดียวขาดเลยนะแล้วก็ไปชนะยกสองนะครับยกสองเข้าไปนานไหมพี่กว่าจะชนะ
4: สองวันนั้นน่าจะสักประมาณ10 นาทีมั้งครับ
2: โอ้ก็คือประมาณครึ่งอันนะครับประมาณครึ่งอันพี่ยกสองเนี่ยเอาแค่คือยกแรกเนี่ยมันตีเนี่ยราคามันไปลึกแล้วยกสองเนี่ยคู่ต่อสู้ได้หือได้อือบ้างไหม
4: ไม่ฮะมันจะเล่นเลิกลองสี่เลิกลองห้าอะไรอย่างเงี
2: ้
4: ย
2: เอาแค่คือไก่วันนั้นตีกัน 5,000 ตีกันกี่ยกพี่
4: ตีกันสามยก
2: ตีกันสามยกนะครับเลิกลองสี่เลิกลองห้าก็คือเอาแค่คือเขาก็มองว่าฮารุอายุอาจจะทนได้ตื้อได้นะประมาณนั้นอ่าฮะแต่มันก็มาแพ้นะครับไปครึ่งอันก็แพ้เลยต้องถามพี่อย่างนี้คือถ้าเกิดคนรู้จักเนี่ยไม่มีใครกล้าถามซื้ออยู่แล้วแต่มีคนแบบไม่รู้แล้วมาถามซื้อพี่บ้างไหมไอ้ตรงเนี้ย
4: ก็วันนั้นก็มีแมวมองนะคร
2: ับ
4: แต่ว่าถ้าเขารู้ว่าเป็นไก่ผมเขาก็
2: นั่นไงอ
4: ยากซื้อแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบขายไก
2: ่ครับใช่คือถ้าเกิดคนเล่นอยู่นั่นน่ะจะรู้อยู่แล้วคือพี่ไม่ขายนะครับแต่คือผมต้องถามว่ามีคนไม่รู้มาถามซื้อมีใช่ไหมมีแมวมองมาท้าทายแล้วพอรู้ไปไก่พี่เขาก็ไม่ได้ต่อยอดประมาณนั้นถูกต้องไหมพี่
4: คร
2: ับ ครับ
4: อ
2: ่ะโอเคหลังจากที่เอาง่ายคือปั้มจนแข็งแล้วเรามาชอบเรื่องตอนช่วงประมาณหนสามนะครับแล้วก็เอาออกไปชนนะครับ5,000ชนะอันกับหน่อยมาแล้วเลี้ยงอีกนานไหมพี่กว่าจะมาชนไฟนี
4: ้เลี้ยงนานหาคู่อยู่นาน
2: เลี้ยงนานตัวนี้ใช่ไหมพี่ที่ประกาศหาคู่อยู่บ่อยใช่ไหม
4: ใช่คร
2: ับ โอเคก็คือเลี้ยงอยู่นานเลยจากวันที่ชนะจนถึงวันนี้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับพี่
4: น่าจะสักประมาณจำไม่ได้แต่กี้ผมเปิดดูคลิปอยู่น่าจะ
2: สักสองเดือนได้ไหม
4: สองเดือน
2: คร่าวๆประมาณสองเดือนนะครับพี่ประมาณสองเดือนได้นะแล้วก็เอาง่ายๆคือเดี๋ยวก่อนต้องถามนี้ก่อนก่อนหน้านี้พี่มีอยู่ตัวนึงได้คู่แล้วถอนกันไปกันนุกสอแพรวาใช่ตัวนี้ปะ
4: ตัวนี้แหละคร
2: ับ ตัวนี้นะเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนตอนไปดูกับนุกสอแพรวาแล้วได้คู่กันเนี่ยแล้วทำไมถึงถอนอะไรกันยังไงพี่
4: ก็คือตกลงกันอาจจะด้วยความสะเพร่ากันทั้ง
2: สอง
4: ฝ่ายเนาะ
2: ครับ
4: ก็คือคุยกันว่าชนกันข้างละร้านแล้วก็ชนกันสี่ยกแต่คราวนี้พออีกสามสี่วันผมก็เข้าใจว่าชนตามกติกาเวลากติกาสนามก็เลยเข้าใจว่าชนตามกติกาแต่มีมอเตอร์ทักมาว่าทางเสียน้องเขาบอกว่าชน20นะครับอะไรเงี้ย
2: อ๋อคือเราจะชน22 4ยกข้างละล้านประมาณนั้นก็คือเอาพูดตรงๆคือภาคกลางเนี่ย22นะครับ22 23ก็คือตามเวลาสนามแต่อีสานน่ะเขาชน20ถูกต้องไหม
4: ก็คือใช่ๆถ้าเราได้คุยกันไว้ก่อน
2: อือ
4: ผมก็เคยครับชนที่อนามัน
2: ครับ
4: กันว่าชนยกละ20
2: ครับครับครับก็คือ
4: แต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้คุยใครคุยกันตั้งแต่วันที่เปรียบ
2: ครับคุยเฉพาะยกเฉยครับ
4: ก็เลยมาผมว่าจะชน20ผมก็ปรึกษาทีมงานว่าผมก็ไม่ได้เล่นคนเดียวนอกเวลา
2: ครับครับครับ
4: น้องพวกที่มาเล่นด้วย ก็เลย
2: ครับ
4: ก็เลย
2: ถอนกัน
4: ไม่ชนงั้นก็ไม่ต้องชนไม่ต้องถอนก็ถอนกัน
2: ครับก็เลยถอนกันไป
4: ได้เพื่อความสบายใจเพราะว่ามันผิดพลาดมาผมก็กลัวทีมงานตำหนิ
2: ผมครับผมก็คือพอถอนกันไปเสร็จปั๊บนะครับไก่คู่นี้ถอนจากเสียนุกมาแล้วก็มาประกาศหาคู่ใหม่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาได้ดูตัวกับพยัคฆ์แดนเหนือตอนดูตัวกันต้องถามพี่อย่างนี้เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับพี่
4: ก็เราก็ชอบ
2: อันนี้ผมบอกพี่วสิทธิ์นิดนึงนะครับผมโทรคุยโทรไลน์กับพี่หนุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คุยกันเบื้องต้นที่เขาเรียกว่าเปรียบกันเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าขวัญของผมอ่ะเป็นตัวน้องของทางพี่วสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวพี่เป็นตัวตั้งฮะแล้วก็คุยกันเอาแค่คือต่างคุยต่างชอบกันนะครับทางพี่ก็คุยง่ายพี่หนุ่มก็คุยง่ายก็อยากตีกันประมาณนั้นฮะนะครับก็เอาแค่คือต่างคนต่างเปรียบชอบคุยถูกฉลองกันคือตีแค่แล้วตีเอามิตรภาพคือพี่หนุ่มก็เลยบอกงั้นก็ตีกันไปประมาณนั้นตกลงตีกันยังไงพี่กี่ยกรอบนี
4: ้ก็ตกลงตีกัน4ยก
2: ครับยกละกี่นาทีครับพี่
4: ตัวเดียวยกตามเวลาของ
2: ตามเวลาสนามนะตีกัน4ยกเวลาสนามก็23นาทีนะครับแล้วช่างตัวเดียว
4: ครับผมช่าง
2: ของพี่วสิทธิ์ช่างตัวเดียวช่างเท่าไหร่ครับพี่
4: ช่าง 2.735
2: 2.735 นะครับช่างตัวเดียวนะครับแล้วก็ต่อพันกันยังไงครับพี่
4: ต่อของผม65ของพี่หนุ่มน่าจะ4รอบ
2: ของพี่หนุ่ม3รอบหรือเปล่าพี่หนุ่ม33ของพี่65คือที่ผมคุยพี่หนุ่มเพราะว่าไก่ตัวพี่หนุ่มเนี่ยคือมันเป็นไก่ตอเล็กเลยนะครับเป็นไก่ตอน้อยอ่ะนะครับแล้วก็สรีระเสียเปรียบก็เหมือนคุยตีตอนแรกพี่ขอเป็น55กับ33แล้วพี่หนุ่มก็ขอเพิ่มมาอีกรอบนึงประมาณนั้นถูกต้องไหมพี
4: ่
2: ข้อมูลตรงกันนะนะครับแล้วก็บอกว่ามีพี่หนุ่มมีการแบบขอทิ้งท้ายด้วยถ้าเกิดตัวพี่ชนะสวยๆเนี่ยขอซื้อไม่เกิน1.5 ล้านใช่ไหมคือเอออย่างเงี้ยพี่หนุ่มบอกว่าขวัญพี่อัดคลิปไว้ด้วยนะพี่เอาอะนะบอกพี่เป็นตัวน้องแล้วคือถ้าเกิดพี่วสิทธิ์เขาชนะพี่สวยๆเนี่ยพี่บอกนะห้ามขายพี่เกิน1.5 ล้านนะก็เลยทำสัญญาใจไว้แล้วเตรียมมิตรภาพครับผม
4: แกเป็นคนนิสัยดีคร
2: ับ แกเป็นคนนิสัยดีนะพี่แกเปรียบง่ายนะแกคุยง่ายฮะพี่ต้องถามงี้หลังจากที่ได้คู่กันแล้วเนี่ยนะครับเริ่มต้นกันที่2ล้านแล้วก็เพิ่มอีกค่าละ500,000ตอนนี้เป็น5.5 ล้าน
4: ครับ
2: ต้องถามว่าล่าสุดเตะเป้าเนี่ยแล้วก่อนเตะเป้าพี่จะเตะเป้าเมื่อไหร่ครับ
4: ผมว่าวันจันทร์ครับ
2: วันจันทร์นะเอางี้เตะนวมล่าสุดเนี่ยมันบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่
4: ก็ดีนะดีก็ถือว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีคร
2: ับ ก็คือดีชอบแข็งแรงสมบูรณ์เท่าที่ผมคุยกับพี่นี่มันไม่เคยเจ็บไม่เคยโดนไม่เคยเอาง่ายๆคือไม่เคยโดนตีเลยนะมันเป็นตัวตีเขาตลอดเลยนะ
4: ใช่ใช
2: ่ใช่ไหม
4: ใช่คร
2: ับ เอาพูดตรงๆอ่ะเอาแบบยาวๆเลยคือภาษาวัยรุ่นไม่เคยโดนตีใครเขามาเลยแหละมีแต่โซนเข้ามาอย่างเดียวประมาณนั้นครับพี่สุดท้ายนี้พี่วสิทธิ์มีอะไรฝากกับ FC TK ฟ้าบ้างครับพี่
4: ก็ฝากเป็นกำลังใจเราเจอระดับต้นๆของประเทศ
2: ครับ
4: เราก็สู้เท่าที่สู้ไหว
2: ครับครับ
4: จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ
2: ครับผมต้องถามพี่วสิทธิ์อย่างนี้ได้รู้ข้อมูลตัวพี่หนุ่มบ้างหรือยังครับ
4: ยังไม่รู้เลยครับ
2: เดี๋ยวผมออกอากาศวันศุกร์เดี๋ยวออกอากาศเสร็จเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับพี
4: ่อ๋อ
2: ครับผมได้วันศุกร์นี้ครับคลิปนี้ออกอากาศวันศุกร์ครับเดี๋ยวผมส่งเป็นลิงก์ให้ออกอากาศรายการเช็ดน้ำปั้มไก่โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงาน TK Farm ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ตัวพี่วสิทธิ์เนี่ยผมเห็นนะTK Farm เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเก่งนะเป็นตัวเก่งแต่อย่างที่คุยกันนะครับไก่มันไม่เคยเจ็บเลยนะครับไม่เคยเจ็บจริงๆนะตีเข้ามาตลอดนะครับปั้มเก่งพอปั้มเก่งปั๊บก็ล่าสุดก็ตีชนะนะครับลูกอายุอันกว่าแล้วก็มาติดตีไฟนี้เลยจริงๆก่อนหน้านี้ไก่เขาได้คู่กับเสนุกสอแพรวาแล้วถอยกันไปอย่างที่บอกอ่ะคือตกลงกติกาแล้วผิดพลาดกันไม่เข้าใจกันก็เลยถอยกันไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาสัมภาษณ์พี่หนุ่มต่อเลยครับพี่หนุ่มผมฝันครับพี
5: ่โอเคครับผม
2: ครับผมอย่างที่นัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่ตอนนี้5ล้าน5แล้วพยักแดนเหนือกับ TK Farm
5: ค
2: ือพี่ตัวพยักแดนเหนือเนี่ย FC อยากรู้มากแล้วรอบนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยพี่หนุ่มให้สัมภาษณ์เองด้วยปกติเนี่ยผมสัมภาษณ์พี่โจตลอดเลยอ่ะฮะครับผมแล้วก็โครงการเตะใส่พี่ตอนนี้มีไก่ออกชนอยู่เยอะมั้ยครับพี่มีไก่อยู่ในสังกัดเยอะมั้ยครับ
5: ก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับ
2: ซื้อมาเรื่อย
5: ๆครับถ้ามาเป็นของคนรักย่าก็จะซื้อให้มาพิจารณาเป็นพิเศษครับถ้าเป็นไก่ของคนรักย่าชาวบ้านเนี่ยผมจะซื้อทุกวันเลยครับแต่ว่าตัวไหนชอบก็จะแทบซื้อทุกวันเลยครับ
2: ซื้อทุกวันเลยอ่ะพี
5: ่ซื้อทุกวันไม่เว้นวันอยู่ราชการครับ
2: โอ้โหสุดยอดแล้วไก่ตัวที่ได้คู่ล่าสุดนี่ก็คือซื้อมา
5: ไม่ได้ซื้อเป็นของลูกน้องครับแล้วก็ลูกน้องเอามาให้แล้วก็มันไม่กล้าเอาตังค์ผมครับ
2: ไม่กล้าเอาตังค์นะครับเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนพี่ไก่ตัวนี้พี่ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
5: ชื่อเหยี่ยรากหญ้าครับ
2: เหยี่ยรากหญ้าด้วยนะฮะก็คือเป็นไก่ลูกน้องนะครับเอามาให
5: ้ครับ
2: แล้วก็เขาให้เอาตังค์ครับ
5: ตีบอลชนะแล้วก
2: ็ครับ
5: แล้วก็มีคนไปขอซื้อบ้างอะไรบ้างแล้วมันไม่ขายมันก็เลยว่ามาให้ผม
2: ครับครับครับ
5: ผมก็เลยผมจะเอาตังค์มันไม่เอาผมก็เลยเอารถให้มันไปคันนึง
2: ให้ตังค์ไม่เอาด้วย
5: เพราะว่ามันผมก็ไม่กล้าตังค์ให้มันเพราะกลัวมันไปติดสาวครับ ก็เลยเอาเป็นรถให้มันไปครับเล่นแต่ไม่ได้โอนอะไรแล้วก็ให้ไปเลย
2: ให้รถไปคันนึงนะนะครับแลกไก่ตัวนี้มาเจ้าเหยี่ยรากหญ้าเนี่ยคือเดี๋ยวต้องท้าความงี้พี่ไก่ตัวเนี้ยเอาเริ่มต้นเลยพี่ไปรู้จักอะไรยังไงลูกน้องส่งข่าวอะไรยังไงครับพี่หนุ่ม
5: ไม่รู้อะไรมันชนะบอลเขาบอกดีก็ดีเขาบอกมันดีผมก็ดีตามมันครับ
2: คือ
5: แล้วก็เอาตังค์ก่อนมันมีคนอยากได้กันแล้วก็ทีนี้ดีผมก็มาลองตีนมันเจ็บทีแรกมันก็จะออกได้นั่นแหละ
2: ครับ
5: และทีนี้ตีนมันแบบว่าคล้ายๆเป็นแผลหน่อยพี่โจ้เขาก็รักษาไง
2: ครับ
5: เอาไปรักษาแล้วก็ตะกุบยิ่งกัน
2: ครับ
5: กับพีเคครับ
2: คือไก่ตัวเนี้ยลูกน้องพี่หนุ่มเลี้ยงไว้นะครับแล้วเอาออกไปชนะมาซึ่งเอาง่ายๆคือข้อมูลที่ชนะอะไรยังไงเนี่ยพี่หนุ่มไม่รู้เลยนะครับ
5: ไม่รู้มาดูแต่คลิปครับ
2: มาดูแต่คลิปครับ
5: มาดูแต่คลิปเขาว่าดีดีดีเอาดีก็ดีเอง
2: ดีก็ดีนะครับแล้วลูกน้องบอกว่าพี่ตัวเนี้ยเขาแย่งกันซื้อผมแต่ผมไม่ขายเอามา
5: เขาบอกว่าแล้วผมไม่ได้เอาตะผมก็ไม่กล้าผมให้ลูกพี่เราแต่ว่าลูกน้องเราก็ต้องแบบว่าสงสารมันเพราะว่ามัน
2: ครับ
5: เราก็เอารถไปเลยไป
2: เอารถไปเลย
5: เอารถคันนี้มึงอยากได้คันไหนมึงเอาไปเลย
2: โอ้โห
5: ให้มาใช้รถยนต์คันนึง
2: พี่
5: เพราะว่าถ้าเงินให้มันไปก็กลัวมันไป
2: ติดสาวเดี๋ยวหมด
5: ไปเที่ยวสาวอะไรใช้จ่ายหมดใช
2: ่
5: ไหมก็มีรถไปขับไปโน่นไปนี่กับเขา
2: เอาง่ายๆคือไก่เนี่ยลูกน้องชนะมาเนี่ยนะครับเราก็เอามาให้เราแล้วพี่ก็ให้รถไปคันนึงประวัติสายพันธุ์อะไรต่างๆข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้คุยกัน
5: ไม่ผมไม่เคยถามว่าไอ้สายพงสายพันธุ์เนี่ยพ่อนั้นแม่นี่ตระกูลอะไรแบบนี้ผมไม่
2: ค่อยสนใจครับไม่เราไม่อยากรู้เราอยากรู้แต่ความเก่ง
5: ไม่อยากรู้ครับ
2: ครับ
5: ผมจะต้องมารับผิดชอบว่าแบบเกิดผมพูดไปลูกตอนนั้นลูกตอนนี้ผมรำคาญคร
2: ับ ครับพี่
5: จะต้องมารับผิดชอบคำพูดว่าเป็นลูกผมไม่เอาคือเป็นไก่คือซื้อตาคือจบ
2: คือของเราเนี่ยไก่อยู่กับเราเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องสายพันธุ์เนี่ย
5: ไม่สนใจคร
2: ับ
5: เตะใส่คือจบ
2: เตะใส่คือจบแล้วพอได้ไก่มาพี่หนุ่มบอกว่าขามันเป็นแผลอยู่นิดนึง
5: แล้วพี่โจกับก๊อฟเขาก็มารักษา
2: ครับไม่เยอะใช่ไหมพี่เป็นแผลไม่เยอะใช่ไหม
5: เยอะเหมือนกันนะ
2: โอ้เยอะเหมือนกันเหรอ
5: เยอะเหมือนกันไอ้คนที่ว่าจะให้ซื้อตอนนี้ถ้ามันไม่เห็นจริงไม่กล้าซื้อหรอก
2: มันเป็นแผลยังไงครับพี่หนุ่มมันเป็นแผลหน่อหรือว่าเป็นแผล
5: คล้ายเป็นตาปลาครับ
2: อ๋อเป็นตาปลานะไม่ถึงขนาดเป็นหนอนะ
5: ใหญ่ครับคล้ายๆหนอนนั่นแหละ
2: ครับ
5: โจเขาก็มารักษาก็เลยว่าเอาไปประกบสีกับพีเคเขา
2: ครับแล้วรักษา รักษาเนี่ยมันหายหรือมันยุบอะไรหรือยังครับพี่เอามาประกบตีเนี่ย
5: มันก็หายนะหายก็หายนะแต่ถามว่ามัน 100% มั้ยมันก็ไม่
2: ไม่ร้อยครับ
5: เอากันตรงๆนี่เลย
2: เอาง่ายๆคือต้องบอกว่ามันดีขึ้นอ่ะฮะมันดี
5: เราก็แกะให้เชียร์สิบดูเลยว่าเนี่ยผมมาตีผมไม่ได้ว่าเล่นผมไม่ได้ว่ามา
2: ครับ
5: เนี่ยแทรกมันก็แกะอุ้ยเขาบอกเขามาตีได้เลยอย่างนี
2: ้ครับ
5: ไม่เป็นไรครับตีครับเฮียไม่เป็นไร
2: ครับ
5: เฮียชนะเฮียชนะผมเฮียก็ต้องขายให้ผมนะตกลงขายกันเนาะอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับครับครับเดี๋ยวเอางี้ก่อนพี่คือไก่ตัวเนี้ยพี่ได้รับตัวมานานหรือยัง
5: มันได้เกิน20 กว่าวันน่ะ25 วันอะไรเนี่ยไม่นานเน
2: า
5: ะ
2: ไม่นานนะครับเอาง่ายคือพอได้ตัวมาก็คือตอนแรกไก่จะเลี้ยงออกชนเลยแล้วก็มารักษาขาที่มันแผลก่อนนะครับ
5: รักษาทั้งออกชนด้วยละออกเลี้ยงด้วยละออกชนด้วยรักษาด้วยในตัวหมดเลย
2: ครับประมาณ20 กว่าวัน
5: ใช
2: ่นะครับพอประมาณ
5: 25 วัน
2: นะครับประมาณ25 วันนะครับแล้วก็
5: เอาอยู่กับผมประมาณ15 วันก็ได้คู่เลยคร
2: ับ สิบห้าวันได้คู่เลยต้องถามพี่หนุ่มอย่างนี้ไก่เนี่ยลูกน้องเอามาให้เห็นคลิปต่างๆเนี่ยส่วนตัวพี่หนุ่มเคยเห็นมันเตะเคยเห็นมันปั้มเคย
5: ไม่ยังไม่เคยเห็นไก่ด้วยซ้ำเลยยังไม่ถึงบ้านเลยให้มันไปเอากุญแจรถที
2: ่
5: บ้านไปแล้วไปเลย
2: ยังไม่เคยเห็นปัจจุบันนี้
5: ครับตอนนั้นผมไปดูงานที่สงขลาครับ
2: ครับครับครับ
5: แล้วไปดูงานที่สงขลาในนี้ก็
2: เอาไก่มาไว้แล้วก็รถไปเลย
5: เอาไปเลยโอเคมันก็ไปเลยครับ
2: ครับพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันนั้นเนี่ยจนถึงวันเนี้ยพี่ได้เห็นมันเตะบ้างหรือยัง
5: เห็นละ
2: เจ้าเลี้ยยากเหยียรักยากเนี่ยแล้วพี่ชอบมันไหม
5: ก็ชอบก็
2: เตะใส่
5: ก็ชอบนะก็ชอบมันเตะใส่ก็จบแล้วมันจะเตะเขาอยู่ไม่อยู่มันอีกเรื่องน
2: ึ
5: ง
2: ใส่ตามคอนเซปต์เราอะนะเราชอบแล้วอ่ะฮะ
5: ใช่
2: แล้วก็พี่โจก็เรียกออกหาคู่แล้วก็ไม่ได้คู่ไฟนี้เลยอะพี
5: ่พอเตะนวลตอนเช้าปุ๊บ
2: ครับ
5: มันเตะใส่ก็เยี่ยมมุ้ยก็โทรติดต่อมาว่าเอาไปดูไก่ตัวนี้ไหม
2: เออครับ
5: เอาไปดูกับตัว
2: ทีเคฟาร์ม
5: ตัวนี
2: ้ครับ
5: เขาหลุด
2: มาจำมาเหมือนกัน
5: เขาหลุดมาจำยังไงก็ไม่รู้กับใครไม่รู้มาแล้วก็
2: ครับครับ
5: ไปดูกับวันแรกไปดูกับบังเมสก่อนไอ้ฟอร์แมกซิมัม
2: ครับครับครับครับ
5: ก้าวกันไปได้คู่กัน
2: ครับอ๋อผมเห็นที่ว่าไลฟ์สดอยู่แป๊บนึงคือเอาตัวนี้ไปดูกับฟอร์แมกซิมัมก่อนแล้วไม่ได้คู่กัน
5: ผมบอกเขาว่าไม่ต้องไปไลฟ์สด
2: ใช่ผมได้ยินอยู่
5: บอกเขาไม่ต้องไปไลฟ์สด
2: ครับ
5: ถ้ามันแยกย้ายกันต่างคนต่างไม่ได้คู่จะได้แยกย้ายกันกลับผมไม่ชอบไปไลฟ์สดว่าอะไรกันผม
2: พี่หนุ่มต้องถามงี้ตอนไปดูกับปอแม็กซิมัมเนี่ยใครหนีใครตอนนั้นอ่ะถามนิดนึงครับพ
5: ี่อ๋อผมเล็กกว่าเขาแล้วปอแม็กซิมัมเขาบอกว่าพี่กลับบ้านเถอะพี่เสียเปรียบผมเยอะครับพี่หนุ่มบางแม็กเป็นคนดีมากครับบางแม็กบอกว่าพี่หนุ่มเสียเปรียบ
2: เสียเปรียบบางเยอะ
5: ผมเสียเปรียบผมเยอะพี่จะไปตีทำไมพ
2: ี
5: ่กลับเถอะผมได้เปรียบพี่ผมอายพี่เขาบอกเนี่ย
2: ครับก็เลยแยกย้ายกันประมาณนั้น
5: ก็เลยแยกย้ายกันแล้วก็จับมือกัน
2: โอ้โห
5: พี่อย่างนี้ด้วยเลยครับไม่มีอะไรเลยบางแม็กบอกว่าผมชอบพี่ว่ะพี่บอกพี่แจ้งมาตัวเท่าไหร่เท่านั้นเลย
2: บางแม็กถึงขนาดบอกว่าพี่ผมไม่ตีกับพี่อ่ะด้วยความที่พี่เสียเปรียบผมเยอะและอายตัวเองอ่ะ
5: เด
2: ี๋
5: ยวผมจะถามบางแม็กดูได้เลยคร
2: ับ ครับก็คือแยกย้ายกันไปก็ไม่ได้ชนกันไม่ได้
5: ทะเลาะกันก่อนกันหัวเราะกันก่อนกันแล้วก็แยกย้ายกันไปไม่มีดราม่าอะไรใดๆทั้งสิ้นครับ
2: ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้ายเสร็จปั๊บครับ
5: เอวสิทธิ์ก็ไอ้เฮียมุ้ยก็โทรกลับมาหา
2: ครับ
5: หมายพี่โจไปดูกันอีกทีนึงผมว่าเฮียเมื่อคืนต้องกลับมาดึกดูตัวนี้ดูตัวนี
2: ้ครับ
5: เราก็ไปดูกับเฮียมุ้ยไปดูกับเสียสิทธ
2: ิ์ทีเอครับครับครับแล้วก็มาตรงกัน
5: ไปดูก้าผมก็ไม่สู้หรอกผมก็จะกลับละ
2: ครับ
5: จะขึ้นรถละเสียสิทธิ์เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้เฮียผมไม่สู้ผมก็เลยเขาบอกว่าเขาต่อเดือยให
2: ้ครับถั่วเดือยให
5: ้
2: ครับ
5: มันเป็นอย่างนี้เขาก็จะถั่วเดือยให้อะพี่หนุ่ม
2: ครับ
5: เขาบอกว่าถ้าว่าหนุ่มเอา
2: ครับ
5: ผมจะพานให้65
2: ครับ
5: ผมก็เลยว่าผมไม่ไหวผมกลับมาเบียร์มันใหญ่แล้วมันสูงใหญ
2: ่ครับ
5: เอางี้หนุ่มเอา66ก็ได้ใต้เขาก็บอก66ไป
2: ครับ
5: เดี๋ยวตัดสินได้เลยนะอ่านผมก็เอาตีก็ตีเอาแต่ตีกัน4 ยกพอ
2: ครับ
5: ผมก็เลยบอกว่า4 ยกไม่เป็นปัญหาเพราะว่าทางเหนือนะมัน มันสี่ยกมันจิ๊บจ้อย
2: า
5: คนเหนือสี่ยกมันจิ๊บจ้อย
2: ครับหกยกแปดยกขั้นต่ำเยอะทางเหนือนะครับ
5: ทางเหนือมันไม่สนอยู่แล้วแต่ว่าสี่ยกคงไม่เป็นไรถ้ามันไม่ไหวก
2: ็ให้มันแพ้ไป
5: สู้เฮียไม่ได้
2: ครับ
5: เฮียต้องขายไก่เฮียให้ผมล้านห้านะ
2: เดี๋ยว
5: ถ้าว่าผมชอบไก่เฮีย
2: ครับ
5: ถ้าผมชนกับเฮีย
2: ครับ
5: เฮียถ้าว่าของเฮียเก่งเฮียนอกผมสวยๆนะผมก็ซื้อเฮียล้านห้าเลยเฮียจะขายผมแพงกว่านี้ไม่ได้นะเขาตกลง
2: โอเค
5: เขาก็เลยอัดคลิปเลยว่าถ้าว่าชนะถ้าว่าสนุกชอบเขายกให้สนุกเลยล้านห้าในคืนนี้ห้ามขายเกินราคาถ้าผมชอบคร
2: ับมีสัญญาใจกันไว้เลยเราตีให้
5: สัญญาใจกันเลยถ้าเขานอกผมเขาต้องขายผมล้านห้าไม่เกินล้านห้า
2: ครับครับพี่หนุ่มเดี๋ยวผมย้อนกลับนิดนึงตอนแรกที่บอกว่าเราเอาไก่ขึ้นรถแล้วเนี่ยตอนนั้นอ่ะคือในความรู้สึกเราได้เปรียบเสียเปรียบอะไรยังไงพี่มันเยอะเลยอ่ะ
5: เสียเปรียบเพราะมันเล็กครับ
2: เยอะเลยอ่ะพี
5: ่ก็จะกลับแล้วเขาบอกเอาครับผมจะพันตัวเพิ่มให้เอาเดือยเข้าหัวเนาะ
2: ครับครับ
5: เขาก็ยอมรับว่าเรามันต่ำจริงไม่จริงนะ
2: ครับที่ผมสัมภาษณ์
5: ผมจะกลับแล้ว
2: ผมสัมภาษณ์พี่วสิทธิ์เนี่ยคือของเขายอมรับว่าของเขาว่าเป็นตัวใหญ่เป็นตัวตั้งแล้วช่างตัวเดียวก็คือช่างของเขา 2.735
5: ใช่เขาประกันให
2: ้ครับไม่เกินกว่านี้เอาง่ายคือคุมน้ำหนักไว้ไม่ให้มันโดดไปไกลกว่านี้ประมาณนั้นนะครับ
5: ใช่เพราะว่ามันเป็นกระแสแบบของมาจากน้าอ้วนไงน้าอ้วนที่ตีกับอะไรกันล่ะที่ว่าน้าอ้วนช่าง27แต่ว่
2: า
5: ช่างตัวเดียวอะไรอย่างนี้ครับต่อน้ำหนักให้กันอะไรนี่ไง
2: กระชอโชคกระชอโชคครับ
5: เขาก็เป็นเขาเรียนสไตล์แบบนั้นมาเลยไงตอนนี้ท่านพอดีเจ็บสิเขาก็เลยบอกว่าเอ้าเฮียจะช่าง
2: การันตีน้ำหนักให
5: ้ผมก็ชวนแกช่าง27
2: ครับ
5: แกก็บอกว่า27ผมทำไม่ได้ครับเจนุ่ม
2: อืม
5: ขอบอกว่าเขาขอ274
2: ครับ
5: 275ผมบอกว่าผมไม่ไหวครับมันใหญ่ครับเฮีย
2: ครับ
5: เฮียก็เลยบอกว่าเอางี้274ผมว่าเอา2735แล้วกันปั๊บเรื่องราวก็เป็นแบบนี้นะครับ
2: ก็คือช่างตัวเดียวก็คือช่าง27เนี่ยช่าง2ตัวแต่เขาอ่ะทำไม่ไหวแต่เราอ่ะมัน27ไม่ถึงอยู่แล้วถูกต้องมั้ยครับพี่
5: ของผมเนี่ยเขาก็บอกว่างี้ดีกว่าเฮียช่างให้ตัวเดียวเลย
2: ครับ
5: 2735
2: 2735นะครับก็คือเดี๋ยวผมสรุปว่าไก่คู่เนี้ยชนกัน4ยกนะครับตอนแรกสตาร์กี้ข้างละ2ล้านช่างตัวเดียว2735นะครับแล้วต่อล่ะครับพี่
5: ต่อกระช่างกับไอ้รวมไปเสร็จเดิมพันรวมก็เป็น2.5
2: ครับ
5: 5ล้าน
2: ครับข้างละ5ล้านตอนนี้ครับ
5: ไม่ใช่ข้างละ5ล้านข้างละ2.5
2: ข้างละ2.5รวมเดิมพันรวมพัน5ล้าน
5: ครับ
2: ครับแล้วต่อล่ะครับพี่ต่อพันกันยังไงครับ
5: ต่อทีแรกครับผมจะเกียรติเขาจะพันไอ้5.5
2: ครับ
5: ให้ผม3.3
2: ครับ
5: ผมก็เลยบอกว่าเฮียไปนะการผมตีก็ตีไม่ตีก็ไม่เป็นไรครับกับพันก็คือให้เฮียพัน65
2: ครับ
5: แล้วก็ผมพัน33เพราะว่าเฮียลองดูตอมันคนละรุ่นกันเลยห่างกันเป็นข้อนิ้วเลยห่างกันเยอะ
2: ครับครับคือของเราอ่ะ
5: เป็นของผมเลยถ้าไม่ก็พูด
2: ครับคือของเราเสียเปรียบด้วยเลยตุ่มด้วยนะครับ
5: เลยตุ่มด้วย
2: ครับคือพี่หนุ่มก็เลยพัน33ทางที่เคฟังก็พัน65ถั่วให้อีกรอบนึงนะครับ
5: ใช่ครับ
2: แล้วข้อตกลงนอกเหนือจากเนี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดเขาชนะเราสวยๆเนี่ย
5: ล้านห้าห้ามเกินห้ามขายผมเกินล้านห้า
2: เอากันเลยพี่
5: แล้วเสียสิจะเอาไหมล่ะเห็นภาพยังครับผมจะตี
2: ต้องคุยยื้อก่อนเลย
5: ต้องคุยกันก่อนอ่านคลิปไปเลยโปรโมเตอร์อ่านคลิปไปด้วย
2: ครับพี่วิสิตบอกยอมให้
5: เอาผมเกิดมาเขาก็ไม่เคยขายไก่ราคาล้านห้าเขาบอกว่าอยากมาชนะแต่หนุ่มผมก็จะขายแต่หนุ่มเนี่ยล้านห้าเอ้า
2: ครับ
5: ก็กอดกันเลยแล้วก
2: ็
5: มีตาภาพใส่กันเลยเขาบอกอุ้ยผมชอบแต่หนุ่มเขาบอกเปรียบง่าย
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
5: เขาบอกว่าเขาก็บอกอุ้ยแต่หนุ่มเปรียบง่ายแต่ผมชอบว่าอันนี้เขาบอก
2: ผมเห็น
5: มันไม่ชอบยังไงก็มันเสียเปรียบเนี่ย
2: ผมเห็นพี่หนุ่มเปรียบกับใครก็เปรียบง่ายนะเปรียบ
5: ใช่ปั๊มเปรียบกับปั๊ม
2: บางแม็กก็ชอบฮะ
5: บางแม็กก็ชอบ
2: ครับเปรียบกับเสียปั๊มก็บอกพี่หนุ่มเปรียบง่ายมากนิสัยดีมากคือแจกตรง
5: ปั๊มก็นิสัยดีครับบางแม็กก็นิสัยดีครับพวกนี
2: ้ครับ
5: ไม่มีลาม่าแม็กก็สุดยอดกับยอดคนเลยแม็กปั๊มเนี่ยน้องปั๊มบางแม
2: ็ก
5: เสียสิทธิ์เนี่ย
2: ครับ
5: โอเคหมดน่ารักหมดทุกคนเลยคร
2: ับ โอ้แล้วตอนพี่ได้คู่กับเสียเจโพใหญ่เนี่ยต่างคนต่างเล่นกันด้วยนะ
6: ในสนามเล่นใส่กันนะ
7: ไม่ได้ถ้าจบเกมก็เป็นพี่น้องกัน
6: ใช่
7: เขามาลามา
6: คือ
7: แต่ถ้าว่าใครจะตีกับผมเนี่ยถ้าจะมาลามานะ
6: ครับ
7: มาดราม่าแบบว่าหลังเกมแล้วมาแบบ
6: ไม่เอาดราม่าก่อนเกมหลังเกมไม่เอาครับ
7: ไปเลยไปเลยไปใต้อื่นเลยผมไม่เล่นผมไม่เอาครับผมไม่เล่นด้วยครับ
6: ครับเพราะว่า
7: ชนะก็คือจบแพ้ก็คือจบมันไม่มีใครบังคับใครชนกับใครได้หรอกครับ
6: พี่
7: ของแบบนี้เนี่ยคือแพ้คือแพ้ชนะคือชนะ
6: ที่
7: ไม่มีใครไปบังคับใครได้หรอกครับการเล่นนะครับ
6: ที่ผมประทับใจมากเลยนะวันที่พี่ชน132ล้านอ่ะคือจบเกมแล้วคือทุกอย่างจบนะไม่มีการมาต่อความยาวสาความยืดจ่ายเงินครบจบกลับบ้าน
7: ไม่มีเดินไปยกมือให้คู่ต่อสู้ชนะผมต้องเดินไปยกเลยครับ
6: ใช่
7: ยกมือให้เขาเลย
6: ใช่
7: ชนะผมก็ต้องจบ

0: เอาครับ
1: ครับผม
0: ไม่เอาครับ
1: ผมบอกเลยสุดยอดนะสุดยอดหัวใจเลยแล้วไม่มีการดราม่าไม่นู่นไม่นี
0: ่ผมผมเดินไปยกมือให้เขาเลย
1: ใช่ใช่ผมอยากให้หลายๆซุ้มนะที่ทำไก่ชนเนี่ยคืออยากให้ดูพี่หนุ่มเป็นไอดอลเลยเนี่ยครับคือทุกอย่างจบเกมจบเกมทุกอย่างจบ
0: ร
1: อบคือมิตรภาพก็เหมือนเดิมแม้กระทั่งชนกับพี่วิสิตเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเกิดเขาชนะเราขอซื้อขอซื้อเขาด้วยสวยๆล้านห้
0: า
1: ห้ามขายเกินกว่านี้ด้วย
0: อย่าเอาเกินนี่นะ
1: ครับ
0: พี่ติดต้องสัญญากับผมนะ
1: ครับ
0: พี่ติดตัวใหญ่แล้วนอกผมสวยแล้วก็ไก่
1: ผมแมวนะผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละพี
0: ่
1: ผมก็เพิ่งเคยเห็นเงื่อนไขนี่แหละ
0: เออไม่ใช่ว่าไอ้ผมชนนั่นหรอกผมชนแล้วทีนี้ผมโดนนอกแล้วผมไปขายคนอื่นก็หลายล้านอย่างน้อยถ้าผมแพ้ผมจะได้เอาไก่กลับ
1: ครับเอาง่ายๆคือเอาผมเป็นบันไดแล้วเนี่ยต้องเอาไว้ที่ผมด้วยอ่าฮะ
0: ไปขายคนอื่นก็หลายล้านเป็นหลายหนุ่มก็หงอยเลยทีนี้แหละ
1: ครับผมครับผม
0: เราต้องแบบว่าสัญญาใจกันนะพี่จ
1: ิ๊บ
0: พี่จิ๊บบอกโอเคเขาบอกโอเค
1: ครับผม
0: เขาบอกโอเคโอเคผมก็โอเคผมก็ชน
1: ครับผมผมเคยเจอสุดยอดหัวใจพี่
0: ตลกกันแล้วเราไม่ได้คิดอะไร
1: ใช่อ
0: ย่าไปเล่นและเครียดอย่าไปเล
1: ่
0: นอ
1: ย่างนี้แหละพี่เขาเรียกว่าแบบนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าชนไก่ได้มิตรภาพชนไก่ได้เพื่อน
0: ชนไม่ใช่ว่าโอ้โหชนกันทีนี้ไม่มองหน้ากันจะกินเนื้อมันไม่ใช่
1: ใช่ใช่ครับพี
0: ่ครับมันไม่มีใครไปบังคับใครชนกับใครได้หรอกคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการหารือผู้แทนจีนเดินหน้านำ AI ช่วยลดภาระงานธุรการครูอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
7: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
6: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
8: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือผู้แทนจีนเดินหน้านำ AI ช่วยลดภาระงานธุรการครูพร้อมกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับในวังเฉิงเวินหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบวินัยและกำกับดูแลแห่งรัฐประจำกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเยือนไทยเพื่อกระชับความร่วมมือด้านการศึกษา

0: โดยนายประเสริฐกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดภาระงานธุรการของครูเพื่อให้มีเวลาจัดการเรียนการสอนมากขึ้นพร้อมสนใจแนวทางของจีนในการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยทั้งสองฝ่ายยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยไทยนำเสนอการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding นโยบาย no gift policy และศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตขณะที่จีนแลกเปลี่ยนแนวทางใช้ AI และ Big Data ตรวจสอบงบประมาณเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังหารือการขยายความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาทุนการศึกษาการเรียนการสอนภาษาจีนการเพิ่มครูอาสาสมัครจีนและห้องเรียนผงจื่อรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาของทั้งสองประเทศศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชวนเที่ยวเกาะลันตาชมวิถีชาวเลยนเสน่ห์มานิสัมผัสวิถีชาติพันธุ์พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนนี้
2: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปิดเผยว่ากรมสังคมและสวัสดิการเตรียมจัดงานชมวิถีชีวิตชาวเลยนเสน่มานิเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและมานิควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยภายในงานจะมีนิทรรศการและการจำลองวิถีชีวิตการแสดงอัตลักษณ์ประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมของชาวเลพร้อมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดสู่การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความหลากหลายทางชาติพันธุ์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนณสวนสาธารณะหาดพระแอะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยภายในงานจะมีการแสดงวงอัศรีมาลาและวงซูซูผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์และเพจ Facebook กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถอส.สุขิรินทร์ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อติดตามอาการและเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์จากกรณีเหตุเมื่อเวลาประมาณ 14:52 นขณะกำลังพลอส.อำเภอสุขิรินทร์จำนวน18นายเดินทางกลับจากการฝึกซ้อมแข่งขันเรือในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อมาถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4115ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์ได้เกิดระเบิดขึ้นใกล้รถบรรทุก6ล้อส่งผลให้มีอส.ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์ก่อนส่งต่อบางรายมายังโรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Slam Dunk Talk นะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นเลยครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอร์รี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่า Dallas เนี่ยได้คนนั้น Denver เสียคนโน้นไป Houston เนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟรนไชส์เปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับและยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอร์รี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าGolden State Warrior นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอร์รี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอร์รี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Front ครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับ เอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้าง นะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟส์ฮิวสตันร็อกเก็ตส์และซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซัคคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดาม่าและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคริสมิดเดิลตันเอเจจอห์นสันไรอันเนมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อดาม่าเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซสเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟรนไชส์ถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทิมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายมี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่กาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็คลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟรนไชส์อื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟรนไชส์ถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warrior ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของ Draymond Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, DeAntoni Melton และทาง Charles Bassey ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของ Quentin Post ครับที่ย้ายไปอยู่กับทาง Memphis Grizzlies ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warrior เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่า ตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟรนไชส์ครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเว่นเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟรนไชส์ฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้างนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบอกดานโนวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบอกดานโนวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอแดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรดอนอิงแกรมและเกรดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟรนไชส์โตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานโบนานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาวายเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับบรอนนิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยแคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาร์ติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับ คนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอรันเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรามิดแกรนด์เดียงเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอรี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอรันขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรและเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่ชูรามิแกรนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์มินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟรนไชส์นะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนแมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสควอตทีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลิแกนนะครับนิวลีนเพลิแกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดย์จอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควอลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟนชายครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วง คส.หลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทาง Oklahoma City Thunder ครับ Oklahoma เนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luke Dort, Aaron Wiggin, ICR Joe และ Brandon Carlsonเมื่อก่อนเนี่ยทันเดอร์นั้นสะสมดราฟพิกสะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟรนไชส์เพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟีนิกซ์ซันนะครับPhoenix Suns เนี่ยพวกเขาได้ตัวของ Miles Bridges ครับแล้วก็ทาง Luke Kennard เข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่าง Mark Williams เอาไว้ได้ครับขณะที่ Grayson Allen กับทาง Royce O'Neal นั้นย้ายออกนะครับตัวของ Luke Kennard เองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของ Miles Bridges เองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟินิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่ไม่ได้ยิงในจังหวะนั้นยังรู้สึกว่าตัวเองยังคงมีส่วนร่วมกับเกมนั้นอยู่ครับเอาละครับมาต่อกันในส่วนของเบรกนี้เนี่ยมันยังเหลืออีกประมาณ3ประมาณ4แฟนชายได้นะแต่ถ้าดูจากเวลาแล้วนี่คิดว่าอาจจะต้องยกที่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟรนไชส์ที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตฟานเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warriors นั้นต้องตอบครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Seriesท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เอ็กซ
2: ์กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสำนักทอล์กนะครับและรายการสำนักทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับ All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟรนไชส์ Phoenix Suns นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟรนไชส์ Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของ Ja Morant นี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนกับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซซี่แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จาโมแรนเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีคของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอลแลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ ในคนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลหนึ่งของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Scamento King ครับทางฝั่งของ Scamento King เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Tichius Achua และทาง Dequan Proudenเอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของเดวินคาร์เตอร์เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทาง Atlanta Hawks ครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายๆทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามินเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซันอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของสแกมเมนโตคิงเองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง19โดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟนชายต่อมาก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับดิวสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างรายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของฮาริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลับลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบัสแฮริสมาอีก2ปีแฮริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบเวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดีลที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคฟเลอร์ไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับในการไซน์แอนด์เทรดมาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอร์จโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซนเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์คิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดีลนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูทาห์เองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่ Golden State Warriors นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับแล้วเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warriors ครับทีมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กลับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่า ยังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟรนไชส์ต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟรนไชส์อย่างสเตฟเฟนเคอร์รีครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ 37แพ้ 45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟินิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์ในรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอร์รี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอร์รี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางพอสิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาดในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอร์รี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือWarrior นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับ Warrior เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลบอนเล่นกับเคอร์รี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนนึงเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนนึงเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมเคอร์รี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลบรอนแล้วหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ววอริเออร์เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลบรอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับ นี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Damon Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, De'Anthony Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่า Yasel Lenderborg ครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดอร์บอกเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเลนเดอร์บอกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอร์รี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากรอสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอร์รี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัสพอร์ซิงกิสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วงและการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอร์รี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสตัสพอร์ซิงกิสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าอัลฮอฟฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดรย์มอนด์กรีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดมอนกรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดมอนกรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลอบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026 ถึง 2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอร์รี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสตัสพอซิงกิสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอร์รี่แต่ว่าหากเคอร์รี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอร์รี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ย เขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอรี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอรี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอรี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอรี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอรี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนวอร์เรียร์เองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าบริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอรี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสตัฟพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอรี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอรี่ไม่มีทั้งดราฟต์พิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับเคอรี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลย์คอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาเลวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ two timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเครย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักโจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสตัฟพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ two timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้งสองอย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับ ทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดรัฟต์พิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับออลสตาร์ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟเฟน เคอรี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอรี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแทปพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอรี่นั้นสร้างปาฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับแล้วทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอร์รี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอร์รี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warriors ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอรี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟต์พิกความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอร์รี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟนชายครับเคอร์รี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟนชายเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอร์รี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอร์รี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอร์รี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอรี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมาลายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเคลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอรี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับ ต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟรนไชส์ทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดีลอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆ Warrior นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับ Curry กับ Warrior จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของ Jimmy Butlerและเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟพอสซิงกีสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอรี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟหมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลเดบอร์ครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เอง

0: ลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดราฟต์พิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอร์รี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอร์รี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอร์รี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warriors ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอร์รี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอปไมค์ดาเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอร์รี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สลัมดักทอล์กสนับสนุนโดยAll New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญพระจารย์เครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะฮะครับก็เอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งวัดท่าผาเป็นวัดที่คุณแม่บุเรือนโตบุญเติมได้มาสร้างพระโบสถ์ไว้เมื่อปีพ.ศ.2498นะฮะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเดี๋ยววันนี้เราก็มีแขกพิเศษแขกรับเชิญอาจารย์พิมพ์นิยมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับก็เรื่องของคุณแม่ก็จะมีหลายวัดที
3: ่กรุงเทพก็มีนะคะอาจารย์
2: อ่ากรุงเทพวัดไหนครับ
3: วัดอาวุธก็มีค่ะอาจารย์
2: แล้ววัดไหนกัน
3: แล้วก็มีวัดสัมพันธวงศ์ค่ะอาจารย
2: ์แล้ววัดไหน
3: แล้วก็จะมีที่ระยองนะคะวัดสรนาถ
2: แล้วอาจารย์พิมพ์เคยไปวัดไหนมา
3: ไปทั้งหมดทั้ง3วัดแล้วนะคะ
2: แล้ววัดอาวุธไปแล้วเป็นไงเข้าไปถึงบรรยากาศเป็นไง
3: วัดอาวุธนะคะเข้าไปถึงก็จะมีศาลาของแม่ชีบุญเรือนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้รื้อแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะคะก็มีผู้คนมากมายเลยค่ะอาจารย์มากราบไหว้แล้วก็มาถวายกล้วยนะคะวันนึงเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเป็นพันๆหวีเลยนะคะอาจารย
2: ์ครับแล้วก็วัดสัมพันธวงศ
3: ์ใช่ค่ะวัดสัมพันธวงศ์ก็ใหญ่มีคนมาสร้างรูปปั้นแม่ชีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าขอแล้วสมหวังนะคะอาจารย์ขอแล้วสมหวังนะคะดังใจนะก็เลยสร้างรูปปั้นถวายค่ะอาจารย
2: ์ครับแล้ววัดสารนาถที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
3: ค่ะวัดสารนาถเนี่ยนะคะก็จะมีคนมาเอาน้ำมนต์นะคะอาจารย์กับปูนนะที่วัดสารนาถเนี่ยส่วนมากแล้วคนจะมาเอาน้ำมนต์เพราะที่นั่นจะมีบ่อน้ำมนต์ใช่ไหมคะบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่แม่ชีเนี่ยได้สร้างเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับก็วัดต่างๆเนี่ยก็เคยมีประวัติความเป็นมาคือคุณแม่บุเรือนโตบุญเติมเนี่ยกำเนิดมาจากวัดสัมพันธวงศ
3: ์
2: นะแล้วก็มาช่วยวัดอาวุธสร้างพระโบสถ์แล้วก็มาสร้างพระที่วัดอาวุธเมื่อปีพ.ศ.2492 9496แล้วก็มาทำวัดสารนาถนะแล้วก่อนที่จะมาทำวัดสารนาถทำพิธีมหาพุทธาภิเษก2499

0: พระพุทโธคังและพระโบสถท่านก็มาที่นี่ตามคำเชิญของอดีตเจ้าวาดของวัดท่าผาคือหลวงพ่อเชยถ้าผมจำผิดต้องขออภัยด้วยนะก็ไปเจอที่พระแท่นดงลังพระบาทไหนไม่ทราบนะอาจารย์เชยก็บอกคุณแม่บอกว่าจะสร้างโบสถ์คุณแม่ก็บอกว่าจะมาช่วย2498นะก็มาทำอยู่นี่อยู่ประมาณ6เดือน6เดือนก็ได้มีคนมีญาติธรรมได้มาร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งหมดประมาณถ้าจำไม่ผิดนะ108ถึง202 249899ก็พอโบสถ์ที่ท่านเห็นอยู่ในภาพก็เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็มาถ่ายรูปที่ศาลารูปที่แพร่หลายไปหมดเลยเนี่ยคือถ่ายที่วัดท่าผา รูปเดิมต้องมีปิ่นโตอยู่ข้างๆแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดที่รับใช้นะตั้งแต่อายุ18นะคือป้ายแม่ใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ไปคุยกับแม่ใหญ่ปีนี้อายุ90กว่าที่ดูแลคุณแม่
1: ยังมีชีวิตอยู่
0: ยังมีชีวิตอยู่ที่ดูแลคุณแม่เนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีนี้แม่ใหญ่ก็อายุ90กว่าคุณแม่อยู่นี่6เดือนก็มานั่งอธิษฐานมานั่งสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ที่นี่ก็จะมีหลักฐานต่างๆก็คือผ้าที่คุณแม่นุ่งที่คุณแม่มาตัดไว้นะฮะท่านเจ้าวาดท่านพระมหารุ่งธรรมประโยค8ท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่ท่านก็ให้ผ้าผมมาแล้วผมก็ไปทำผ้าสังฆผ้าพาดนะฮะแล้วก็เหรียญบาทเหรียญบาทนะฮะที่ไอเหรียญเขาเรียกเหรียญเนื้อชินเนี่ยเป็นเหรียญสตังค์รูเหรียญทองแดงเนี่ยก็อาจารย์ลุงธรรมก็ให้ผมมาจำนวนหนึ่งแล้วก็เอามาหลอมทำเป็นพระแม่ชีที่ทำพิธีเมื่อวันที่7เดือนนี้ที่ผ่านมาที่ทำพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วที่นี่ก็ยังมีคุณแม่ยังทิ้งกระเป๋าหนังผมไปทำคลิปให้ท่านดูถ่ายให้ดูแล้วก็มีเขี้ยนหมากมีหลายๆอย่างนะฮะตำนานก็คือวัดท่าผารูปนี้คุณแม่บอกว่ารูปนี้อัดสักขีดร้อยขีดหมื่นขีดแสนความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็สำเร็จผลนะครับก็แม่ใหญ่ก็ดูแลคุณแม่6เดือนปีนี้ท่านก็90กว่าเดี๋ยววันนี้เราจะให้ท้ายๆให้ท่านคุยกับแม่ใหญ่ให้แม่ใหญ่อธิบายฟังเรื่องอภินิหารอาจารย์พิมพ์ก็ไปทำวัดสาสารนาฏใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: วัดสารนาฏเป็นไงบ้างลองเล่าเหตุการณ์นี
1: ้วัดสารนาฏนะคะโหวันที่เราไปทำพิธีนะคะคนก็เยอะมากๆจริงๆแล้วนะคะฝนตก2-3วันติดเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: แต่ในวันที่เราทำพิธีนี่นะคะไม่มีแม้กระทั่งแดดและไม่มีฝนด้วยนะคะอาจารย
0: ์
1: ทุกอย่างราบรื่นนะคะคนเยอะมากๆเลยนะมารอพระแจกค่ะอาจารย์เพราะว่าพระที่เราสร้างเนี่ยนะคะก็คือทำจากเนื้อมวลสารของ
0: พระพุ
1: ทโธค่ะ
0: ตั้งเริ่มต้นเลย
1: ใช่
0: ครับก็คุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความขลังที่มีอภินิหารซึ่งมีอภิญญาที่เหนืออย่างพวกเราที่จะทราบจะรู้ก็มีเหตุการณ์เรื่องอภิหารที่เล่าขานกันมานี่เยอะแยะมากมายแล้วก็ท่านก็ทำสร้างพระพุทโธคังท่านก็นิมนต์พระอัคคณาจารย์เกจิอาจารย์มาเสกแล้วท่านก็มาอธิษฐานธรรมก็มีพุทโธพระพุทโธพิมพ์จัมโบ้องค์ล้านกว่าบาทเหลือเชื่อไหมผมเนี่ยเป็นคนเปิดปลูกวัดอาวุธเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะ3ฝ่าจำไม่ได้แล้วนะแล้วก็เป็นคนที่ขึ้นไปบนยอดพระโบสถ์วัดสารนาถที่มีผู้โทกลางมีองค์เดียวในโลกผมขึ้นไปเป็นคนภาพที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคือเป็นภาพถ่ายที่ผมขึ้นไปถ่ายมาแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปหาคุณแม่ให้มีความเชื่อมีความศรัทธาแบบบริสุทธิ์แบบจริงใจนะจะสมความปรารถนาท่านจะโดดเด่นในเรื่องของรักษาโรคนะทุกสมัยก่อนนี่ใครมาหามีโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่ให้โรคแห่งกรรมท่านก็จะให้พริกไทยให้ปูนเซให้สาคูเอาไปกินโรคภัยไข้เจ็บก็มาลายหายสิ้นผมรู้จักมหาเศรษฐีคนหนึ่งท่านก็เป็นโรคร้ายท่านก็ไปเอาปูนที่วัด อาวุธเอามากินแล้วก็หายแล้วก็ขายที่ได้พันกว่าล้านท่านก็เลยมาสร้างพระรูปหล่อองค์ใหญ่ถวายให้กับวัดสารนาถหนึ่งองค์วัดสัมพันธวงศ์หนึ่งองค์วัดอาวุธหนึ่งองค์แล้วก็เอาไปไว้ที่สถานที่ท่านหนึ่งองค์แล้วก็ผมว่ามีอานิสงส์ได้มาหนึ่งองค์เป็นองค์ใหญ่นะฮะครับก็ทำพิธีที่วัดสัมพันธวงศ์นะฮะครับก็นี่คือเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะถ้าผมไม่พูดท่านก็คงท่านต้องเข้ามาเองนะสี่วัดเนี่ยห้าวัดที่ปักธงชัยอีกวัดหนึ่งวัดปักธงชัยก็เป็นลูกศิษย์ท่านไปทำที่ปักธงชัยผมก็ถามว่าทำไมต้องไปทำที่ปักธงชัย ท่านบอกว่าปักธงชัยชัยชัยชนะก็มีคนไปไหว้เยอะแยะนะผมก็เคยเข้าไปวัดอาวุธท่านอยู่ใกล้วัดอาวุธท่านก็ไปวัดอาวุธท่านอยู่ใกล้วัดสัมพันธวงศ์ท่านก็อยู่ไปวัดสัมพันธวงศ
1: ์
0: ท่านอยู่วัดใกล้สารนาฏระยองจันทร์ตากท่านก็ไปสารนาฏท่านอยู่แถวเมืองกาญสุพรรณนครปฐมท่านก็มาวัดท่าผาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะเข้ามาไหว้ได้เลยนะครับอธิษฐานก็จะมีเจ้าที่คอยแนะนำมีกล้วยมีอะไรนะฮะไหว้เสร็จท่านจะเอากลับไปกินก็ได้เป็นยานะนี่คือเรื่องราวต่างๆแล้ววัดท่าผาก็เพิ่งทำพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลของคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญรูปเหมือนไม่ว่าจะเป็นพระพุทโธก็ยิ่งใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านไปพบกับท่านเจ้าวาดท่านพระอาจารย์มหาลุ่งธรรมประโยค8ประโยคครับครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็แล้วท่านก็อยากทราบเรื่องราวอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจเข้าไปได้เลยนะฮะสวัสดีครับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรื่องพระที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทั้งภาพและเสียงทั่วโลกทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.อยากทราบอยากรู้เรื่องอะไรพระเครื่องพระบูชาเหรียญกระดาษเครื่องรางของขลังพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจหรือจะเข้าใน Facebook ผมวันชัยสุพันธ์นะวันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระมหารุ่งธรรมประโยค8เจ้าวาดวัดท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนหรือพระพุทโธนะฮะได้ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาครับกราบสมณกายครับพระอาจารย์มหารุ่งธรรม
2: เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
0: ครับ
2: จริงๆแล้ววัดวัตถุมงคลที่เราสร้าง
0: ข
2: ึ้นมาอันดับแรกตั้งใจจะสร้างเป็นเหรียญอันดับแรกก่อนก็คือเหรียญหน้าโต๊ะหมู
0: ่
2: โดยให้ไปปรึกษาอาจารย์ดิเรกวัดหนองทรายให้ท่านแกะแม่พิมพ์ให้อะไรให
0: ้ครับ
2: แล้วก็พุทโธน้อยทีนี้ท่านอาจารย์ดิเรกก็ให้ความคิดแนะนำว่าท่านจะแนะนำแล้วก็ให้ไปให้ลงหล่อเป็นลูกศิษย์ท่านชื่ออาจารย์โต้งเป็นคนลงมือแกะแล้วก็ให้ท่านตรวจทานอีกทีหนึ่ง
0: ครับ
2: ก็แกะเสร็จทีนี้พุทโธน้อยจริงๆเราก็อยากจะให้ท่านแกะทีนี้ท่านบอกว่าท่านยังไม่มีเวลาพอไม่มีเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยว่าก็เลยอธิษฐานบอกว่าถ้าแม่อยากให้สร้างพุทโธน้อยจริงๆแม่ก็หาช่างมาเองแล้วกัน
0: ครับ
2: พูดได้ประมาณสัก 2-3 วัน
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ธิษฐานพูดกับหน้ารูปหล่อท่านทีนี้มันมีช่างอยู่ช่างหนึ่งชื่อคุณบอยอันตัวส่วนตัวอาตมาเองก็ไม่รู้จัก
0: ครับ
2: จากได้ภาพคุณแม่เป็นภาพถ่ายก็โทรมาบอกว่าอยากจะเช่าอยากจะเช่าบอกว่าเราก็บอกว่ายังมีอยู่ไม่ให้มาเช่าก็เลยคุยกันเรื่องว่าเขาแนะนำว่าเขาเป็นช่างหล่อพระโรงหล่อพระท่านแนะนำทีนี้เราก็เลยถามว่าคุณบอยแกะพระพุทโธน้อยได้ไหมเขาบอกว่าได้เขาบอกว่าแล้วก็บอกว่าจะแกะให้ฟรีโดยไม่คิดสตังค์ก็มาคุยให้มาคุยกันที่โรงงานก็ไปคุยกันที่โรงงานแกะเรื่องแกะการแกะพระก็คุณบอยก็ใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนได้แกะพุทโธน้อยพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วเอาก็พิมพ์กลางให้อย่างในรูปที่เห็น
0: ครับ
2: แล้วก็ได้อาจารย์ยกอาจารย์ยกเป็นคนกดพิมพ์ปฐมฤกษ์ให้อาจารย์ยกต้องย้อนไปในการที่เราสร้างเรือนครั้งแรกคือตอนที่เราจะรอรูปคุณแม่ข้างหลังเนี่ย
0: ครับ
2: ก็จะมีความดำริว่าเรารอแม่แล้วจะเอารูปหล่อคุณแม่เนี่ยจะไปไว้ที่ไหนก็เลยมีความคิดว่าจะสร้างเรือนให้ท่านอยู่ต่างหาก
0: ครับ
2: ทีแรกก็คือคิดจะสร้างเป็นปูน
0: ครับ
2: ก็ไปดูปูนมันก็ไม่เหมาะสมพอดีมีความคิดในอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัด เพราะว่าสัมพันธวงศ์ท่านให้ความคิดเห็นว่าแม่มูลเรือนท่านชอบเรือนไทยมากก็เลยกลับมาสร้างเป็นเรือนไทยพอดีไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้เป็นไม้เก่าที่กุฏิเก่าที่ยังหลงเหลือไว้เยอะเราก็เลยมารวบรวมทำไม้ทีนี้พอรวบรวมไม้ได้เสร็จแล้วก็คิดจะสร้างแต่ยังไม่มีทุนทรัพย์เพราะช่วงนั้นทางวัดยังมีติดหนี้ติดสินเรื่องค่ารักษาพยาบาลหลวงพ่ออยู
0: ่ครับ
2: ก็มีลูกศิษย์ชื่อว่าลูกศิษย์แม่บุญเรือนชื่อว่าหลวงปู่เกี้ยงท่านเคยมีความดำริไว้ว่าถ้าวัดท่าผาสร้างรูปหล่อหรือสร้างอะไรเนี่ยให้มาช่วยวัดท่าผาสร้าง
0: คร
2: ับ พอดีจังหวะอาจารย์หยกเนี่ยให้ลูกศิษย์มาดูพอดีได้ข่าวว่าวัดท่าผาเนี่ยจะสร้าง
0: ครับ
2: อาจารย์หยกก็เลยให้ส่งลูกศิษย์มาดูว่าจะสร้างจริงไหม
0: ครับ
2: ก็ตกลงว่าจะตกลงจะสร้างเรือนอาจารย์หยกอีก2วันอาจารย์หยกก็เดินทางมาจะเป็นเดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาว่า
0: ครับ
2: ตอนนั้นเราจริงๆเราก็ไม่มีตังค์ที่จะสร้างหรอก
0: ครับ
2: อาจารย์หยกก็มารวบรวมเงินช่วยสร้างประมาณ 228,000 บาท
0: ครับ
2: เราคิดว่าเยอะมากในตอนนั้นเพราะว่า1เราไม่มีทุนทรัพย์ที่จะสร้างเรือนไทยเลย
0: คร
2: ับ ก็ได้เงินอาจารย์หยกตอนนั้น 228,000 บาทเราจำตัวเลขได้แม่นเพราะว่าเป็นการเริ่มสร้างเรือนหลังนี้ก็ตอนที่จะยกแม่ขึ้นสู่เรือนเนี่ยคุณแม่มีความประสงค์เข้ามาในนิมิตบอกว่าอยากได้อาจารย์รักเลขานิเทศมันเป็นคนช่วยยกให้ทีนี้เราติดต่ออาจารย์รักเนี่ยติ ดต่อไปหลายครั้งมาก
0: ไม่ได้
2: เราก็เลยบอกว่าแม่อธิษฐานใหม่อีกครั้งว่าแม่อยากให้ใครยกก็ไม่อาจารย์รักติดต่อไม่ได้แม่จะให้ใครยกก็มาหามาแล้วกันพอดีวันนั้นน่ะอาจารย์หยกท่านก็เดินทางมายกให้ในวันที่25มิถุนาอาจารย์หยกก็เป็นคนทำพิธีอัญเชิญแม่เข้าสู่เรือนหลังนี
0: ้ครับ
2: แล้วจังหวะที่เราจะไปกดพิมพ์พระครั้งแรกเนี่ยอาจารย์หยกก็มาโรงงานบอยสุภกิจพอดีอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าให้อาจารย์หยกเนี่ยเป็นคนกดพิมพ์พระครั้งแรกให้อะไรให้อาจารย์หยกก็เลยไปทำเป็นคนพิธีกดพิมพ์ให้เหรียญที่เราสร้างเนี่ยเหรียญพุทโธน้อยเนี่ยคือวัตถุ
0: อันนี้นี่ฮะอันนี
2: ้
0: คืออันนี้
2: โลหะมาจากเหลือมาจากการหล่อพระประธานเก่าในปี2510เหลือมาทั้งหมดที่แรกมันเหลืออยู่3แท่งแต่ถูกขโมยไป2แท่งเหลืออีกแท่งหนึ่งก็เลยเอามาสร้าง
0: เขาไม่เรียกว่าขโมยจานเขาเรียกแสดงอภินิหาร
2: หายไป
0: หายไปก็คืออันนี้ก็คือคุณบอยสุภกิจเป็นคนแกะโรงงานบอยนะครับสวยงามมากเลยแล้วเนื้อนี่นะฮะที่มันอาจารย์ให้ผมมานะมันก็จะออกมาคอถ้าโดนเหงื่อโดนมือมันจะกลับอันนี้ก็รวมได้เป็นชนวนที่หล่อพระประธานเมื่อปี10อาจารย์นะ
2: 2510
0: แล้วก็มีเหรียญอะไรมั้ยที่ผสมอยู่ป่ะเหรียญพวกทอง
2: อันนี้จะเป็นเหรียญสตางค์เก่า
0: สตางค์เก่าม
2: ันจะพิมพ์จะเป็นบล็อกอีกต่างจะพิมพ์เดียวกันแต่ว่าแต่แปลว่าเป็นสตางค์เก่
0: า
2: เป็นสตางค์ทองแดงกับเนื้อดิบุกเนี่ยต้อง
0: ครับนี่นะ
2: คือพอเราหล่อเป็นแท่งมาเนี่ยหล่อเป็นแท่งมาที่แรกหล่อให้อีกหล่อโรงงานหนึ่งหล่อไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันแตกก็เลยไปให้โรงงานบอยสุภกิจ
0: รอ
2: ให้ใหม่แล้วก็ตีมาสิ่งที่หลอกก็คือเป็นดีบุกเป
0: ็
2: นเงินดีบุกทั้งหมด
0: ที่วันนั้นให้ดูนะ
2: เนี่ยเป็นเงินดีบุก
0: ที่ยุคคุณแม่นะ
2: ใช่ยุคคุณแม่ที่มาทำบุญกับคุณแม่ที่มันเหลืออยู
0: ่ที่คุณแม่นะอาจารย์ก็มาทำ
2: มันเหลืออยู่ประมาณ2กระป๋องกว่าเราก็เลยเป็นแล้วก็เป็นเงินคุดปี89
0: 89นะ
2: แล้วก็เหรียญสตางค์แดงเป็นที่เป็นเรียกสตางค์รูสมัยก่อน
0: เน
2: ี่ยเอาไปรวบรวมไปทำเป็นหล่อพระทั้งหมดนี่คือโลหะที่เราเกิดหามาจากวัดจริงๆเราไม่ได้เอาโลหะจากโรงงาน
0: คือโลหะตรงนี้ต้องเรียนให้ท่านที่ชมรายการให้ทราบนะเป็นเนื้อชินก็คือชนะโบราณเขาเนี่ยมีสติปัญญามีก็เรียกภูมิปัญญาอย่างเงี้ยชินอย่างเงี้ยนี่คำว่าชิน
2: ดีบุกดีบุกด้วยผสมดีบุกบางอันก็จะเป็นดีบุก
0: ถ้าเป็นภาษาหัวละไอภาษาขมังเว้งเขาเรียกชินะกัจจนะถ้าเป็นภาษาทั่วไปก็เรียกดีบุกดีแล้วจึงบุกนะครับก็นี่คือเรื่องราวที่อาจารย์ลุงธรรมเจ้าวาดท่านได้นำเอามาหล่อเป็นเนื้อโลหะเป็นพระพุทธโธพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะฮะครับท่านที่ชมรายการอยู่ท่านจะมาร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถามหรือมาบูชาได้ที่วัดเลยเป็น วัดจัดสร้างไม่มีผู้ใดไปจัดสร้างวัดจัดสร้างพระกดทำนำเลิกอะไรเองแล้วก็ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกภายในพระโบสถ์ที่คุณแม่บุญเรือนได้มาสร้างโบสถ์ไว้เมื่อปีพ.ศ.249899นะครับก็เบอร์โทรศัพท์ที่วัดขึ้นอยู่ที่หน้าจอวัดท่าผาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมาจากนครปฐมเลื่อยมาเลยเข้ามาทางเมืองกาญตรงมาเลยอยู่ริมถนนนะครับก็นี่คือเรื่องราวแล้วก็มาถึงเนื้อผงอาจารย
2: ์เนื้อผงก็คือเป็นเนื
0: ้อโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยนะ
2: ก็บางเนื้อก็เป็นเกสรที่โยมเอามาไหว
0: ้ครับ
2: เอามาไหว้ผสม
0: ครับ
2: แล้วก็เราก็เอามาพิมพ์เอง
0: ครับ
2: ปั๊มเองเราไม่ได้ใช้โรงงานปั๊ม
0: พักปั๊มนะ
2: พักปั๊มเองแล้วก็มีโยมตำมวลสารให้คือตำแบบโบราณทุกอย่างเราไม่ได้ใช้โรงงาน
0: ครับสวยครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็ด้วยรวมด้วยมวลสารเอามาจากวัดสารนาฏอาจารย์เขียวบอกเอามาให้อาจารย์หลายกระป๋องนะคร
2: ับ เนื้อผง
0: พุทธเขาเรียกพุทธโธตั้งแต่249 29496และพิธีมหาพุทธาภิเษก2499ก็รวมอยู่นี้หมดเลยนะ
2: แกสอนดอกไม้ที่โยมมาไหว้แม่บุญเรือนเป็นส่วนมาก
0: ครับแล้วก็ใบลานยังไงใบลาน
2: ใบลานตรงนี้นี่ใบลานตรงนี
0: ้ใบลานอาจารย์มาไงอาจารย
2: ์ใบลานก็คือมาจากคัมภีร์เก่า
0: เผาเปล่ากระซิบกระซิบ
2: ก็คือใบลานพวกนี้จริงๆแล้วมันถูกปลวกกินมันถูกปลวกทั้งรุดมันใช้การไม่ได้แล้ว
0: แล้วก็เลย
2: เราก็เลยเอามาตำแล้วก็
0: เทวตาพีก่อนจะเทวตาพีก็ผาติกรรมเพราะเป็นของกลางของสงฆ์ถึงให้เป็นเจ้าวาดก็ต้องผาติกรรมนี่คือตามหลักของพระไตรปิฎกใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหม
2: คือมันชำรุดมันเราไม่ใช่เอาคัมภีร์ที่สมบูรณ์มาทำ
0: ครับเรามาถึงนี่ยังเถียงกันอยู่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายที่วัดท่าผา2498ใช่ไหมอาจารย์
2: 2499 25กุมภาพันธ์2499
0: แล้วก็ร้านอะไรเนี่ยจ้ะ
2: ร้านสีเงินนี่สีเงิน
0: เดี๋ยวได้โดเดี๋ยวได้คุยแน่นี่ร้านสีเงินบ้านโป่ง
2: ตานูนอยู
0: ่รูปนี้นะฮะมีมูลค่าถึง 150,000 บาทที่วัดอาจารย์รับบูชาแต่ไม่มีใครมาปล่อยแล้วนี่อาจารย์ลุงธรรมบอกว่าเป็นรูปที่มีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยสวยสุดๆนะเคยเห็นมาพร้อมกับถุงเขียวเหนียวซับคู่นี้300,000ไม่ขายนะเจ้าของก็ไม่ขายนะ
2: เขาไม่ขาย
0: นะเคยพูดให้ฟังเขาไม่ขายนะนี่ครับแล้วรูปนี้แพร่หลายไปทั่วโลกเลยก็คือถ่ายวัดท่าผานะฮะกับก็ท่านก็มาเนี่ยมาไหว้คุณแม่บุญเรือนรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนอยู่ด้านหลังนะการมาไหว้คุณแม่บุญเรือนนะอย่าไปขอรางวัลที่1ถ้าของไปที่1แล้วมันจะรอนานขอเรื่องสุขภาพร่างกายมาไหว้แล้วหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสน่ห์ทั้งหลายกลับไปแล้วรวยรวยทั้งนั้นเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของวัดท่าผาอาจารย์ลุงแสงก็มาจากวัดพระงามประเรียนธรรม8ประโยคนะอาจารย์นะสอบ9ยังนะ
2: สอบมาหลาย20ปี
0: สอบไม่ได้นะ
2: สอบไม่ได้20ปี
0: เพราะว่าเขาก็อยากให้อยู่นี่ถ้าไปเรียน9แล้วมันจะไปไกลนะเป็นราชาคณะไปนู่นไปนี่เขาก็เลยบอกให้อยู่8เพื่อมาเป็นอธิบดีสงฆ์อยู่ที่วัดท่าผานะนี่คืออาจารย์ลุงธรรมเป็นพระที่เปลี่ยนรถไปด้วยเมตตาธรรมพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาเวขานะไหว้กราบไหว้แล้วถือว่าเป็นมงคลเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่สืบสานตำนานของพระพุทโธก็คือคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะฮะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกลายนึงที่เรื่องราวของคุณแม่นี่แน่นอนเลยก็เรียกแม่ใหญ่ใช่ไหม
2: ป้าใหญ
0: ่ป้าใหญ่แล้วแม่ใหญ
2: ่ชื่อลำใหญ่ชื่อลำใหญ่ช
0: ื่อ
2: ล
0: ำใหญ
2: ่มันลำใหญ่
0: อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร
2: ่91ตอนนี้ปีนี้91คนที่ดูแล
0: ครับเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องทวดลำใหญ่นะครับช่วงนี้อาจารย์ขอพรให้กับที่ชมรายการทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับขอรับพรนะครับ
2: ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทั้งหลายที่รับชมรายการช่องคุยเฟื่องเรื่องพระวันชัยสุพรรณ
0: ครับ
2: ท่านเดินทางมาครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4ถ้าจำไม่ผิดนะท่านมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับแม่บุญเรือนตรงบุญเติมตามรอยมาก็ตามประวัติศาสตร์ว่าแม่บุญเรือนมาอยู่นี่ยังไงได้ทำคุณประโยชน์อะไรกับทางวัดท่าผาบ้างอะไรบ้างก็ได้เล่าให้คุณวันชัยสุพรรณฟังเรียบร้อยแล้วก็ใครผู้ที่มากับขอพรแม่บุญเรือนก็ขอให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะระ ปฏิภาณทานสารสมบัติทุกประการทุกราตรีเทอญ
0: สาธุครับวันนี้เรามาที่วัดท่าผามาพบกับคุณทวดหรือคุณแม่หรือคุณย่าลำไย
3: พล
0: บุญเป็นคนที่ดูแลคุณแม่บุญเรือนตั้งแต่ปีพ.ศ.24986 เดือน 6 เดือนครึ่งไอ้ย่าแล้วอยู่กับคุณแม่นี่ตอนนั้นย่าทวดอายุเท่าไหร
3: ่
0: 20 20 เป็น 19ผมจำได้เป็น19นะ
3: ตอนแรกอยู่นะ19แล้วก็มาก็20
0: อ๋อ6 เดือนครึ่ง
3: 6
0: เดือนเอ้าแล้วไปอยู่กับคุณแม่บุญเรือนทุกวันเลย
3: ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเลย
0: เราไม่มีแฟนนะสามี
3: ไม่มีตอนนี้ก็ไม่มี
0: สวยอย่างนี้ไม่มีแฟน
3: ที
0: ่
3: เล
0: ย ครับก็มาถามถึงคุณแม่บุญเรือนมาทำสร้างพระโบสถ์เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ
3: 2498 99 99 99
0: แล้วก็จากนั้นคุณเอางี้ว่ะผมถามตอนที่คุณแม่บุญเรือนมาอยู่เนี่ยท่านจะวัดปฏิบัติท่านไงสวดมนต์ทุกวัน
3: สวดวันแม่เช้าเนี่ยสวดมนต์ตอนเช้า
0: เ
3: ช้า 5:30 เนี่ยสวด
0: สวด
3: สวดแล้วป้าก็ไปรับแม่มามาเข้าห้องน้ำข้างหลัง
0: เ
3: ดินพุทธบาทมามาเข้าห้องน้ำข้างหลังนี่6ห้องแล้วก็แม่พอเสร็จแล้วพอแม่เข้าห้องน้ำเสร็จอะไรเสร็จแล้วแม่บอกว่าอยากอยู่ตรงนี้มากเป็นที่เผาอิฐพอสร้างโบสถ์เสร็จป้าก็เก็บอิฐเก็บอะไรเนี่ยเรียนขออาจารย์อาจารย์เขาไม่ให้ฉันก็เลยปลูกต้นไม้4ต้นเน
4: ี่ย
3: ไม่ได
4: ้
3: เ
4: ป็นปลูก4ต้นน
3: ี้4ต้นจองไว้ไง
0: เอางี้ดีกว่าโลภนี้คุณแม่ขี่จักรยานไปตาม
3: ช่างมาถ่าย
0: ช่างร้านอะไร
3: ร้านสีเงิน
0: ร้านสีเงินที่เป็นโป่งนะ
3: โอ้
0: โหนี่ถ่ายที่ศาลา
3: น้ำท่วม
0: น้ำท่วม
3: เข้าประตูน้ำปัดแย่งปัดเท้ากัน
0: โอ้โหแล้วคุณแม่ก็จัดใจปัดจะมาเอาปิ่นโตมาใส
3: ่ที่แรกถ่ายไม่มีอะไรตอนหลังเอาปิ่นโตแจกันอะไรก็ได้มาใส
0: ่ใส่เขาบอกว่าถ่าย3ครั้งเทียงเอียงเทียงเอียงซ้ายเอียงขวาตรง
3: ทีแรกอะนะลมแรงพายุเข้าเทียนตรงแป๊ะเลยครั้งแรกพอครั้งสองขวาครั้งสามซ้ายลมแรงนะ
0: แล้วตอนที่ถ่ายแล้วคุณแม่บอกว่ารูปนี้จะอัดขีดแล้วขีดหมื่นขีดแสน
3: ของแม่ศักดิ์สิทธิ
0: ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเลยไงแล้วก็ราคาแพงมากคุณทวดรู้ไหมรูปนี้ราคาเท่าไหร่
3: แล้วไม่รู้เป็นแสนอ่ะ เราแต่ที่บ้านฉันมีรูปใหญ
0: ่รูปใหญ
3: ่ตั้งแต่แม่อยู
0: ่แล้วอันนี้ถุงเขียวเหนียวซับนี่คุณแม่เย็บเองก็ป่ะ
3: ไม่ได้เย็บเองแม่เย็บมาจากวัดอาวุธ
0: น
3: ี่แล้วตังสองบาท
0: มี
3: ป้าเป็นคนแก่
0: เป็นคนแก่เดี๋ยวนี้แพงมากเลยเขียวเหนียวซับนะ
4: เย
3: ็
4: บม
3: ือ เย็บม
0: ือครับแล้วก็ตอนที่อยู่คุณแม่เนี่ยได้ศึกษาพวกคุณแม่ได้ให้กระทรวงคาถาอะไรไหม
3: แม่ให
0: ้เป็นอะไรบ้าง
3: ให้เป็นของแม่ไม่ได้ให้สวดมนต์พร้อมๆกันอะไร
0: ไม่ไม่ได้ให้พิเศษว่าคาถานี้คาถานี้ณโภคทรัพย์ณชาลีติมีไหม
3: ณชาลีติอย่างเดียว
0: อ
3: ๋อไม่มีอื่น
0: ไม่มีอื่นณชาลีติเรื่องแล้วเวลามาหาคุณแม่เนี่ยต้องมาอธิษฐานอะไรขออะไร
3: เอาน้ำมาน้ำมาหาบมาด้วย
0: ไม่แล้วต้องมีศิลาน้ำไหม
3: ไม่ใช่ถ้าอยู่กับแม่ตอนตีห้าเนี่ยเอาน้ำมาหาบเนี่ยตักน้ำให้เต็มโอ่งแล้วแม่จะไปเข้าห้องน้ำก็พาแม่มาเข้าห้องน้ำน้ำเต็มแล้วป้าเป็นคนตักนะตกข้ามแม่น้ำลงกระดิ่งแล้วก็ภาพนี้ปั้นที่วัดท่าผา
0: ท่าผา
3: 49องค
0: ์โอ้โหแล้วอยู่ใครบ้างอ่ะ
3: ไม่รู้ แล้วก็ปั้นอีก3องค์อยู่ที่มหาสุพจน์หมองาแล้วก็เอาไว้ที่ศาลนี่องค
0: ์แล้วตอนที่คุณแม่มาเนี่ยคุณย่าเนี่ยคุณแม่ได้อะไรให้อะไรคุณย่าบ้าง
3: ตอนแรกอ่ะคนมาพอเขามาเขาก็ เด็กนักเรียนเลิกพอดีก็ให้เด็กนักเรียนนั่งให้แม่เลือกเอานี่ป้าไม่ได้มาป้าก็เลยมาตามพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านพอดีแขกมาก็นุ่งเกงขาสั้นแต่เชือกคอกระเช้าก็มาเรียกพ่อแขกมาบ้านแขกเขามาไกลอย่างเงี้ยก็เลยพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนมีแขกรอก่อนแม่เขาบอกว่าเอาอีหนูคนนั้นอ่ะหนูที่เพิ่งพูดกับผู้ใหญ่อ่ะพ่อหนูเป็นผู้ใหญ่บ้านเอาคนนั้นคนเดียวเอาฉันฉันก็ตกใจว่าอะไรเราไม่ได้มายุ่งอะไรกับเขา
0: ก็ที่บ้านที่อยู่ทุกวันนี้ก็มีรูปถ่ายคุณแม่ใบใหญ่รูปถึงรูปเดิมแล้วก็ว่าพวกพระพุทโธมีไหม
3: พระพุทโธ
0: ไม่มี
3: อ
0: ่าแล้วถุงมีไหม
3: ถุงมี
0: อ๋อเก็บไว
3: ้ยังอยู
0: ่อ๋อยังอยู่นะ
3: ถุงอยู่ใบเดียวใบเหลือให้น้องสาว
0: สีเขียว
3: เขียว
0: เหนียวซับนะฮะข้างในก็มีผ้าไหมหรือจะมีรูปถ่ายแล้วมีแบงค์
3: มีแบงค์ตังค์2บาท
0: นะอ๋อแล้วก็มีพวกสาคูมีพริกไทย
3: ไม่มี
0: นะ
3: ไม่มีตังค์ใส่ตังค์
0: 2บาทกับที่วัดอาวุธจะแจกเป็นพวกมีพริกไทยมีสาค
3: ูอ๋อนี่ที่หลังทำที่นี่เสร็จแล้วก็ไปวัดอาวุธแม่อยู่เนี่ยชนาอย
0: ่
3: างเต็นท์เนี่ยสองตั้งสองเต็นท์ป้าก็เลยแม่บอกว่าหนูใหญ่มาวันเสาร์นี่เลิกงานแล้วมานะตอน4:00ป้าก็ไปนี่สนามหลวงนี่โรงเรียนธรรมศาสตร์น
0: ี่
3: ท่าพระจันทร์นี่ก็นี่ข้าพเจ้าก็เดินขึ้นไปนี่โรงเรียนธรรมศาสตร์อยู่ข้างในเมื่อก่อนนี่แล้วก็ครั้งนี้ต้นโพ3ต้นป้าไปนั่งขอเงินสร้างวัดอาวุธทุกวันเนี่ยที่อยู่หลังเนี้ย
0: อ๋อเออขอวัดอาวุธตอนนั้นเจ้าคุณใหญ่เป็นเจ้าวาดใช่มั้ย
3: มีเจ้าวาดมีแม่องค์เดียวตั้งโด
0: มหาทองดีอยู่มั้ยตอนนั้น
3: หนูไม่ให้ยุ่งกับเขา
0: คร
3: ับแม่ไม่ให้ไปยุ่ง
0: โอ้ปัจจุบันนี้คือเจ้าคุณทองทองดีซึ่งมาจากวัดสัมพันธวงศ์เป็นท่านผมก็อายุ94
3: แต่กระชั้น4ป
0: ีเออ94ก็ยังแข็งแรงนะ
3: ตอนนี้นะ
0: ครับแข็งแรงเดินโบสถ์เดินวนรอบโบสถ์ได้เลย
3: ถ้าทำงานอะไรท่านก็มาสวดได้พบตอนสวดเท่านั้นไม่ได้คุยอะไรกัน
0: ครับตอนที่ปฏิบัติกับคุณแม่เนี่ยอภินิหารเคยเจอไหม
3: เคย
0: มีอะไรบ้างครับ
3: เพราะว่าทำสร้างศาลาแล้วนะ
0: ครับ
3: สร้างแล้วฉันก็ไปแม่เขาบอกว่าไปหนูไม่ต้องยุ่งอะไรนะไปแล้วเดี๋ยวไปวัดหลวงปู่สด
0: อ๋อวัดปากน้ำ
3: ก็บอกให้นั่งคอยอยู่เนี่ยไม่ต้องคุยอะไรไม่ต้องพูดอะไรอย่างนั้นก็ไปวัดหลวงปู่สดกลับมาแม่ก็บอกสวยไหมลูกพระเนี่ย49องค์แม่ทำ49องค์
0: ครับแล้วปัจจุบันเวลานอนมีคุณแม่มาเข้าฝันมีมิตรเมียมาบอกอะไรไหม
3: มีค่ะ
0: มี
3: ทุกวันนี้ก็มี
0: มาบอกว่าอะไรบ้างครับ
3: บอกว่าวันนี้ต้องทำให้นั่นทำให้นี่นะหนูก็มาไหว้ทุกเช้าเช้านี้ไม่ได้มาไหว้เดินไม่ค่อยได
0: ้นี่คือคุณแม่คุณย่าลำไยนะที่ปฏิบัติคุณแม่เมื่อปีพ.ศ
3: 2498
0: ที่คุณแม่มาอยู่ที่วัดท่าผามาหาเงินสร้างพระอุโบสถวัดท่าผาที่เราเห็นทุกวันแล้วก็รูปถ่ายที่นี่คือตรงที่ตรงนี้เป็นศาลาไปแล้ว
3: เป็นโรงไม
0: ้โรงไม้ไปแล้ว
3: โรงไม้เก็บที่สร้างโบสถ์เนี่ย
0: ที่ทั่วโลกเนี่ยคือถ่ายที่วัดท่าผาวัดท่าผามีคนรู้จักเพราะรูปนี้
3: ภาพเนี่ยทุกภาพนะของวัดท่าผาทั้งนั้น
0: ครับครับครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย
3: เนี่ยเนี่ย
0: ครับครับผมก็กลัวของอาจารย์ลุงแกเนี่ยเนี่ยเนี่ยของวัดท่าผาทั้งนั้นเลยนะ
3: ของวัดท่าผาน ี่ตาไม่ดีเทียนโอนไปทางไหนนี่รอไม่โตมาใส่แล้ว
0: โอนทางซ้ายนี่นี่โอนทางนี
3: ้ซ้ายนี่ภาพ3
0: ภาพ3แล้วก็บินโตคือถ้าภาพแท้ต้องมีบินโตไอ้ที่ว่าเขาไปถ่ายอื่นมันไปตัดบินโตออกกันเลยนี
3: ่แล้วก็ตอนหลังนะเอาบินโตมา
0: ออ
3: ภาพ1ตรงเตี้ยเลย
0: เออ
3: ลมแรงนะ
0: ออ
3: ลมแรงมาก
0: เออนี
4: ่ตรง
0: นี่คือ โบราณล้างสีเงินล้างด้วยน้ำยาไฮโปถ้าท่านจะศึกษาตรงนี้ต้องเอามาในผิวประหลอดมันจะขึ้นนะ
3: ถ้าให้พุทธไปองค์นึง
0: พุทธไหน
3: พุทธพุทธนิพพานน่ะที่อยู่วัดวัดสัมพันธวงศ์เมื่อก่อนนี
0: ้
3: เอง
0: โอ้
3: พุทธรู้จักไหม
0: รู้จักรู้จักเจ้าวาดองค์ปัจจุบันก็รู้จัก
3: เขาก็รับปากแม่ไว้เขาชงเงินให้ป้าตลอด
0: เออดีแล้วครับดีแล้วครับป้าอยู่กับคุณแม่มาตลอดนะครับก็นี่คือเรื่องราวของมาที่วัดท่าผาครับมาครับวัดท่าผาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็มาไหว้คุณแม่แล้วก็มาพบกับย่าทวดลำไยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมถึงแล้วจะกู้ครับครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการจะแพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับก็แล้วท่านก็อยากทราบเรื่องราวอะไรต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube หรือในแฟนเพจเข้าไปได้เลยนะฮะ
5: ครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพบกับคุณแม่ลำไยนะที่อยู่กับคุณแม่บุญเรือนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2408ท่านก็มีวิชาอาคมเรื่องของเวทมนตร์ถาก็จะให้ลงประบอกผมแล้วก็เล็กคุยเฟื่องเรื่องพระนะแล้วก็อาจารย์ตีนพิมพ์นิยมเราไปชมบรรยากาศที่คุณแม่ลำไยลงกระบอกเป่าเวทมนตร์ถาให้กับพวกผมเรียนเจอรู้ได้ไปชมพ่อมันครับ

0: เงินเงินนักทองนักทองเงินทองเหรียญเงินเทวดาผุดขอคุ้มครองรวยรวยนึกอะไรขอให้ได้อย่างใจนึกนะลูกหนูคิดอะไรขอให้ได้อย่างใจคิดร่ำรวยร่ำรวยเศรษฐีเศรษฐีมารวยรวยนึกอะไรถึงความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสาธุขอทุกสาธุอยู่ที่หนูคนเดียวนะอยู่เย็นเป็นถูกนึกอะไรถึงความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาเทวดาคว้าดินปกปักรักษาแม่บุญเบือนโตบุญเติมให้พรทุกชิ้นทุกอย่างให้ร่ำรวยเศรษฐีเศรษฐีเงินทองไหลมาเทมาเทวดาคว้าดินปกปักรักษาที่ศาลแม่นี้ก็คุ้มครองหนูด้วยทุกคนนะทั้งบ่าทั้งไหลนึกอะไรถึง
1: มา
0: ทุกสิ่งทุกอย่างร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยถูกวันที่หนึ่งแล้วขอญาติหน่อย
1: เอาได้ได้เลยถอดหมวกไม่ได้หัวร้อนจับไหล่ก็ได้จับหัวได้ไม่เป็นไร
0: ไม่ใช่หรอกเราจะลงอะไ
1: รอ่ะ
0: ของที่นี่มันแรงกว่า
1: ครับครับครับ
0: นึกอะไรสงครามพัฒนาขออนุญาตนะคะ
1: ครับ
0: อยู่เย็นเป็นสุขนึกอะไรสงครามพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าให้ผักผัดทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วถ้าผิดทั้งไปขออภัยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: บนหัวนี้จักติดทั้งนั้นเลย
1: ครับสาธุสาธุสาธุสาธุครับ
0: มาขึ้นบาทขึ้นไหลขึ้นทองขอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้หมดทุกข์หมดโศกในโลกประการนึกอะไรสงสารประมาณอย่างที่ใจนึกหนูทำอะไรขอให้ได้อย่างใจนึกนึกอะไรขอให้ได้อย่างนั้นนะสาธุวันนี้ศักดิ์สิทธิ์หมดทั้งหมดเลยค่ะ
1: ครับ
0: ไม่กล้าลง
1: ครับขอครับ
0: รวยรวยร่ำรวยนึกอะไรขอให้ได้อย่างใจนึกหนูอยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับแม่มาขอทิ้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แม่มีศักดิ์สิทธิ์มากนะขอให้หนูอยู่เย็นเป็นสุขในหม่อมหนูขอให้ไปถึงไปถึงเงินทองไหลมาเถอะเทวดาฟ้ามีปกปักรักษาคุ้มครองหนูแบบไม่หนักนะลูกรวยรวยรวยรวยสาธุสาธุสาธุสาธุถูกวันที่หนึ่งได้มาไงเนี่ยนะ
2: ได
0: ้
2: มาที่ใครทำงานมาทำต่อไปเน
0: ี่
2: ย
0: แม่ชอบมากนะทุกสิ่งทุกอย่างหนูถ้าหนูจะออกจากบ้านหนูจะเดินเข้าสถานนักฌานที่ติดทุกครั้งให้ได้9ครั้งแล้วหนูจะโชคดีหนุนหอยนึกอะไรที่ทำกันมาทุกสิ่งทุกอย่างรวยรวยรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาเทวดาว่าดีบริสุทธิ์รักษาทั้งบ่าและไหลหนูให้โชคดีนะคะโชคดีโชคดีโชคดีที่หนูฝันที่ร้อยรวยรวยนะสิ่งทุกอย่างหนูจะมีเงินมีทองรวยมากมาก
1: ครับท้ายรายการท่านที่ฟังรายการผมคุยเฟื่องหลวงพระโดยผมวันชัยสุพรรณที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงและทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงครับที่ผมได้นำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลต่างๆมาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลกโดนบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลนะครับ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
4: นยังไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจ
10: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้ผู้บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ร
5: ายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันธ์โทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
11: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
5: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
11: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
11: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
13: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 13:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้ผู้บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้ผู้บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น. ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ทุกความทรงจำสมองตั้งแต่วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟช่วงปลายปีนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: ค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
2: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟช่วงปลายปีพร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์พร้อมสนับสนุนสัญญาขายไฟยาว20ปี
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคพช.เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยกำหนดค่า FP ขายปลีกที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกเก็บคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและควบคุมราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าไม่เกิน363.53 บาทต่อล้าน BTU นอกจากนี้คพช.ยังเห็นชอบโครงการโซล่าภาคประชาชนครอบคลุมการติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำโดยเพิ่มเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าเป็น 10,000 เมกะวัตต์รับซื้อไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยและขยายระยะเวลารับซื้อจาก10ปีเป็น20ปีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเดิมตั้งแต่ปี2561จะได้รับการขยายระยะเวลารับซื้อเป็น20ปีเช่นกันพร้อมปรับขั้นตอนการขออนุญาตและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้รวดเร็วขึ้นในรูปแบบ One Stop Service นพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือร่วมกับกระทรวงกลาโหมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนพัฒนาที่อยู่อาศัยอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลและกลุ่มเปราะบาง
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวางแนวทางดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่การดูแลกำลังพลและครอบครัวโดยมุ่งให้ความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าไปพร้อมกับความมั่นคงของชาติโดยทั้งสองกระทรวงเตรียมขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชายแดนครอบคลุม26จังหวัด752ชุมชนและหมู่บ้านกว่า 250,000 ครัวเรือนมุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินและอาชีพพร้อมพิจารณาใช้ที่ดินในความดูแลของฝ่ายความมั่นคงเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานนอกจากนี้จะดูแลครอบครัวทหารผ่านศึกทหารพานที่มีฐานะยากจนและทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนโครงการกำหนดดำเนินการ5ปีระหว่างปี2570ถึง2574ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ปลัดกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งพัฒนาระบบวิเคราะห์ตลาดแรงงานรับเศรษฐกิจโลกผันผวนเพิ่มโอกาสคนไทยพัฒนาทักษะตรงงานปรับตัวสู่อุตสาหกรรมอนาคต
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกมีความผันผวนและซับซ้อนมากขึ้นจากทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มาตรการทางการค้าราคาพลังงานและการปรับห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่งผลให้ลักษณะงานและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเปลี่ยนไปโดยเฉพาะงานที่ทำซ้ำและเป็นกิจวัตรมีแนวโน้มถูกระบบอัตโนมัติและ AI เข้ามาช่วยมากขึ้นขณะที่ทักษะด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุมระบบอัตโนมัติและการบริหารห่วงโซ่อุปทานจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นกระทรวงแรงงานพร้อมเร่งพัฒนากลไกเฝ้าระวังผลกระทบโดยเชื่อมโยงข้อมูลด้านการผลิตการส่งออกชั่วโมงการทำงานและการเลิกจ้างเพื่อจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือแรงงานได้อย่างทันท่วงทีทั้งการฝึกอบรมการจับผู้คนกับงานและการปรับเปลี่ยนอาชีพรวมทั้งเตรียมพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตเช่นเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูลดิจิทัลและพลังงานสะอาดเพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะตรงกับความต้องการและสามารถปรับตัวสู่อาชีพใหม่ได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายขอโทษนะครับเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยขึ้น97นะครับแม่เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วก็ผมเองก็มาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับการสื่อสารก็ต้องบอกตรงว่าอาจจะกระท่อนกระแทกบ้างแต่ก็ผมเองก็จะรีบควบม้าเล่าให้เพื่อนฟังเพราะติดนี่คำถามของเพื่อนเยอะเกี่ยวกับชาวอิสราเอลหรือชาวยิวที่มาตั้งรกรากในเมืองไทยและที่มีปัญหาในเมืองไทยปัจจุบันนี้ฉะนั้นผมจะเล่าย้อนอดีตไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เล่าเรื่องของตระกูลโรสไซส์ซึ่งเป็นตระกูลยิวที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุดในยุโรปทำให้ผู้คนคิดว่าจากวันนู้นถึงวันนี้ตระกูลนี้ยังมีอิทธิพลอยู่หรือเปล่าและสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าชาวยิวชาวอิสราเอลทำไมจึงมีอิทธิพลด้านการเงินการงานอะไรมากมายขนาดนี้ฉะนั้นวันนี้นะครับขออนุญาตเล่าให้เพื่อนรายการโลกเสียเงินต่อซะเลยว่าจริงๆแล้วประวัติของเขาอดีตของเขานับร้อยปีพันปีเป็นมาอย่างไงอันนี้จะไม่เกี่ยวกับที่ความรู้ที่เพื่อนเคยรู้มาอย่างเช่นเคยรู้มาว่ายิวถูกฮิตเลอร์ทำอย่างนั้นอย่างนี้ยิวคือฆ่าผู้ง่ายยิวเป็นชนเผ่าที่อยู่ที่อียิปต์แล้วไปสร้างพีระมิดให้กับคนอียิปต์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่จะเล่าในสิ่งที่ทำไมเขาต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งความจริงในประวัติศาสตร์นะครับและข้อกฎหมายทางกฎจำกัดทางกฎหมายและการกีดกันสังคมในอดีตคือแรงผลักดันที่สำคัญที่บีบให้ชาวยิวไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการหันมาประกอบอาชีพค้าขายลงทุนและบริการทางการเงินจนกลายเป็นรากฐานที่ทำให้พวกเขามีความมั่นคงในเวลาต่อมาตลอดเส้นทางประวัติที่หล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมีหลักอะไรบ้างหนึ่งเล่าให้ฟังอย่างเข้มข้นเลยหนึ่งสั่งห้ามชาวยิวรับราชการและห้ามถือครองที่ดินในยุคกลางของยุโรปนะครับลุคฟิวดัลลิซึมประชากรส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตด้วยการเกษตรกรรมนครรัฐและอาณาจักรคริสเตียนต่างๆมีกฎหมายที่ชัดเจนห้ามรับราชการชาวยิวถูกมองว่าเป็นคนนอกศาสนาจึงไม่รับอนุญาตให้เข้ารับราชการเป็นทหารหรือมีตำแหน่งในส่วนบริหารของรัฐห้ามเป็นเจ้าของที่ดินเมื่อไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินทำกินชาวยิวจึงไม่สามารถทำอาชีพเกษตรกรรมหรือชาวนาได้ซึ่งเป็นการตัดอาชีพหลักของคนในยุคนั้นโดยปริยาย 2. ห้องว่างทางศาสนาก็เลยทำให้เขาเกิดเป็นอาชีพผู้ให้กู้เงินคือ Money Lending นะในยุคกลางนะครับทั้งศาสนาจักรคริสต์และอิสลามมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดมากคือห้ามคนในศาสนาเดียวกันเก็บดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพราะถือเป็นบาปแต่กฎของศาสนายูดาก็คือศาสนาของยิวเนี่ยครับห้ามเก็บดอกเบี้ยจากชาวยิวด้วยกันแต่สามารถเก็บดอกเบี้ยจากคนนอกศาสนาได้กษัตริย์และคนในยุโรปที่ต้องการเงินกู้ไปทำสงคราม
หรือพ่อค้าที่ต้องการเงินไปขยายธุรกิจแต่ทำเองไม่ได้เพราะติดกฎศาสนาจึงหันมาใช้บริการชาวยิวชาวยิวจึงกลายเป็นกลุ่มเดียวในสังคมที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารผู้ให้กู้ผู้จัดการทรัพย์สินจนกระทั่งขั้นพัฒนาระบบธนาคารในยุคแรกอันนี้ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ายังไงล่ะเขาเป็นผู้ให้กู้ผู้ให้กษัตริย์อังกฤษก็ญี่ปุ่นหลายประเทศกู้ไปเพื่อทำสงครามสามนะครับการถูกขับไล่บ่อยครั้งหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นไงถือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้ของเราอ่ะถือทรัพย์สินอสังหาทรัพย์ที่ดินใช่ไหมแต่ชาวยิวไม่ใช่นะชาวยิวไม่ใช่เพราะถูกขับไล่ออกจากอังกฤษฝรั่งเศสสเปนในศตวรรษที่13ถึง15เขาบอกว่ายังไงประสบการณ์อันโหดร้ายนี้สอนให้พวกเขาเรียนรู้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งก่อสร้างใหญ่โตไม่มีความมั่นคงและสามารถถูกยึดได้ทุกเมื่อพวกเขารู้อย่างนี้แล้วเป็นยังไงเขาจึงเปลี่ยนความมั่งคั่งเป็นรูปแบบของทองคำเพชรพลอยตัวเงินและองค์ความรู้ในมันสมองนี่แหละซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าสูงน้ำหนักเบาและก็สามารถพกพาติดตัวข้ามพรมแดนเพื่อให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้จะมันจะพกสิ่งดีได้ไหมล่ะพกนี่แหละมีความรู้ทรัพย์สินเงินทองแหละนะประเด็นที่สี่ก็คือชาวยิวมีเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศที่เหนียวแน่นเราให้ฟังแล้วแต่ปลายกรุงศรีอยุธยานะจนมาถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากอะไรเนื่องจากชาวยิวถูกกระจายไปอยู่ตามเมืองท่าและประเทศต่างๆทั่วโลกพวกเขายังลงรักษาภาษาฮิบรูหรือภาษายิสยิสวัฒนธรรมและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้ชาวยิวสามารถสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศที่ไร้รอยต่อสามารถส่งสินค้าโอนเงินและขยายธุรกิจข้ามประเทศได้รวดเร็วและปลอดภัยกว่าพ่อค้าท้องถิ่นในยุคนั้นเล่าให้ฟังแล้วว่ารอสไซก็ทำอย่างนี้ใช่ไหมพวกยิวมีลูก5คนจำได้ปะที่เล่าให้ฟังนะฉะนั้นจึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหมายเพราะว่าประวัติศาสตร์ไปบีบบังคับเขาเองให้เขาต้องเป็นอย่างนี้เขาคือใครคือชาวยิวผมมาย้อนถึงในปัจจุบันฉะนั้นผมจะเล่าในปัจจุบันจนถึงวันนี้และในอนาคตปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับปีนี้เป็นไง2500ใช่ไหมหนึ่งนั่นแหละพ.ศ.อะไรอ่ะ26ใช่ไหมพุทธศักราช2026ปัจจุบันนี้อิตาลีดูยกตัวอย่างอิตาลีนางเจอเจเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีนะไม่พอใจชาวยิวและอิสราเอลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเพราะว่าประเทศอิสราเอลโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN UNIFIL ในเลบานอนซึ่งเป็นกำลังอิสราเอลได้ยิงปืนขู่และโจมตีขบวนรถฐานบริการของกองกำลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติซึ่งนายกคือผู้หญิงนะครับนางเมโลนีได้ต่อสายตรงไปคุยกับนายเมทันยาฮูว่าไงบินจะมีเนทันยาฮูทำไมจะมาโจมตีฉันแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับเมโลนีก็บอกว่ายังไงนี่เนี่ยมันเป็นอาชญากรสงครามนะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นี่คือทหาร UN ของสันติภาพนะสองทำไมอิตาลีจึงไม่ชอบอิสราเอลหรือยิวเพราะว่าและเมื่อบรรทัดฐานมนุษยชนในฉนวนกาซาและเลบานอนเรียกว่าเลยเถิดขอบเขตนี่เป็นภาษาของเกิดเลยนะผมไม่พูดเองนะเลยเถิดขอบเขตนะกล่าวในที่ประชุมสภาชายใหญ่แห่งสหประชาชาติ UNGA ว่า
การบรรณาการของอิสราเอลในศูนย์กาซาได้ข้ามเส้นและละเมิดบรรทัดฐานแห่งมนุษยธรรมไปแค่นี้สามว่ายังไงปัญหาความรุนแรงของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานของชาวยูในเวสต์แบงก์อิสราเอลร่วมกับมหาอำนาจยุโรปฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรได้ออกแถลงการร่วมบอกว่ายังไงบอกว่าพลังความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างมากจากฝีมือของกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลซิทเทอร์ที่ทำร้ายพลเมืองชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์โดยมองว่ายังไงมองว่ารัฐบาลอิสราเอลปล่อยปละละเลยและไม่ควบคุมกลุ่มนี้ซึ่งเป็นการทำลายโอกาสในการสร้างสันติภาพในระยะยาวเห็นไหมอิตาลีมองก่อนและอิตาลีมองว่ายังไงมาตรการเหล่านี้จะต้องตอบโต้โดยการระงับข้อตกลงทางกลาโหมการต่ออายุด้านการกลาโหมของทหารกับอิสราเอลตั้งแต่ปี2549ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนอาวุธยุทโธปกรณ์และการวิจัยเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนการคว่ำบาตรและการประกาศออกไปคือพูดง่ายถ้าสหภาพยุโรปพูดยังไงอิตาลีรับหมดรับหมดรับหมดนี่คือประเทศเพื่อนบ้านที่ต่อต้านชาวอิสราเอลชาวยิวยังไม่พอชาวศรีลังกาว่ายังไงชาวศรีลังกาก็ปรากฏว่าชาวยิวนี่ผมพูดในปัจจุบันไม่ใช่ไปร้อยปีพันปีแล้วนะมาแย่งอาชีพคนท้องถิ่นและเปิดธุรกิจนอมินีเถื่อนเหมือนไทยนี่แหละและการพยายามตั้งชุมชนแบบปิดซึ่งคล้ายคลึงกับปัญหาของไทยปัจจุบันที่เกาะพังงานภูเก็ตต่างสมุยใช่ไหมเป็นยังไงปัญหานี้คือตั้งโรคร่างในเมืองเซิร์ฟชายหาดของศรีลังกาซึ่งเป็นการเปิดธุรกิจตั้งโรงแรมร้านอาหารโดยใช้ชื่อคนท้องถิ่นนอมินีบังหน้าสร้างระบบเศรษฐกิจปิดจ้างกลุ่มชาวอิสราเอลวีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ต่างประเทศเงินรายได้จริงไม่หมุนเวียนเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคริปตงคริปโตมันไม่จ่ายภาษีให้ประเทศไทยไปจ่ายทางนู้นนะแล้วเป็นไงอีกจะตั้งศูนย์ชาบัตรเห็นไหมเริ่มเข้ามาแล้วอย่างผิดกฎหมายศูนย์ชาบัตรหรือศูนย์ชุมชนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนายิวชาวบ้านและพระสงฆ์อาจจะมองว่าบุกรุกพื้นที่เปลี่ยนจากวัฒนธรรมของชุมชนที่เคยมีอยู่กลายเป็นชุมชนชาวยิวที่ไม่เหมาะสมไม่มีใบอนุญาตจากศูนย์ชาบัตร5แห่งทั่วลังกามีเพียง2แห่งเท่านั้นที่ถูกกฎหมายนะบัตรแปลงและอย่างที่เราเห็นในประเทศไทยนะและอพยพการพักฟื้นอดีตทหารอิสราเอลนี่แหละประเทศไทยก็กำลังโดนเหมือนกันนะหลังจากการประทะในตะวันออกกลางเป็นยังไงมีกลุ่มทหารอิสราเอลที่ปลดประจำการลาพักร้อนเดินมาพักในประเทศศรีลังกาในระยะยาวเหมือนไทยแล้วเนี่ยเห็นไหมที่ผู้รู้บางท่านก็บอกว่านี่ไงก็เดินทางมาประเทศไทยด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้เกิดกระแสการต่อต้านมากขึ้นส่วนที่เพื่อนบ้านเราที่มาเลเซียเราจะเห็นข่าวออกบ่อยครั้งว่าเอ๊ะมาเลเซียทำไมต่อต้านยิวจังขณะที่ไทยยังหนิงนายกรัฐมนตรีอันวาอับบะฮิมบอกว่ายังไงไม่ได้รังเกียจชาวยิวในฐานะตัวบุคคลหรือศาสนาแต่ต่อต้านรัฐบาลและสัญชาติอิสราเอลอย่างชัดเจนฉันชอบเธอแต่ชอบใครชอบยิวแต่อิสราเอลฉันไม่รับไม่ยินยอมยอมรับอธิปไตยของประเทศอิสราเอลตั้งแต่มาเลเซียประกาศเอกราชตั้งแต่ปีค.ศ.1957แบนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตและการผลักดันชาวอิสราเอลออกจากประเทศเห็นไหมนี่คือมาเลเซียเพื่อนบ้านเราใช่ไหมก็คือมีจุดยืน
แปลงสัญชาติอิสราเอลไม่ใช่ชาวยิวตอบโต้พฤติกรรมกดขี่การทำสงครามและการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์อิสราเอลคือสัญชาติแต่ยิวคือสัญลักษณ์ทางศาสนาเป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ทางกฎหมายเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาซึ่งไม่สามารถนำมารวมกันได้ฉะนั้นต้องแยกคำว่าอิสราเอลกับคำว่ายิวนี่คือความหมายของประเทศมาเลเซียส่วนด้านนโยบายของพาสปอร์ตนั้นนะบนพาสปอร์ตพลเมืองของชาวมาเลเซียทุกคนจะมีข้อความที่ระบุว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้ใช้เดินทางได้ทุกประเทศทั้งโลกนี้มี192ประเทศยกเว้นประเทศอิสราเอลนะเขาเข้มมากกว่าเราแค่ไหนไม่รับรองการมีอยู่ของรัฐอิสราเอลการถือสองสัญชาติจึงถูกแบนในกลางปี2026โดยมีการสั่งสืบสวนและประกาศให้เนรเทศทันทีถ้าเป็นชาวอิสราเอลแอบเดินทางเข้ามาประเทศมาเลเซียเห็นไหมนี่คือมาเลเซียและมีการปกป้องพี่น้องชาวมุสลิมปาเลสไตน์ซึ่งมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์อย่างเหนียวแน่นที่สุดในโลกนายกรัฐมนตรีอันวาได้ใช้มาตรการนี้ปิดกั้นทางเศรษฐกิจและพรมแดนรวมทั้งยังไม่พอสั่งห้ามสินค้าสัญชาติอิสราเอลเข้าจอดเทียบท่าเรือมาเลเซียนะและสุดท้ายก็คือไม่ยอมต่อมันมีฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมีฝ่ายค้านเขาบอกว่าไม่ยอมสงบต่อแรงกดดันของสหรัฐนายกอันวาบอกว่าได้ตอบโต้อย่างเด็ดขาดว่ามาเลเซียเป็นประเทศเอกราชที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเองและจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้เปลี่ยนนโยบายที่ยึดถือมานานหลายทศวรรษเห็นไหมนี่คือเพื่อนบ้านเราต่อต้านยิวและอิสราเอลแตกต่างกันยังไงในขณะที่ประเทศยุโรปมีอะไรบ้างในประเทศยุโรปนะแม้นว่าจะไม่มีเพราะประเทศยุโรปเขาเสมอภาคเนาะเสมอภาคนะไม่มีนโยบายต่อต้านชาวยิวเรียกว่าแอนตี้ซีมิติซึมในระดับกฎหมายไม่มีเรื่องการเหยียดผิวชาวยิวสิไม่มีแต่ทุกอย่างมีแต่อีกแหละเขาบอกว่ายังไงประเทศหนึ่งประเทศที่มีรัฐบาลแสดงท่าทีต่อต้านและกดดันอิสราเอลอย่างแข็งกร้าวอย่างเช่นประเทศสเปนประกาศรับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการฉันปฏิเสธเธอไม่มีในกฎหมายจริงอยู่แต่ฉันรับรองปาเลสไตน์นะแล้วก็ยื่นฟ้องร่วมกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ เพื่อเอาผิดอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และสั่งห้ามไม่ให้เรือขนอาวุธเดินทางจากอิสราเอลเข้ามาประเทศจอดที่ท่าเรือที่สเปนก็ไม่ได้ดีครับส่วนประเทศไอซ์แลนด์ว่ายังไงไอซ์แลนด์คือใครไอซ์แลนด์ถ้าจำน้องนีเน่ได้จำเพลงแรกที่น้องนีเน่ร้องก็คือเพลงซอมบี้นั่นแหละไปดูประวัติศาสตร์ของเขาไปเป็นเพลงสงครามไม่ใช่เพลงของซากศพเธอทำกับฉันเหมือนซากศพนี่แหละคือเพลงซอมบี้ทำใหประชาชนชาวเอาไอริสมีความเห็นอกเห็นใจปาเลสไตน์สูงมากฉะนั้นปาเลสไตน์จึงเป็นประเทศแรกๆในยุโรปที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปทบทวนและระงับข้อตกลงทางการค้ากับอิสราเอลนะหัวอกเดียวกันส่วนประเทศเบลเยียมนะก็คู่จะคว่ำบาตรทางการค้ากับอิสราเอลและเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่เรียกร้องใ
จำกัดการนำเข้าสินค้าที่ผิดจากเขตยึดครองของอิสราเอลหรือว่าเวสต์แบงค์ที่ว่าเนี้ยอ่านข่าวมาเวสต์แบงค์วิสต์แบงค์เนี่ยอย่างซีเรียสเลยนี่คือ3ประเทศที่พูดถึงส่วนประเทศเมื่อไม่มีกฎหมายนะเขาแบ่งออกมาว่าไอ้นั่นเป็นระดับประเทศแต่ระดับความกดดันของกระแสสังคมล่ะนะกระแสสังคมล่ะประเทศฝรั่งเศสเป็นทั้งชุมชนชาวยิวและชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปฉะนั้นถ้าเพื่อนติดตามข่าวโลกสีน้ำเงินของปังแหมจะเห็นมีการชุมนุมประท้วงอะไรหลายอย่างเนี่ยนะประเทศฝรั่งเศสก็กำลังมีปัญหาเพราะมีชุมชนชาวยิวและชุมชนชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโอ้สองสามปีที่ผ่านมาเห็นเรื่องการประท้วงเยอะนะฉะนั้นชาวฝรั่งเศสซื้อสายยิวจนมากรู้สึกไม่ปลอดภัยจะตัดสินไปย้ายกลับไปอยู่ในอิสราเอลเผื่อจะย้ายอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะชาติเขาฝรั่งเศสใช่ไหมอันนั้นคิดเองส่วนอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรมีรายงานสถิติว่ายังไงมีการรายงานสถิติเมื่อรัฐบาลไม่มีกฎหมายแต่ประชาชนนะมีสถิติของการเรียกว่านอมกดดันนะมีการพ่นสีสเปรย์ตามเพดานตามรั้วตามอะไรเนี่ยนะหมดใช่ไหมฉะนั้นเมื่อก่อนน้อยๆแต่ตอนนี้ชาวยิวอังกฤษมีการต่อต้านมากขึ้นส่วนที่เยอรมนีเป็นยังไงรัฐบาลเยอรมนีมีกฎหมายเพราะเขาเคยต่อต้านยิวเนาะ6ล้านคนที่ตายเนาะสมัยฮิตเลอร์ฉะนั้นเขามีนโยบายที่เข้มงวดมากในเรื่องของการต่อต้านชาวยิวเพราะมัน

่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ปูนปูนกลับมาพังครั้งนะครับโลกเราจำเป็นต้องมีศูนย์ข้อมูลเก็บเพราะว่าเก็บไว้ในเมฆที่จริงเมฆก็คืออยู่ข้างล่างบนดินนี่แหละเห็นไหมเพื่อนหลายคนเคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนอย่างไรไอ้ที่เราบอกว่าศูนย์เก็บข้อมูลต้องเป็นแสนแสนล้านล้านมีรู้กี่ควอนตัมเนี่ยเคยเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วว่าควอนตัมผมจะเริ่มที่ปูนสวัสดีครับขอต่อเลยนะครับถ้ามีปัญหาวันนี้คงไม่ต้องท่านโฆษณาละนะครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วประเทศในแถบยุโรปมีความรู้สึกอย่างไรกับชาวยิวเริ่มที่สเปนขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสเปนนะซึ่งเป็นที่ประกาศรับรองความเป็นรัฐของปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการยื่นฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเอาผิดอิสราเอลในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และห้ามไม่ให้เรือขนอาวุธนะจากอิสราเอลเดินทางเทียบท่าที่สเปนอย่างเด็ดขาดนะเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ไม่ทราบว่าผมเสียงเข้ามาปกติยังครับแต่ทีมงานที่ต้องส่งไลน์มาบอกด้วยนะครับโอเคไหมครับอ้าวโอเคครับเสียงปกติเลยครับต้องขอเพื่อนๆขอโทษเพื่อนแฟนรายการด้วยนะครับเพราะอยู่กระท่อนกระแท่นจริงๆครับแต่จะพยายามเล่าให้จนจบพยจาเพราะขอขอบคุณทีมงานช่างเทคนิคของสถานี FM 97ด้วยครับไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ว่าไงรัฐบาลและประชาชนชาวไอซ์แลนด์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นเพลงซอมบี้นี่แหละชาวไอซ์แลนด์นะมีความเห็นอกเห็นใจชาวเป็นปาเลสไตน์สูงมากไอซ์แลนด์เป็นที่แรกในยุโรปที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปทบทวนและระงับข้อตกลงทางการค้ากับอิสราเอลส่วนเบลเยียมรัฐบาลเบลเยียมก็ขู่จะคว่ำบาตรทางการค้ากับอิสราเอลซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่เรียกร้องให้จำกัดการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากเขตยึดครองของอิสราเอลอย่างเข้มงวดส่วนประชาชนเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังแล้วว่าชาวฝรั่งเศสมีชุมชนชาวยิวและมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปชาวฝรั่งเศสที่สายยิวจำนวนมากมักรู้สึกไม่ปลอดภัยและตัดสินใจอยากจะย้ายถิ่นกลับไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอลไม่รู้ว่าเป็นประเทศไทยด้วยหรือเปล่าส่วนสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะมีรายงานที่ว่ายังไงเกิดการเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจทำไมประชาชนแม้ไม่มีกฎหมายอย่างที่เล่าแต่ต้นก็เป็นไงกำแพงฝาที่ไหนก็พ่นสีโจมตีเราจะเห็นภาพนี้เยอะชาวจิวในอังกฤษก็โอ้โหก็อันตรายถูกคุกคามส่วนที่เยอรมนีอ้าวเยอรมินเนี่ยคู่เบื่อคู่เมามาตั้งแต่สมัยฮิตเลอร์ก็ถูกยังไงฉะนั้นแม้จะไม่มีกฎหมายเพราะว่าถูกต่างประเทศเพื่อนบ้านจ้องมองอยู่เนาะก็ทำให้การปกป้องชาวยิวเนื่องจากปมของประวัติศาสตร์เห็นไหมไอ้ขัดแย้งชาวยิวที่ไปสังหารชาวยิวใช่ไหมแต่ในใจก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะยังไม่พอสหภาพยุโรปมีความรู้สึกอย่างไรกับชาวยิวและอิสราเอลเอาแบ่งเป็นข้อได้อย่างนี้หนึ่งก็คือการผลักดันระงับบางส่วนของข้อตกลงการค้าเสรี UE Israel Association Agreement เนี่ยกดดันนะของคณะกรรมการยุโรป European Commission เสนอให้ระงับข้อบัญญัตินะเช่นขูดรีดเรียกว่าขูดรีดเลยเก็บภาษี การนำเข้ามูลค่าหลายล้านยูโรสินค้าหลักที่ถูกกระทบก็มุ่งเป้าไปสินค้าเกษตรอย่างที่เพื่อนรู้ว่าเขาเก่งในเรื่องการเกษตรในเรื่องการน้ำหยดนั่นแหละนะอย่างเช่นอินทผลัมและส้มก็ถูกกดดันมากสองสภาพยุโรปทำไงมาตรการแบนก็ห้ามสินค้านำเข้าจากนิคมชาวยิวที่ผิดกฎหมายในเวสต์แบงค์นโยบายต่างประเทศของ EU ได้ยกร่างข้อเสนอ3ข้อเพื่อจัดการกับสินค้านิคมชาวยิวในเวสต์แบงค์เช่นอะไรเช่นห้ามนำเข้าทั้งหมดตั้งกำแพงภาษีที่สูงมากของเราแค่ 12% จากตะทับเนาะแต่นี่สูงเกินกว่าการควบคุมระบบใบอนุญาตนำเข้าอย่างเข้มงวดเห็นไหมประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกบางส่วนได้เริ่มประกาศแบนเด็ดขาดล่วงหน้าอย่างเช่นสหราชอาณาจักรที่ประกาศกฎหมายห้ามทำการค้าและลงทุนในนิคมผู้ตั้งถิ่นฐานโดยจะแบนสินค้าจำพวกอินทผลัมน้ำมันมะกอกและอะโวคาโดแหมชอบซะด้วยภายในเวลา 6-9 เดือนนี่คือตอบโต้แล้ว 3. การระงับเงินทุนสนับสนุนและการคว่ำบาตรระดับบุคคลซึ่งกองทุนความร่วมมือของ EU ได้สั่งระงับเงินช่วยเหลือทวิภาคีและระงับโครงการความร่วมมือระดับสถาบันรวมทั้งกองทุนภูมิภาคเป็นมูลค่าหลาย10ล้านยูโรขึ้นบัญชีดำกลุ่มของเราจะเห็นข่าวมาบ่อยๆของอิสราเอลขึ้นบัญชีดำซะยึดซะอายัดทรัพย์ซะห้ามเดินทางเข้าประเทศซะห้ามเดินทางเข้าประเทศซะฉะนั้นจึงมีสินค้าของอิสราเอลที่ส่งขายในยูถูกขึ้นภาษีใช่ไหมใช่ไหมมาดูสิว่าสินค้าพวกนี้เพื่อนๆก็คงจะสงสัยนั่นแหละว่าเอ๊ะบางแหงมพูดอย่างนี้แล้วชาวยิวก็เอาเงินมาจากไหนอ่ะใช่ไหมอ้าวเอาสินค้าไปขายเหมือนไทยไหมมีข้าวมันอ้อยเห็นไหมสินค้าเกษตรต่างๆแต่อิสราเอลมีสินค้าเป็นไงสินค้าของอิสราเอลที่ทำไปแล้วกับประเทศมีแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกัน1กลุ่มเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฮเทคต่างๆมีสัดส่วนประมาณ 25-30% โอ้โหเหรียญบาทเราขนาดนี้โอ้แบ่งไป1ใน4แล้วเช่นอะไรแผงวงจรรวมไมโครชิปและเซมิคอนดักเตอร์ต้องมาซื้อจากอิสราเอลอุปกรณ์โทรคมนาคมและ Data อุปกรณ์เครือข่ายความปลอดภัยของไซเบอร์ไอ้ที่เราทะเลาะกันเรื่อง Data Center จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างต้องมาซื้อจากยิวซึ่งซื้อจากอิสราเอล2รายได้เขามีจากไหนกลุ่มเคมีภัณฑ์และเภสัชกรรมมีสัดส่วนถึง 20-25% อ่ะรวมไปก็เกือบ100นะเริ่ม50ได้ยิวเขาทำอย่างนี้ขายยาสามัญและยาเฉพาะทางอิสราเอลเป็นที่ตั้งของบริษัทผลิตยาสามัญรายใหญ่ที่สุดในโลกขีดเส้นใต้อีก3ปื้ดย้ำอีกทีได้ไหมยาสามัญรายใหญ่ที่สุดในโลกที่เพื่อนกินยาทุกอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาว่ายาป้องกันโรคโควิด19ก็ได้ยาสารโรคยาปฏิชีวนะและกิมฟันทางการแพทย์จำนวนมากในโรงพยาบาลทั่วยุโรปนำเข้าจากอิสราเอลที่มีสารเคมีอุตสาหกรรมนะฮะกลุ่มที่3กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์มีส่วนแบ่งประมาณ 12-15% เกือบครบร้อยแล้วนะเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงต้องซื้อจากยิวไม่ใช่ซีซายอิสราเอลนะเครื่องสแกนสมองอุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์เครื่องตรวจจับความดันหรือสัญญาณชีพชั้นสูงรวมถึงกล้องส่องภายในอุตสาหกรรมและกล้องทางการแพทย์ยุโรปต้องสั่งซื้อจากอิสราเอล เนี่ยเห็นไหมจะไปแบนเขามีข้อดีสินค้าเขาพวกนี้สี่สินค้าเกษตรผลไม้และอาหารแปรรูปมีสัดส่วนอยู่ประมาณ7-10%เออเกือบ100%แล้วที่ยุโรปเข้าไปของเขาเนี่ยนะใช่ไหมเขาบอกว่ายังไงซูเปอร์มาร์เก็ตผลไม้สดสินค้าที่มีชื่อของอิสราเอลคืออินทผลัมโดยเฉพาะเรื่องกินยังไงโดยเฉพาะมีเมสจูลอันเนี้ยเหมือนมะม่วงเราก็จะมีม่วงน้ําหอมน้ำหัวมือแต่ใช่ไหมน้ําดอกไม้มะม่วงเขียวเสวยก็เหมือนกันฉะนั้นอินทผลัมพันธุ์นี้แหละเขาชอบมากและส้มซันควิกเห็นไหมเคยได้ยินไหมอะโวคาโดและองุ่นและที่สำคัญอันนี้หูผึ่งเลยดีดหูตัวเองหน่อยระบบน้ำการเกษตรเราก็จะเคยได้ยินว่าโอ้โหระบบน้ำหยดของอิสราเอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากเทคโนโลยีในการผลิตตรงนี้อุปกรณ์น้ำหยดยุโรปก็ต้องซื้อจากอิสราเอลเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเรียกว่าเพื่อการเกษตรอุ้ยถ้าเพื่อนเพื่อนได้ยินก็จะพูดอย่างนี้ตลอดนะเห็นไหมตลอดและยังไม่พอเพชรเกี่ยวอะไรตะแงมตัวคู่นี้คุยเรื่องอื่นก็บอกแต่ต้นรายการแล้วไงว่าอะไรบอกว่าเขาห้ามรับราชการเขาเลยมาค้าขายเพชรไงเพชรที่เจรไนเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะที่เมืองหลวงของเขาเมืองเทลอาวิฟเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเจรไนและการค้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะไปแบนเขาได้ง่ายๆเหรอเพชรที่เจรไนเสร็จแล้วจะมีมูลค่ามหาศาลจะถูกส่งไปยังศูนย์กลางการค้าอัญมณีของยุโรปอย่างเช่นประเทศเบลเยียมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเริ่มมีความสําคัญแล้วเริ่มมีความสำคัญแล้วเฮ้ยจะไปแบนเขาได้ง่ายๆเหรอกับแบนได้ง่ายสุดก็คือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่สี่กลุ่มอะไรกลุ่มการเกษตรอาจจะแบนง่ายหน่อยอาหารการกินนะแต่เศรษฐกิจเขาไม่ได้พังทลายลงไปเพราะเขาไม่ได้พึ่งการเกษตรเหมือนไทยแลนด์แลนด์ออฟสมายนะกลุ่มไฮเทคเทคโนโลยีพันเพชรเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องมาซื้อจากอิสราเอลนะเห็นไหมอิสราเอลเห็นไหมนะยุ่งยากต้องอิสราเอลทั้งหมดโอ้โหพูดแล้วจะแบนได้ไหมเนี่ยเห็นไหมอ้าวต่อฉะนั้นเมื่อสหภาพยุโรปบอกว่าเขาอย่างนี้อยากจะทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นจะต่อต้านเขาไม่ซื้อไม่ขายสินค้าจากอิสราเอลได้ไหมได้แต่นายกรัฐมนตรีเมธานยาฮูก็ตอบโต้ทันทีโอ้โหการตอบโต้ของเขานี่โอ้โหฟังแล้วแสบสันข่าวเคยออกมาแล้วเขาตอบโต้ไงโอ้โหนี่วิเคราะห์แจกแจงออกเป็นประเด็นเลยเป็นประเด็นขึ้นวาทกรรมคือเหมือนพวกนักการเมืองเราอะที่คุยกันในสภาเลยโอ้ยจิบจิบสู้เบทันยาฮูคุยระดับชาติไม่ได้หรอกคุยว่ายังไงเมทันยาฮูจะใช้คำพูดที่รุนแรงตอบโต้ประเทศยุโรปที่จะมาจิกจิกจิกจิกจิกต่อต้านเขานี่นะต่อต้านเขานี่ที่ประกาศแบนสินค้าชาวยิวเนี่ยนะบอกว่ายังไงอังกฤษมาไม่ซื้อสินค้าเขาแล้วบอกว่ายังไงคุณน่ะเป็นสาธารณรัฐอิสลามแห่งบริเตนเนี่ยแสบไหมล่ะแสบไหมส่วนฝรั่งเศสคุณไม่ซื้อสินค้าฉันเลยนะนี่คุณเล่าแต่ต้นแล้วว่าฝรั่งเศสมีมุสลิมและยิวมากที่สุดในยุโรปก็บอกว่ายังไงนี่ถ้าคุณทำอย่างนี้นะเป็นการโหมกระพือกระแสเกลียดชังชาวยิวให้รุนแรงขึ้นในยุโรปอ้าวเฮ้ยทำไมวะมันเป็นเรื่องของอื่นนะเห็นไหมนั่นเห็นไหมมีทันยาคูพูดอย่างนี้หนาวไหมล่ะนี่คือข้อแรกข้อสองใช้ตาต่อตาอันนี้พูดนี่พูดทางการทูตพูดทางการทูตพูดไปก็ฉิวฉิวแต่ตอบโต้จริงเขาเรียกระบบตาต่อตาฟันต่อฟัน ยกเลิกสถานทูตเลยปิดสถานกงสุลใหญ่ของอังกฤษในกรุงเยรูซาเล็มสั่งยุติความร่วมมือกับกองทัพอังกฤษไม่ให้ฝึกการทหารและกองกำลังความมั่นคงของปาเลสไตน์ก็สั่งห้ามแบนเจ้าหน้าที่ร่วมความร่วมมือกับรัฐสภาของอังกฤษโอ้เห็นไหมไม่ใช่ฝอยอย่างเดียวจัดการเลยนะนะแล้วยังไงประเด็นที่3ใช้ระบบเหมือนสมัยอาณานิคมมีทันยูฮูทำยังไงมีหันยูฮูก็อาศัยโอเคคำว่า divide and rule ที่คุณเคยใช้ฉันก็ใช้เหมือนกันดึงสมาชิกระบบ BRP ของ EU เนี่ยมาเป็นพรรคพวกซะนะด้วยการเป็นไงเป็นไงก็ไปเอาประเทศอื่นมาเป็นไงยุโรปว่าอย่างนี้ฉันก็เดินทางไปประเทศสโลวีเนียเห็นไหมว่าเอ้ยฉันจะให้ทุนของเธอนะไปพัฒนาประเทศนะเห็นไหมล่ะนะดีวายเอ็นรูเลยคุณไม่เคยคุณก็สนับสนุนสโลวีเนียนั่นแหละแต่เคยให้เงินไปพัฒนาประเทศหรือเปล่าล่ะไม่เคยฉะนั้นฉันจะให้เนี่ยฉันจะให้นะและข้อ4ไปหาพันธมิตรใหม่ๆโอ้โหแสบไม่ได้อิสราเอลเนี่ยคุณจะแบนฉันเหรอคุณจะอะไรฉันเหรออะไรฉันเลยถ้ามันทวิตใหม่ๆคืออะไรคือย้ายฐานการค้าและเทคโนโลยีทางทหารเห็นไหมเริ่มรู้อย่างมันแสบกันไหนยิวอิสราเอลเขาวางกลยุทธ์ยังไงยุโรปใต้และตะวันออกเดินหน้าเซ็นสัญญาค้าอาวุธกับตอนนี้ไปขายให้ใครอะระบบป้องกันภัยทางอากาศมูลค่าสูงถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ให้แก่กรีซยังไงส่วนเยอรมนีก็ระบบขีปนาวุธแอโรมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ให้กับเยอรมนีเห็นมั้ยนะโอ้ฉันเธอไม่ชอบฉันฉันขายของให้นะแล้วเธอต้องครบเวลาเทคโนโลยีต้องเอาเออมันฉะนั้นต้องเอาบำรุงรักษาก็ต้องเอาฉันไปและยังไม่พอกลุ่มประเทศเหมือนกับจีนนั่นแหละละตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาให้เงินทุนไปเลยไม่ว่าจะเป็นโซมาลีแลนด์ปารากวัยโคลอมเบียคอสตาริกาแสวงหาใหม่อาลูกค้าใหม่ๆโอ้หงายท้องไหมล่ะเนี่ยเนี่ยหงายท้องไหมไงทองไหมเธอมัวมาต่อต้านฉันนะฉันผมเคยเล่าให้ฟังเลยว่านโยบายลูกโป่งบีบตรงนี้ก็ไปป่องทางนู้นเข้าใจยังแต่มันลูกกลมๆบีบตรงนี้ก็ไปป่องทางนู้นอิสราเอลทำอย่างนี้คุณไม่ซื้อของฉันใน 7-8 ประเทศนี้นะฉันหาลูกค้าใหม่ก็ได้คำว่าลูกค้าใหม่เนี่ยผมเคยเล่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะเราห้ามขายของกับประเทศเกาหลีเหนือพอถูกแซงชั่นเราก็ไปขายให้จีนจีนก็มาขายต่อให้เกาหลีเหนือถูกต้องไหมเออก็ขายให้เกาหลีเหนือเห็นไหมนะเกาหลีเหนือก็หมุนกันอยู่อย่างนี้หมุนกันอยู่อย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเศรษฐกิจของอิสราเอลก็ดีสิดีสิอ้าวมาดูซิว่าเขาประสบปัญหาเศรษฐกิจหรือเปล่าซึ่งความจริงแม่มันดูง่ายเนาะจริงๆแล้วเขาก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนไทยแลนด์แลนด์ออสสมัยเลยนี่กำลังอะไรอ่ะ60ทับ40ภาค3ใช่ไหมอ่ะเรื่องประเทศไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเล่าให้ฟังแล้วกันในโลกสารคันนะปรากฏว่าที่อิสราเอลเป็นยังไงหนี้สาธารณะของเขาก็พุ่งสูงเหมือนกันนะซึ่งฝูงกองก็ประมาณอย่างนี่วะเพราะว่าทุกปีแหละผมสัปดาห์ที่แล้วเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอเมริกาก็มีหนี้สูงถึง40ล้านล้านดอลลาร์ใช่ไหมส่วนที่อิสราเอลก็มีหนี้เหมือนกันแต่อิสราเอลสามารถระดมเงินทุนมหาศาลเพื่อทำสงครามเพื่อซื้ออาวุธเพื่อผิดยุทธโภคอนอะไรวะติดหนี้ขนาดนี้ทำสงครามขนาดนี้ใช่ไหมทั้งเครื่องบินต้องใช้เงินแล้วเอาเงินจากไหนมาอย่างนี้เพราะอิสราเอลมีแหล่งเงินทุนใหญ่ๆถึง4กองทุนด้วยกัน อ่ะจบแค่ไหนจบแค่นั้นนะตอนนี้เวลา6:53แล้วนะทำไงเขาบอกว่าไงหนึ่งแหล่งงบประมาณและอาวุธของอิสราเอลมาจากไหนเอามาจากการให้เปล่าของสหรัฐอเมริกามีงบผูกพันหลายปีภายใต้ข้อตกลงเดิมของสหรัฐมอบเงินช่วยเหลือทางการทหารแบบให้เปล่า Foreign Military Financial FMF แก่อิสราเอลปีละ$3,800 ล้านเป็นทุนในการซื้ออาวุธชั้นสูงเช่นเครื่องบินขับไล่ F-35 คือเพื่อนเอาไปฟรีเนี่ยแล้วก็งบฉุกเฉินยามสงครามสหรัฐได้อนุมัติแพ็กเกจงบประมาณฉุกเฉินและเงินช่วยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเยอะในปีปลายปี2525พุ่งทะลุไปถึง $21,700 ล้านก็ประมาณเท่าไหร่ 7.5 แสนล้านบาทเอาไปเลยเพื่อนเต็มที่เลยนะและมีการงบประมาณของกลาโหมของอิสราเอลนะมั้ยมีตัวเลขบอกว่าเป็นยังไงจะโง่ไปดูหน่อยสิเรามีตัวเลขแล้วก็แถลงในสภาใช่มั้ยสหรัฐก็แถลงในสภาใช่มั้ยเอ๊ะแล้วอิสราเอลก็มันงบกลาโหมงบสงครามมากแค่ไหนงบประมาณปี2524ถึง2515งบกลาโหมของอิสราเอลสูงถึงระดับผิดปกติก่อนสงครามนะก่อนสงครามก็ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ไปอยู่ไหนไปถึง 4.6 ถึง 15.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีคิดเป็น 8-9 ของ GDP ของประเทศซึ่งเป็นอัตราที่งบประมาณด้านการกระทรวงสูงที่สุดในโลกงานโอ้เหนื่อยไหมและงบประมาณปีนี้2026รัฐสภาอิสราเอลอนุมัติกรอบงบประมาณกลาโหมระดับสูงมากที่สุดถึง 1.43 แสนไม่เป็นหมื่นแล้วนะ 1.43 แสนล้านเซกอนหรือประมาณ 4.58 หมื่นล้านดอลลาร์เพิ่งอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วและก็ขออนุมัติเพิ่มเติมอีก 8,000 ล้านดอลลาร์เป็นไงเพื่อใช้จ่ายในยามสงครามตอนนั้นผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าอเมริกาเขาแบ่งงบประมาณเป็นยังไงให้ฟังแล้วว่างบสงครามงบฟื้นฟูเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมนะและเงินเข้ามาจากไหนถ้าไม่เอาเงินออกมีเงินเข้าก็ต้องมีขั้นมีเงินเข้าสิเงินเข้าก็คืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็ทำอาวุธอะไรพวกนี้แหละไม่พึ่งพาการนำเข้าเพียงอย่างเดียวมีบริษัทผลิตอาวุธของรัฐและเอกชนที่ทรงอิทธิพลระดับโลกเห็นไหมเขาไม่ได้ขายข้าวไม่ได้ขายข้าวโพดเนาะไม่ขายมันสำปะหลังเหมือนเราเขาขายอาวุธบริษัทอะไรบ้าง Elbit System นะ Israel Aerospace Industry บริษัท Rafael เหล่านี้ผลิตอาวุธระบบเรดาร์ขีปนาวุธกระสุนโอ้โหเหนื่อยเลยป้าแหมนะทำให้แป๊บเดียวก็เงินเข้ามาสร้างรายได้จากการส่งออกอาวุธให้ประเทศผู้ค้าอินเดียอาเซอร์ไบจานฟิลิปปินส์เยอรมนีมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้อีกนะไม่ได้ขายน้ำมันนะบัตรนี้เขาขายอาวุธสงครามอาวุธสงครามนะอาวุธสงครามนะแล้วก็สหรัฐทำไมไม่เหมือนอิสราเอลเริ่มเข้าใจอย่างว่าเศรษฐกิจเขาอยู่ไหนเงินเขาอยู่ไหนเงินไปทำสงครามจากไหนใช่ไหมอิสราเอลก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเหมือนกันเนื่องจากโครงสร้างการจัดการของระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างจากสหรัฐโอ้โหแตกต่างยังไงแตกต่างในเรื่องของระบบการเงินสหรัฐอเมริกามีระบบการเงินเป็นยังไงระบบเงินคือภาษีของประชาชนอย่างเดียวเหมือนไทยแลนด์นั่นแหละ นะใช้ดีงานอย่างเดียวนะแต่เงินนี้เงินภาษีก็อันยังเอาไปช่วยยูเครนอิสราเอลและไต้หวันนะก็รู้ถูกต่อว่าทำไมไม่เอามาพัฒนาประเทศของตนเองเห็นไหมในขณะที่อิสราเอลถ้าจบเลยนะครับถ้าเสียงขาดหายอย่าว่ากันผมขอเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันไม่ดูเวลาบทบาทการเงินของอิสราเอลก็คือเงินจำนวนมหาศาลของสหรัฐไม่ต้องควักเนื้อก็ให้เปล่าไงให้เปล่าเลยนะในขณะที่ระบบการเมืองของสหรัฐมีความขัดแย้งอย่างรุนแรงแต่ระบบการเมืองภายในของอิสราเอลไม่มีระบบการเมืองที่ขัดแย้งเลยทุกประชาชนทุกคนพร้อมใจกู้งบประมาณของกองทัพห้ามตัดเพิ่มหนี้สินธนะอย่างโอ้ล้นหลามคุณง่ายเป็นแบบว่าโอ้โหชาวเป็นถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณสงครามอิสราเอลให้เต็มที่อ้าวนี่คือบรรยากาศของอิสราเอลและทำไมจึงเป็นอย่างนี้สำหรับวันนี้กับผมขอบายบายปูนสวัสดีครับเจ้านายสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง19กันยายนพุทธศักราช2569รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
1: ทางการรัสเซียเรียกตัวอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีที่อังกฤษเพิ่มการจัดหาอาวุธมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะไต้หวัน 3-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 18-19 กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน